0: เป็นพระอรหันต์อภิผู้ที่บรรลุธรรมขั้นอรหันต์มีความสามารถทางจิตระดับสูงมาชุมนุมกันเป็นพัน
1: นัดกันได้ไงเนี่ยแจ่มมาก
0: เหตุการณ์ว่าจาตุรงคสันนิบาตซึ่งเกิดเราเลยเรียกว่าวันมาฆบูชา
1: เออเรื่องดีๆเหมือนกัน
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้คันไหลแล้วสู่แดนสู่ฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจห่วงประชาบุญตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐนาเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สามเณรรู้ไหมตอนน้ำวัดเราช่วงตั้งแต่สมัยเณรยังไม่ได้มาเนี่ยเวลาเดินผ่านบางทีน้ำก็จะดำมากกว่านี้กลิ่นก็จะเหม็นมากกว่านี้เยอะแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่ค่อยมีเลยมองรู้จะฮุบเยอะด้วยก็คือที่ได้เครื่องกลเติมอากาศมันเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มได้ให้ความสำคัญกับน้ำนิ่งๆไม่ได้น้ำเนี่ยจะต้องมีระบบหมุนเวียนเมื่อเราได้เติมเครื่องกลเติมอากาศให้น้ำนี้ที่ทางมูลนิธิไทยพัฒนาก็จะเริ่มมีออกซิเจนปลาก็

0: จะอยู่ด้วยการเหมือนมีความสุขกินก็จะหายไปในของพระองค์ในหลวงหลอกอนาคตไปแล้วก็ตามแต่บารมีที่การห่างน้ำของมูลนิธิที่มีการพัฒนาเป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมมากขึ้นยังฝากคุณค่าให้ความสำคัญกับการต้องดูแลให้ยิ่งขึ้นไป
1: สมเด็จพระบรมชนอดุลยเดชมหาราชบรมราชการที่9กษัตริย์เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียิ่งใหญ่ของโลกนวัตกรรมที่พระองค์ทรงคิดค้นวิจัยและให้แก่ประชาชนในทุกด้านการพัฒนาคนให้อยู่ได้และการพึ่งตนเองอื่นหนึ่งในสิ่งสำคัญหนักใจสำคัญของชีวิตที่จะได้น้ำหากที่จะบริหารจัดการน้ำหากน้ำเสียทรงบัดน้ำเสีย
2: ในเรื่องน้ำเสียในเรื่องมลพิษที่เกิดขึ้นมาจากผิดพันธุ์จากมนุษย์มานั้นเรื่องทรงพยายามหาหนทางนะครับอย่างตัวอย่างเมืองมักกะสันใช้พืชกรองอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วนอกจากนั้นทรงเป็นนักประดิษฐ์อีกด้วยนะครับเสด็จไปทางเหนือทรงทอดพระเนตรเห็นหลุกนักคนสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักก็ได้หลุกก็เป็นกังหันไม้เนี่ยทำด้วยไม้ไผ่แล้วก็กระแสน้ำเนี่ยมันก็พัดไปนะก็มีที่ตักแล้วพอเป็นหมุนเอาน้ำเข้าไปใช้ในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านนะครับพวกท่านก็จำลองกระแสน้ำอะไรก็ติดมอเตอร์เข้าไปแล้วทำกังหันมีใบรองรับเนี่ยแล้วจ้วงตักน้ำเนี่ยกังหันนั้นเจาะรูด้วยระหว่างที่ไหลผ่านจากกระบะที่หมุนนั้นมันจะกระทบกับอากาศมันก็จะพาออกซิเจนลงไปอยู่ในน้ำด้วยแล้วขณะที่หมุนนั้นก็จะน้ำเคลื่อนไหวและความเน่ามันก็จะลดน้อยลงไปวันนี้ดูผิวเผินอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกระบะไม้แล้วก็เจาะรูแต่ความจริงเอาเลยนะครับไอ้รูที่สู้วันนั้นมันควรจะขนาดสักเท่าไหร่ออกไปเกินไปก็ไม่เหมาะนั่นเองความใหญ่เล็กของสายน้ำที่ลงมาเนี่ยเอาขนาดที่พอเหมาะที่จะคว้าเอาออกซิเจนในอากาศเนี่ยลงเพราะทุกอย่างเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ท้ายก็สร้างได้สำเร็จทดลองสำเร็จได้รับสั่งจริงๆให้ไปตั้งที่วัดบวรเพิ่นผมบวชที่นั่นด้วยก็มีคลองอยู่เนี้ยข้างบวชจุดประสงค์คือให้คนเข้าใจคือทุกอย่างเนี่ยพอสร้างมาใช้ประโยชน์ว่าทรงมีพระราชประสงค์อื่นให้เข้าใจความสำคัญของเรื่องราวต่างๆจะได้นำกลับมาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตัวเอง
1: กังหันน้ำชัยพัฒนาเกิดขึ้นจากความเสื่อมโทรมณขณะนั้นเป็นผลมาจากภาวะมลพิษของน้ำเน่าเสียที่มีปริมาณสูงขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกยากที่เกิดขึ้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภากรุงเทพมหานครปริมณฑลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อไอ้นี้โดยดำเนินการจัดร่วมกับกรมชลประทาน
3: เริ่มต้นในการปรับปรุงคุณภาพ

0: นั้นก็คือการบริหารจัดการทางด้านน้ำเป็นการใช้วิธีเอาน้ำดีมาไล่น้ำเสียทำให้น้ำเสียเนี่ยเกิดการเจือจางอันนี้เป็นวิธีแรกที่พระองค์ครับและเทคโนโลยีของพระองค์เนี่ยมีด้วยกันหลากหลายซึ่งเป็นวิธีแบบง่ายๆที่เราสามารถที่จะหยิบยกและมาทำการต่อยอดให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ได้ด้วยวิธีการต่างๆที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยกรรมต่างๆที่เราสามารถจะหยิบยกและใช้การแก้ไขปัญหาการเน่าเสียของน้ำ
1: พระบาทเจ้าได้พระราชทานหลักคิดไว้2แนวทางแนวทางที่1คือหลักการอัดอากาศลงไปในน้ําแนวทางที่2เพื่อใช้ในการตักน้ํากรมชลประทานดําเนินการจัดสร้างเครื่องกลเติมอากาศทั้ง2รูปแบบและทําการทดลองแตกรูป

0: ด้วยวิธี9รูปแบบนี้พัฒนาได้นำเนินการศึกษาและทำการทดลองพบว่าที่2คือกังหันน้ำกับรูปแบบที่5ประสิทธิภาพที่สามารถที่จะทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาการเน่าเสียของน้ำได้อย่างยั่งยืน
1: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นกังหันน้ำอันเติมอากาศสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำทำงานโดยการหมุนปั่นเพื่อเติมอากาศให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีสามารถประยุกต์ใช้บำบัดน้ำเสียจากการอุปโภคของประชาชนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและได้มีการเครื่องกลเติมอากาศต่อมาในปีพุทธศักราช2500ประดิษฐ์เครื่องบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมให้มีการจัดสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX ผ่านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เครื่องเพื่อให้กรมชลประทานจัดสร้างถูกนำไปติดตั้งบริเวณหลังอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยซับจังหวัดเพชรบุรีเพื่อถวายการทดสอบการทำงานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าเครื่องต้นแบบรูปแบบที่3มีประสิทธิภาพดีที่สุดแต่เนื่องจากเครื่องต้นแบบนั้นมีขนาดใหญ่กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการจัดสร้างให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถที่จะทำการขนย้ายและติดตั้งได้ง่ายและกรมทรัพย์สินทางทุนกระหม่อมถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระเจ้าโดยมีชื่อเรียกว่าเครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ RX ไฟ4
0: ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532เป็นต้นมากังหันน้ำชัยพัฒนาและเครื่องกลเติมอากาศได้ถูกนำ

ได้ทานให้กรมชลประทานได้นำเครื่องเดิมบางทีจะมีเป็นตะกอนสีลดปัญหานี้ลงได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับสัตว์ซึ่งอาศัยอยู่ในสระนี้เช่นปลาและจนถึงปัจจุบันนี้

ารูปหยดน้ำภายในกรมชลประทานอำเภอปากเกร็ดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับพระราชทานให้นำกังหันน้ำชัยพัฒนาและเครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ RX54 มาทำการนี้โดยกรมชลประทานมีวัตถุประสงค์เพื่อและเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาการเน่าเสียของน้ำที่มีผลกระทบต่อประชาชน

0: สวนมิ่งมงคลจังหวัดสระบุรีอาจ22ไร่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนแบบได้รับพระราชทานเครื่องกลเติมอากาศเพื่อใช้ในแหล่งน้ำของสวนและเป็นแหล่งเรียนรู้โครงการพระราชดำริให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างรู้ในด้านนวัตกรรมให้กับใจและหนึ่งในนั้นก็คือคุณลุงสุรพลปรีดีช่างอาวุโสแห่งสวนมิ่งมงคลที่มีความรู้ในการดูแลและเครื่องกลเติมอากาศปัจจุบันเป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมเรียนรู้อบรมกับทางโครงและความสามารถในการถ่ายทอดพัฒนาไปสู่คนรุ่นหลังได้อีกด้วย
1: ตัวมอเตอร์ขับตัวนี้ไปขับตัวนี้นี่เป็นดินย้อนมาแบบนี้ตัวนี้เกียร์เห็นไหมเกียร์ก็ไปสวมเผานี
2: ่คิดว่าเราต้องดูแลเราต้องดูแลได้แต่รู้ได้ว่าแล้วมันมีปัญหาอะไรแล้วเราทำงานมากผมก็อยู่กับการขับถ่ายส่งกำลังอ่ะมันเป็นยังไงอะไรก็ขอให้รู้ว่ามันส่งกำลังยังไงแล้วมันเป็นรูปร่างแบบไหนมาเราติดตามได้ว่าโอ้ก็ส่งกำลังแบบนี้อะไรเกิดเสียงดังขึ้นมาเนี่ยอะไรเรารู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่ามันแต่ถ้าคนที่เคยเป็นช่างมาเนี่ยคนวิบุบอกปุ๊บหรือว่าปุ๊บใครก็จะรู้สามารถบอกกันในน้ำได้อะที่อย่างนี้นะอันนี้อย่างนี้นะใส่อย่างนี้นะหมุนอย่างนี้นะอย่างนั้นเพราะเราก็เป็นช่างมาเมื่อเราออกจากงานมามันก็ต้องมีชุดต่อเราเนี่ยเราจะไม่ปกปิดอะไรทำงานอย่างปูเนี่ยเขาก็ถ่ายผมก็รับมาจากคนเก่าอะรับอะไรทุกอย่างจากคนคือในใจผมเลยนะเหลือที่ว่าผมบอกให้ทำประโยชน์ให้ทั่วไปดีกว่า
3: ก็เป็นความบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้นำสิ่งประดิษฐ์ของพระองค์ท่านเนี่ยมาติดตั้งบำบัดน้ำถ้าก่อนที่ท่านจะทำเนี่ยท่านเป็นศาสตร์แห่งพระราชาอยู่แล้วเนาะท่านเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ท่านรู้หมดทุกอย่างแล้วแล้วท่านก็คิดขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยผลนะครับกังหันน้ำชัยพัฒนาของท่านผลอย่างมากนะฮะได้ผลอย่างมากมาย
0: จากกังหันน้ำชัยพัฒนาในด้านระบบการใช้พลัง

0: สืบสานแนวทางการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ต่อยอดพัฒนาไปสู่กังหันน้ำใช้พัฒนาระบบโซลาเซลล์ที่เหมาะสำหรับใช้ในแหล่งน้ำธรรมชาติโซลาเซลล์ยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและเป็นพลังงานที่ต่อสิ่งแวดล้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ที่มากด้วยพระอัจฉริยภาพเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ที่ทั่วโลกยอมรับและกังหันน้ำใช้พัฒนาได้รับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากงานบรัสเซลยูเรกา2000รางวัลระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคประเทศเบลเยียมโดยทางคณะผู้จัดงานได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลแด่พระคือในปีพุทธศักราช2543และในปีพุทธศักราช2544การทำงานไม่เคยจบหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ทรงเรียนรู้พัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสังคมและพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เป็นนวัตกรรมต้นแบบที่สามารถใช้งานได้และอนาคตอย่างยั่งยืน
1: น้ำใช้พัฒนาเราจดลิขสิทธิ์ไว้ด้วยนะครับการจดก็เหมือนกันอยากขอฝากไว้นิดนึงทำไมพระเจ้าอยู่หัวหวงเหรอท่านบอกว่าหวงสำหรับคนไทยอยากให้ประโยชน์นี้ตกอยู่คนไทยเพราะฉะนั้นกังหันน้ำก็เวลานี้ก็เราก็ผลิตมาก็การขอไปมาขอผลิตสำหรับคนไทยด้วยกันนี่เอาเลยนะมีครั้งกทม40หรือ50ตัวนะครับก็เราก็อนุญาตให้ผลิตเมื่อเหนือสิ่งใดเนี่ยเราอยากต้องการคือนักเรียนอาชีวะนะครับพระองค์ท่านรับสั่งเลยหนูน้อยต้องทำบทเรียนต้องหัดที่เป็นประโยชน์เลยไปหล่อแล้วก็ใช้ทั่วๆไปอย่างให้คนไทยแล้วไม่ต้องมาขอติดเอาไปเลยนะครับเรามีแปลนเปลินจะให้ได้ซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้น
2: ของพระองค์ที่ทรงฝนกว้านในเรื่องนี้แล้วก็ส่งพระราชทานเพื่อเป็นประโยชน์กับสถานที่ทั่วไปซึ่งมีปัญหาในเรื่องน้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

พระองค์ท่านเนี่ยท่านเกิดมาเพื่อปลุกให้ชาวประชาล้วนๆเลยนะครับท่านได้คิดออกมาเนี่ยจะเป็นโครงการที่ประชาชนของท่านได้รับประโยชน์ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะสิ่งแวดล้อมคมอาชีพต่างๆประชาชนในภูมิภาคต่างๆนะครับท่านเกิดมาเพื่อคิดเพื่อตลอดชีวิตของพระองค์ท่าน

0: เป็นบุญกุศลของผมที่ได้มาสนองในงานของพระองค์นะรับใช้งานตรงนี้ของพระองค์ท่านเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านให้ยิ่งยืนยาวออกไปนะครับไม่ใช่ง่ายๆโดยไม่มีอะไรเข้ามาช่วยอย่างนั้น
1: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงสวรรคตไปองค์ความรู้ต่างให้กับพวกเราเนี่ยได้ทำการศึกษาและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ในการพัฒนาต่อยอดและแก้ไขปัญหาที่พบเห็น

อย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังคงจะต้องต่อไปในอนาคตอย่างสานต่อในเจตนาที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานให้กับพวกเราครับ

0: ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะโดยที่ใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก่อนก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม
1: ค่ะ

0: ทุกคนคิดว่าหัวโขน1ชิ้นใช้เวลาทำกี่วันครับบอกเลยว่าที่นี่ทุกเส้นทุกลายคือเรื่องราวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
1: ถ้าเขาไม่คิดจะมาทำหัวโขนนะก็จะไม่เจอกัน
2: ดีใจที่เป็น
1: มันก็คงถึงเวลาที่เขาจะได้มาทำแล้ว
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลารัฐสภานะครับ
3: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
5: ช่อง10ครับ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

คุณตราบนิรันดร์9คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแสนราษฎร

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือออดิโอดีๆและคำบรรยายแทนโค้ดแคปชั่นโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มซับไตเติลผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราชแน่นอนว่าก็คือเครื่องถมนครก็เลยจะมาดูการทำเครื่องถมด้วยที่นี่แหละค่ะ

0: นครศรีธรรมราชนี่เราเรียกว่าแหล่งกำเนิดเครื่องตุ่ม 400-500 ปีอย่างเป็นอย่างน้อยนะก็มีการถ่ายทอดจากบรรพชนมาเป็นของนครศรีธรรมราชนะถ้าใครมาเขาก็ถามถึงเครื่องถมนคร
1: อ๋อค่ะเครื่องถมเนี่ยมันมีกี่ลักษณะแล้วแต่ละลักษณะเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะ
0: ของช่างนครนี
1: ่
0: แบ่งออกได้เป็น3ลักษณะลักษณะแรกเนี่ยก็ทำด้วยเนื้อเงินก็ไม่นิยมทำด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาเนี่ยถ้าทำด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์ใช้โลหะอื่นผสมตามมาตรฐานของเทศนะเขาบอกว่างานเครื่องถมนี่ต้องมีโลหะอื่นอาจารย์เขาถ่ายทอดกันมาให้เราผสมด้วยทองแดงเนื้อเงินที
1: ่
0: เราเอามาทำก็เรียกว่าเงิน 95% มันจะมีความแข็งอยู่ในตัวก็ไม่ค่อยยุบตัวเวลาหล่นหรือกระแทกมันก็ไม่เสียรูปทรงได้ง่าย
1: อันนี้คือตัวอย่างที่เล่าไปก็คือจะมีเนื้อเงินเยอะหน่อย
0: เนื้อเงิน 95% ก็มีการเขียนลวดลายสลักลวดลายลงไปในส่วนที่ร่องลึกนี่ก็ใช้ยาถมซึ่งเป็นโลหะผสมละลายลงไปในร่องที่สลักก็กัดส่วนที่ไม่ต้องการออกลวดลายจะผุดขึ้นมา
1: ตาม
0: ตกแต่งอีกครั้งหนึ่งด้วยสิวเล็กๆเพื่อให้เกิดเป็นงานที่สำเร็จก็เรียกว่าถมเงินหรือถมดำในลักษณะนี้เป็นลักษณะที่หนึ่งเป็นเครื่องถมที่เกิดขึ้นช่วงแรกๆแล้วก็ช่างก็คิดอีกว่าแบบนี้
1: ซ้ำและซ้ำและ
0: แล้วก็ต่อไปก็ไปซื้อทองประเภทที่สองกลับไปซื้อทองคำมาจากร้านขายทองทองคำบริสุทธิ์ 99.99 บทผสมกับประหลอดมันจะเกาะเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อเงินขาวๆก็เรียกว่าถุงทอง
1: ฟินิชลุคนี่จะเป็นอย่างนี
0: ้ถุงทองแล้วก็อีกลักษณะหนึ่ง
1: ประเภทที่สาม
0: ช่างไม่ค่อยได้ทำกันมากเท่าไหร่เพราะว่ามันจะช้าตอนที่ทาทองเขาจะทาทองในส่วนที่เป็นจุดเช่นมีดอกไม้ใบ

0: ไม้มีก้านมีรูปสัตว์ก็จะทาทองเฉพาะที่รูปสัตว์หรือที่เป็นดอกไม้การที่ทาเป็นบางส่วนเนี่ยคือเป็นการแต้มหรือแตะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เขาเรียกว่าถกสามสีสวยกว่าถมทองอีกก็ลักษณะที่มีอยู่ทั่วไปก็มีอยู่3ลักษณะนี
1: ้งั้นสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะอย่างแรกนี่คือเราจะเห็นเป็นสีเงินกับสีดำเนาะอย่างที่2เนี่ยจะเป็นดำกับทอง
0: อ
1: ย่างที่3เนี่ยจะมี3สีเลยคือทองดำเงิน
0: ครับ
1: จากที่สังเกตเนี่ยจะเห็นว่ามันมีลวดลายที่แตกต่างกันไปเนาะอยากจะถามถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการหรือว่ามันมีความนิยมที
0: ่ก็สำหรับเครื่องถมนี้ก็เราจะทำรูปแบบดั้งเดิมอยู่ตลอดจนเป็นร้อยปีมันก
1: ็หลอกก็เป็นลายเดิมใช่ไหมคะ
0: ต้องเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาตอนนี้ส่วนราชการต่างๆเขาก็ส่งเสริมให้เครื่องถมนี้มันพัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นก
1: ็
0: ให้นักออกแบบออกเข้ามาช่วยก็จริงๆแล้วก็เราเรียนมาทางศิลปะมันก็ควรจะทำอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่ถ้าเปรียบเทียบกับลูกศิษย์หรือว่าคนอื่นๆนะที่เคยเห็นเขารับไม่ได้เลยช่วงแรกๆที่นักออกแบบเข้ามานี่มาช่วยสร้างสรรค์ให้แปลกไปจากของเดิมๆบางคนเขาไม่เอาไม่รับเลยแต่ว่าพอทำไปนี่งานที่ออกมานี่ก็มันแปลกแล้วก็มันรู้สึกว่าใหม่แต่ว่าของลุงนี่จะทำทั้งอนุรักษ์และก็จะไม่ทิ้งต่อไปก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดนะมันจะต้องมีเครื่องประดับพวกอัญมณีและเพชรพลอยเข้ามาอยู่ในเครื่องผมต่อไปเนี่ยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางด้านของวัสดุด้วย
1: พูดถึงลายดั้งเดิมลายดั้งเดิมนี่เป็นประมาณไหนคะที่เรียกว่าดั้งเดิม
0: ลายดั้งเดิมลวดลายจะเรียกเป็น2ลักษณะคือลวดลายที่มาจากลายจากพริ้วไหวคล้ายๆกับลวดลายของอาจารย์เฉลิมชัยนั่นแหละ
1: อ๋อค่ะ
0: จะปลายค่อยๆแหลมแล้วก็สะบัดพริ้วไหวไปเขาเรียกว่าลวดลายกนกเปลวไฟแต่ว่าชื่อของลวดลายจริงๆมันมีเยอะแยะเลยที่เอามาใช้แล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือลวดลายที่มันเป็นดอกไม้ใบไม้ลายใบเทศหรือลวดลายดอกพุทานแล้วแต่ก็มีอยู่2ลักษณะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือเป็นดั้งเดิมสองลายดั้งเดิม
0: แต่จริงๆแล้วลวดลายมีชื่อของลวดลายจะเรียกอยู่2ลักษณะนี้
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อกี้เห็นพูดถึงมีรูปสัตว์อะไรก็มีด้วย
0: ก็มี12นักสัตว์หรือแล้วแต่ลูกค้าต้องการ
1: ถึงเวลาได้ดูขั้นตอนการทำ
0: ทุกชิ้นที่ทำนี่ต้องสเก็ตภาพก่อนร่างขึ้นมาก่อนก็เหมือนกับการนี้เน้นเรื่องของลวดลายได้ครับ
1: อย่างนี้เวลาถ้ามีนิสิตจะมาเรียนรู้เนี่ยต้องเรียนรู้ใช่ไหม
0: เรื่องสเก็ตรูปร่างรูปทรงไม่เท่าไหร่แต่ว่า
1: วาดเป็นด้วย
0: เพราะว่าถ้าเราเขียนผิดก็ขั้นตอนต่อไปต้องสลับต้องสลับปลายลายจะต้องทำไม้จังหวะช่องไฟอะไรต้องงานนี้เป็นงานที่ต้องทำด้วยโลหะที่ค่อนข้างแข็งเราแก้ไขลำบาก
1: อันนี้นะก็น่าจะเป็นมาก แล้วเราก็เห็น บ่อยด้วยหลาย
0: ใช่ใช่ลวดลายพื้นฐานที่ถ้าเราให้เด็ก
1: เพิ่งเริ่ม
0: ต้นกดลวดลายที่ยากเขาจะเบื่อเขาจะดุกระโดดเขาจะไม่สู้
1: อ๋อแสดงว่าคนไทยนี่
0: ลวดลายพื้นฐานนะไม่มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากมาย
1: ต้องอาศัยความชำนาญเพื่อให้มันช่องไฟเท่ากัน
0: ใช่ช่องไฟอ
1: ันนี้อาจารย์ขั้นตอนต่อไป
0: ก็เป็นการล้อมโลหะ

0: เป็นเศษวัสดุจากมาเป็นเศษเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่สัตว์เป็นเนื้อเงิน 95% ใช้ได้ด้วยเอาใส่ในเบ้าหลอม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้จะเป็นเบ้าทนไฟ
1: อุ๊ยมันต้องเหยียบไปด้วย
0: ข้างล่างนี่จะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ที่หัวไฟนี้สามารถที่จะปรับให้ไฟอ่อนไฟแรงได้ด้วย
1: ครับ
0: ปรับด้วยที่มีปุ่มที่นิ้วชี้เนี่ยก
1: ็
0: เรียกรางเทเป็นรางเหล็กอันนี้เราหลอมเพื่อเต็นท์หรือกำไรที่มีลักษณะยาวๆจะเห็นว่าร่องออกเป็นร่องยาวๆขณะที่เราหลอมนี่จะมีผงน้ำประสานทอง
1: ผงวิเศษ
0: ผงน้ำประสานทอง
1: ที่
0: เราบอกว่าเป็นตัวประสานให้โลหะเข้ากันขึ้นด้วยเมื่อเนื้อเงินหน้าใสนี่เราก็เตรียมที่จะเทลงในรางเทได
1: ้
0: แสดงว่าโลหะเข้ากันดีแล้ว
1: อย่างพี่เบสนี่ถือว่า
0: เบสเขาประสบการณ์ตั้งแต่เรียนปวช3ปีแล้วก็เรียนปวสอีก2
1: นี่คืออันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะหรือยังไงคะ
0: อันนี้เทออกมาเป็นแท่งยาวๆ
1: อ๋อเป็นแท่งแล้ว
0: อันนี้สามารถที่จะทำกำไรวงเล็กๆหรือแหวนวงมาตั้ง5นาที
1: เพื่อให้
0: เงินมันก็เราเอาไปทำความสะอาดแล้วก็ตอนนี้จะต้องปิดจมูกด้วย
1: ตอนต่อไปเรา
0: ก็เอาไปแผ่รีด
1: บางยาวๆ
0: ได้ความกว้างและความยาวตามที่เราต้องการ

0: ลวดลายที่สลักมันมีความอ่อนมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: ตอนนี้เป็นขั้นตอนการได้โลหะความกว้างและความหนาตามที่เราต้องการแล้วก็ใช้เหล็กรองส่วนที่เป็นเหล็กรองนี่เขาเรียกว่าทั้ง
2: แล้วถ้าเครื่องเงินมันใหญ่กว่านี้ตอนแผลรีดเราไม่ปวดแขนตายหรอ
1: เคยชิน
2: เคยชินเอามันไม่มีเครื่องจักรช่วยใช่ไหมคะ
1: โบราณนี่โบราณนี่จะไม่อาศัยเครื่องจักรก็เหมือนกับที่เขาทำมีดพลาอะไรพวกนั้นนะ
2: เขาก็ต้องนั่ง
1: มาช่วยความร้อนทำให้โลหะที่โลหะมันกำลังร้อนในการแผ่รีดก็เริ่มจะได้ความหนาและก็ความกว้างตามที่ต้องการแล้วก็ปรับผิวให้เรียบให้ความหนาเท่าๆกันนำไปทำขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการโค้งม้วนให้เป็นรูปกลมตะไบรอยต่อให้เรียบสนิทให้ชนกันสนิทแล้วก็เชื่อมรอยต่อให้ติดกัน
2: ขั้นตอนนี้นี่ถ้ายิ่งของมันเล็กยิ่งยากเนาะอาจารย
1: ์ก็ยาก
2: เพราะว่ามันเล็กมากละเอียดมาก
1: ถ้าเป็นทำต่างหูเล็กๆกันยิ่งละเอียดแล้วก็สายตาต้องดีด้วย
2: สายตาต้องดี
1: ที่รอยน้ำประสานภาษาของช่างเรียกว่าเชื้อบัตรีนี่เบสกำลังเอาตัวที่จะประสานมาดีนี่เขาจะมีเนื้อเงินกับทองเหลืองผสมกันมันจะละลายซึมไปทั้งสองข้างแสดงว่าใช้ได้เลย
3: หลังจากผ่าตามรูปทรงเรียบร้อยแล้วได้มาเคาะมาแต่งให้เข้ารูปเข้าทรงตามที่เราต้องการอย่างชิ้นนี้เนี่ยคะ

0: ค้อนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเบส
1: ค้อนเขาควายครับ
0: เขาควาย
2: ทำจากเขาสัตว์
0: อ๋อทำจากเขาสัตว์จริงๆเหรอ
2: ทำจากเขาสัตว์นะ
0: อ๋อ
2: คือเราไม่เราเอาแค่ให้มันกลมให้โลหะกลมพอเราเคาะนี่ความหนาที่เราต้องการมันอาจจะเอาแค่ให้ผิวมันเรียบ
0: น้ำหนักมือก็สำคัญเน
2: า
0: ะ
2: ก็ใช่ไหมการเคาะก็ต้องมีจังหวะนะสมมติว่าเคาะ4ครั้งครั้ง1 2 3 4แล้วก็หมุนเคาะที่เดียว
0: ค่ะ
2: จะทำให้ความหนาของโลหะไม่เท่ากัน1 2 3 4แล้วแต่4 5 6 7ก็แล้วแต่
0: เรื่อยๆเน
2: า
0: ะ
2: ใช
3: ่ปกติจะแบ่งเป็น2ส่วนก่อน
0: ครึ่งวงกับครึ่งวงเน
3: า
0: ะ
3: ตรงนี้แล้วก็ไปแบ่ง
0: ค่ะ
3: จะได้ซีกนี้กับซีกโน้น
0: ค่ะพอเป็น2ส่วนแล้วเนี่ยเราก็ทำให้เป็นแบบว่า
3: จาก2เป็น4ที
0: เป็นไปเรื่อยๆ
3: จะเท่ากันหมดทั้งหมดประมาณ16ส่วนที่รอบๆเนี่ย
0: พอเรามี
2: ร่างเหมือนเถาวัล
0: ย์แล้วก
2: ็ไปบรรจบกันรอบวง
0: ซึ่งก็ขั้นตอนนี้แหละที่ต้องวัดกันว่าอันไหนสวยไม่สวยประณีตไม่ประณ
2: ี
0: ตก
2: ็
0: คือลายที่เกิดขึ
2: ้
0: น
2: ลวดลายเป็นตัวบ่งบอกงานว่าออกมาดีไม่ดีเป็นส่วนที่พิเทียนลวดลายก็ต้องมีความชำนาญเข้าใจเรื่องของความอ่อนช้อย
0: ครบแล้ว
2: ครบแล้วก็เตรียม
0: เราก็จะสลัก
2: ลวดลายก็ต้องพิถีพิถันเหมือนกันลายสวยแต่ว่า
0: สลักพลาดก็มี
2: พลาดไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีมันจึงจะสลักได้ตรงเส้นที่เขียนเอาไว
0: ้
2: ดูเส้นตรงสลักเส้นก่อนซ้ายและขวาบางอันลายสิวที่ใช้สลักก็เหมือนกันถ้างานละเอียดเราก็ต้องใช้สิวที่เล็กๆถ้าสลักแรงเกินไปจะแตกนะเส้นจะแตกต้องไปสลักแล้วก็จะไม่พลาดเลยกาน้ำเท่าไหร
4: ่ที่สำคัญในการทำให้เครื่องถมมีความแตกต่างจากงานเครื่องเงินก็คือขั้นตอนของการ
2: วงให้กลมเตรียมเพื่อลงยาถมถ้ารองลายไม่สะอาดเนี่ยบางทีตอนที่ลงยาถมจะลงไม่เต็ม
0: แล้วก็มาถึงขั้นตอนนะคะที่อาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีขั้นตอนนี้จะไม่เรียกว่าเครื่องถมเลยใช่ไหม
2: ครับเป็นขั้นตอนพิเศษจากที่เขาทำเครื่องเงินจะไม่มีขั้นตอนนี
0: ้
2: แต่ของนครศรีธรรมราชผสมลงไปในร่องที่สลัก
0: รู้จักกันว่าในนามว่าลงยา
2: การลงยาถม
0: การลงยา
2: ถมต้องอาศัยไฟไม่จำเป็นจะต้องหลอมละลายประมาณไม่เกิน500องศา
0: เราต้องควบคุมอุณหภูมิ
2: ใช่แต่เนื้อเงินที่เราทำจะมีจุดหลอมละลายประมาณ900องศากว่าเวลาให้ความร้อนยาถมจะละลายก่อนถ้าใช้ไฟแรงมากนักบางทีเนื้อเงินก็อาจจะละลายไปด้วยยาถมนี่หัวอยู่ยาถมที่ใช้กันมากที่นครนี่จะใช้ของศิลป์โสภาพงศ์

ผมจะดำสนิทไม่มีรูพรุนหรือตามดในร่องที่เราลงยาถมจะทำได้ง่ายมากต้องไปตามร่องลายแล้วก็ติดแน่นสนิท

ชื่อถือของช่างในนครช่างบางคนก็ถามตัวไหนไม่เต็มก็ค่อยๆแต้มทีละนิดตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่หย่อนลงไปทีละนิดนะให้มันสูงกว่าระดับผิวของลวดไม่มองเห็นเป็นร่องของลวดลายให้ทั่วให้

0: ้าไม่มีรูเล็กๆหรือว่ารูพรุนนะถ้าไม่มีก็ถือว่าใช้ได้ดูตลอดเลยจะดำสนิทถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องสุมนครสีดำเป็น
1: ตลอดเลย
0: ตลอด
1: 10ปี100
0: เหมือนเดิม
2: ทีนี้ล่ะคะ
0: เป็นขั้นตอนการตกแต่งลวดลายขั้นสำเร็จเป็นการเสริมความอ่อนช้อยสวยงามเป็นการเพิ่มคุณค่าด้วยฝีมือโดยเฉพาะเลยมีลักษณะที่ทอแสงเบวาวเปล่งวูบวาบเขาเรียกว่าการเรงเงาหรือเพลาลาย
2: ซึ่งวิธีการของมันก็คือ
0: ใช้สิวเล็ก
2: ๆค
0: ่ะผิวของโลหะของชิ้นงานตอนนี้เราขัดขึ้นเงาเวาๆแล้วสิวที่ใช้เป็นสิวอยู่มีอยู่ลักษณะอยู่ 2-3 ขนาด
2: ค่ะ
0: แล้วสิวอันนี้ก็ต้องขัดให้หน้าสันเราจะไปวางรวมกับสิวทั่วๆไปไม่ได้นะต้องเก็บเอาไว้ไม่ให้ขึ้นสนิมไม่ให้เงาวาวอยู่ตลอดสลักเฉพาะส่วนสีขาวถูกส่วนที่เป็นยาถมไม่งั้นแล้วก็ยาถมจะกระทบบางลวดลายที่ละเอียดกว่านี้

0: ็ดด้วยดินแดงขัดด้วย
1: ดินแดง
0: ก็ถูให้เข้าในเนื้อผ้าแล้วก็ขัดถูให้ขึ้นเงาแวววาวดินแดงค้อนที่ใช้เบามากครับ
1: เนื้อเงิน
0: กระแทกแรงๆยาถมอาจจะกระเทาะได
1: ้
0: รอยเล็ก
1: ๆ
0: แล้วก็มีหนักเบาของปลายสิวที่ไป
1: ก็คืออย่างที่บอกว่าได้ยินเสียง
0: เป็นไม่เป็นคนข้างบ้านเนี่ยเขาได้ยินบ่อยเขาดูเป็นกระเด็น
1: อ๋อเขาจะเดินมาทักเลยอาจารย์วันนี้คนใหม่ใช่ไหม
0: มันดูไม่ฟังแล้วไม่ลื่นหูจะปิด
2: และเมื่อเสร็จจากขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานที่สวยงามแบบนี้เลยจ้างานเครื่องถมปัจจุบันมีการดีไซน์รูปแบบให้เหมาะก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนศิลป์ที่มีคุณค่าแบบนี้เนี่ยไม่สูญหายไปยังไงล่ะ
3: เข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
4: เฮ้ยเป็นเหล้าดีกว่า
3: เปิดนัดรับตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหเก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมา
5: เป็นในการก่อนดิเพื่อน
3: โอ้ไล่หลบไปได้สวยเจอซ้อน2

0: โอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปออกกันอีกนัดที่เกมในบ้านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมโอ้สุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้งดเหล้าเข้าพรรษา
1: ทุกคนคิดว่าหัวโขน1ชิ้นใช้เวลาทำกี่วันครับบอกเลยว่าที่นี่ทุกเส้นทุกลายคือเรื่องราวที่สืบทอดจากรุ่นสู่
2: ถ้าเขาไม่คิดจะมาทำหัวโขนนะก็จะไม่เจอกัน
3: ดีใจ
2: แล้ว
4: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
5: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
6: อิ่มเอมไปกับความงดงามและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด็อกิเมนทารีทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
7: เมืองไทยจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินทินผู้แทนเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทินผู้แทนช่อง10
8: รัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดจะร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญชาได้จริงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.เริ่ม2ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
9: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
10: ติดคร
11: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่ใช่
12: รับชมเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมผ่านสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS นั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาและยังสามารถจะรับชมรายการต่าง

และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชบุรุษไทย

ชระเพียงเพชรเกตแก้วเอาสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนด้วยสำนึกในการข้าหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับทุกท่านล้อมรอบด้วยธรรมะนะครับก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆอย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่ศึกษาธรรมะมาก่อนก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเห็นเป็นแต่เพียงภาวะหรือสภาพที่เกิดขึ้นกดให้เห็นได้ทางตานะครับและไม่ใช่ตาด้วยเราจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมเนื้อหากันได้เลยครับ
1: ถามท่านอาจารย์เรื่องเห็นนะคะมันก็ไม่ค่อยชัดเจนนะคะเรื่องเห็นนะคะ
2: ค่ะเพราะกำลังเห็นแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเมื่อไรก็ตามที่เห็นจริงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรู้ความจริงเห็นไหมคะเห็นแต่ไม่มีใครสามารถจะรู้ความจริงของเห็นได้เพราะเหตุว่าสัมพุทธเจ้าและจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเยอะไหมคะพระองค์เดียวนานสี่อสงไขยแสนกับ
3: นานมากครับอาจารย์นับก็นับไม่ได้เช่นกันครับ
2: ค่ะและนี่สี่อสงไขยแสนกับจะรู้ถึงระดับความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นสาวกก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถรู้ความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ประเสริฐแล้วรู้คิดดูนะคะต้องต่างกับขณะนี้แค่ไหนถ้าพูดแล้วก็คิดต่า

0: ค่อยๆเริ่มเห็นความลึกซึ้งขณะนี้สว่างหรือมืดคะลืมตาหรือหลับตาคะที่ตับมันมืด
1: ทางธรรมมันมืด
0: แล้วใครมืดบ้างคะ
1: ใครมืด
0: เห็นอะไรหรือเปล่าเริ่มตรง
1: เห็น
0: ต่อความจริงนะคะสัจจะ
1: สีใช่ไหมคะเห็นสีค่ะ
0: ค่ะใครคิดบ้างว่าเห็นสีหรือเห็นคนโน้นคนนี้เห็นอาจารย์อันนบเห็นไหมคะแต่ความจริงนะคะเห็นคนไม่ได้เห็นเพียงสีสันวรรณะเท่านั้นนี่แหละค่ะความลึกซึ้งจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้ไตร่ตรองไม่ใช่ให้เชื่อใช่ไหมคะขณะนี้สิ่งที่กระทบตาเล็กหรือใหญ
1: ่เล็กค่ะ
0: เล็กแค่ไหนคะ
1: หาประมาณไม่ได้
0: กระทบตาต้องกระทบจึงจะปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นถ้าจิตเห็นถ้ารู้ทางตาไม่เกิดไม่มีอะไรรู้เกิดขึ้นต้องรู้แค่นี้คนที่ไม่เคยฟังเลยนะคะไม่รู้จักอะไรก็ไม่รู้รู้จักแต่คนโน้นคนนี้การฟังพระธรรมเนี่ยค่ะต้องฟังด้วยความเคารพจริงๆเป็นประโยชน์อย่างยิ่งลึกซึ้งให้ไม่คิดเรื่องอื่นแต่ว่าถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่พิสูจน์ได้พระอาจารย์ก็แล้วเปลี่ยนไม่ได้ค่ะเห็นคนได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: เห็นดอกไม้ได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ทุกวันนี้เห็นอะไรคะ
1: เห็นสีตา
0: ขณะนั้นคิดเรื่องเห็นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: และจำได้ทันทีด้วยความรวดเร็วอย่างยิ่งกว่าจะรู้ขณะที่ละเอียดถึงที่สุดว่าเห็นเป็นคนทันทีต้องมีสิ่งกระทบตาปรากฏเป็นขาวเป็นขาวขณะเหลืองเป็นเหลืองขณะนั้นไม่ขาวไม่ดำไม่เขียวตรงตามความเป็นจริงแต่ละหนึ่งไม่เรียกหลากหลายต่างกันมากค่อยค่อยค่อยเพราะฉะนั้นเห็นสีสันวรรณะที่กำลังปรากฏ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ฟังแค่นี้พอไหมคะ
1: พอค่ะ
0: ฟังอีกเพื่ออะไรคะ
1: เพื่อเข้าใจขึ้นอีกค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเพียงคำเดียวไม่พอไม่ลืมนะคะทุกคำทรงแสดงสิ่งที่มีรู้มาก่อนของความคิดจากสิ่งที่ปรากฏรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดซึ่งความจริงจะเป็นอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จะเป็นอย่างนั้นและตรงกว่านั้นเห็นต้องเห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาต้องมีตานะคะแล้วต้องมีสิ่งที่กระทบตารู้เกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นเริ่มคิดถึงธาตุรู้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่ขณะนั้นชอบไหมไม้ใบหญ้าชอบไม่ได้แต่ชอบเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นชีวิตทั้งหมดปิดไว้ด้วยความไม่รู้เพราะเกิดละทางไม่หยุดเลยเมื่อกี้นี้ทุกคนออกจากห้องนี้ไปรับประทานอาหารกลับมานั่งฟังต่อก็ไม่ใช่คนเก่าที่ลุกออกจากห้องนี้ไปรับประทาน

0: อาหารแล้วกลับมาเพราะฉะนั้นแต่ละขณะนี่ค่ะให้พระเจ้าทรงแสดงความจริงซึ่งไม่มีใครคิดถึงนะคะเพียงแต่รู้และจำว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่ก่อนจะตายก็เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างทีละหนึ่งขณะก็ไม่รู้คิดว่าเห็นทีเดียวนี้เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้พระเจ้ารบอย่างยิ่งเพื่อที่จะหรือเปล่าเปลี่ยนความจริงไม่ได้ตรงตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราแต่เช่นสิ่งที่ปรากฏทางตามีในขณะเห็นเสียงขณะนี้มีในขณะที่ได้ยินเสียงก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีไม่มีใครรู้มาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ทุกอย่างที่ไม่เคยรู้อะไรบ้างตั้งแต่เกิดจนตายละเอียดมากนะเดียวอย่างลึกซึ้งว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมาก
1: ความสำคัญนะครับสำคัญไหมทำไมถึงที่จะเข้าใจเรื่องความถ้าไม่มีความสนใจไม่มีโอกาสได้เข้าใจไม่เห็นเท่าไหร่ชาติก่อนๆชาติใดที่มีตาเห็นมาแสนโกรธชาติแสนโกรธกลับแต่ก็ไม่รู้ในความเป็นจริงของแม้จะมีโอกาสการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงของเห็นแต่ความเข้าใจความก็ยังไม่มั่นคงพอสติและปัญญาลักษณะเห็นยังไม่ต้องไปประการปรากฏเหตุใกล้อย่างไรแม้ลักษณะของเห็นได้แสดงว่าการสะสมความเข้าใจในขั้นฟังคือติที่บริบูรณ์เข้าใจความจริงของเห็นที่เป็นสัจญาณอย่างมั่นน่ายินดีในกุศลที่มีความจึงมีคำถามส่งมานั้นแล้วแล้วเล่าเล่าว่าเบื่อความจริงเพราะอย่างไรก็ยังไม่แจ่มแจ้งในเห็นแต่สนใจใส่ใจที่จะฟังเรื่องเห็นเลยก็จบกันแต่แม้มีความใส่ใจสนใจแล้วเนี่ยก็ต้องแล้วแล้วเล่าเล่าว่าเห็นมีจริงๆแล้วความเป็นถูกปกปิดด้วยความไม่รู้มากมายที่เคยคุณไม่ให้ความเป็นจริงของเห็นเนี่ยได้ปรากฏที่สมปัญญาขั้นฟังความจริงของเห็นเบื้องต้นก็คือแต่เห็นเป็นอะไร

ก็ไม่ได้ตอนนี้เห็นเกิดตามเหตุปัจเห็นแม้ขณะหนึ่งจะเกิดขึ้นแสนสั้นที่เป็นจริงของสิ่งที่กระทบตาจิตสิ่งที่กระทบตาใจปรากฏอย่างนั้นเลยกับธาตุรู้ที่รู้แจ้งสีคือเห็นใช่ปัจจัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเห็นที่สั้นเกิดขึ้นทำหน้าที่เห็นยังไม่ปรากฏและที่เป็นปัจจัยให้เห็นเนี่ยเกิดได้อย่างไรแต่ถ้าไม่รู้โดยลำดับคือไม่ผลจากปัจจัยต่างๆให้เกิดขึ้นที่จะรู้อัตลักษณะของเห็นที่เป็นผลของธรรมะที่จนกว่าจะรู้ธรรมะรู้ในกิจของธรรมะต่างๆจนรู้ทั่วในธรรมะหลากหลายสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เห็นเห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาตาก็ไม่ใช่สิ่งที่แต่เพราะถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาเพราะฉะนั้นกว่าที่สัญญาจะอาศัยสติที่ระลึกนั้นมีกำลังจนรู้ชัดรู้แจ้งขึ้นในความเป็นธรรมะที่เป็นเหตุให้เห็นเกิดก็ต้องเป็นถึงอย่างนั้นแต่ขณะยังไม่ถึงการรู้การเกิดขึ้นและดับไปของเหตุครับยังเป็นการรู้แต่ในขั้นที่ยังอ่อนอยู่ยังไม่มีกำลังที่จะรู้ในความเกิดขึ้นและดับไปสนทนากันนะฮะจากคำปั่นก็ยกว่าเห็นพระอริยะเห็นพระอริยะจริงถ้าตามก็คือเห็นในความเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะในขณะนี้เห็นว่ารู้แจ้งว่าธาตุรู้นั้นน่ะต้องเกิดจากปัจจัยอะไรเพราะการรู้ทั่วในอากาศจึงชัดแต่กว่าจะรู้ความเกิดขึ้นและดับไปพระอริยะและจะเห็นพระอริยะจริงๆจริงๆนะก็ต้องเป็นพระอริยะนั่นแหละแต่เห็นพระอริยะก็คือเห็นในความเกิดของธาตุเพราะฉะนั้นความเข้าใจเรื่องเห็นเนี่ยเป็นธาตุรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งปรากฏอยู่ให้รู้กับสติปัญญาที่จะรู้ได้แต่ก่อนที่ก็ต้องรู้อัตถะก่อนคือการรู้อติที่มั่นคงพอที่จะสนทนาเรื่องเห็นเพื่อสะสมความเข้าใจเรื่องเห็นญาณะจนกว่าสติจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพประหนึ่งรวมครับเพราะฉะนั้นหญิงพระอริยะหรอกเป็นผู้อริยะหรือยังแค่ใครที่จะเห็นนะแม้ผู้ที่ก็เริ่มต้นที่จะพอเริ่มมีปัญญาว่ารู้ยิ่งเลยก็คือสิ่งเห็นเนี่ยวิชัยก็กล่าวไปตามแล้วก็ด้วยความเห็นประโยชน์แต่ก็ต้องสาธิตอาจารย์อีกนิดก็ได้ครับท่านอาจารย์ครับทำไมสภาพรู้ที่เป็นธาตุรู้ที่เห็นเนี่ยจึงยากที่จะรู้ครับท่านอาจารย์

0: จะพออนุเคราะห์
1: ฟังแล้วก็กำลังเห็นนะคะเรื่องอะไรพูดเรื่องเห็นนะไม่ได้พูดเรื่องคิดอะไรเลยทั้งสิ้นเพียงเรื่องเห็นเรื่องเดียวมีหลายอย่างที่ไม่รู้เช่นตาเห็นแต่สีขาวสีดำที่เฉพาะที่จะให้สิ่งที่กระทบปรากฏเกิดขึ้นกำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เห็นแบบไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรบันไดไม่มีตาตาบอดไม่มีเห็นค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่สิ่งที่มีทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดเพราะเห็นนะคะไม่ว่าขณะหนึ่งขณะใดทั้งสิ้นในที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นหลากหลายมากค่ะสิ่งต่างๆพืชพันธุ์ผลไม้ต่างๆหลากหลายมากหลากหลายตามสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นผลกี่ลูกเหมือนกันหมดไหมใครที่จะทำให้หลากหลายพื้นหนึ่งต้นไม้มีหลายชนิดมะม่วงก็มีที่ตรงนั้นแหละมะปรางก็มีตรงนั้นแหละแต่ยังสามารถที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนั้นได้เพราะฉะนั้นแต่ละชีวิตนี่ค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยรู้อะไรเลยทั้งสิ้นถ้าเป็นเราแต่ลืมนะคะเราเกิดก่อนเกิดเราอยู่ไหนและจึงได้มีการเกิดตายไปไหนละเราทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับเราอยู่ไหนไม่มีอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคำของพระสัพท์ไม่มีความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้นตามความเป็นจริงแต่ละคำเนี่ยต้องไตร่ตรองถึงความลึกซึ้งสุดที่จะประมาณได้ขณะนี้สว่างหรือมืดคะคิดละคะตอบได้ค่ะแต่ตามความเป็นจริงที่จะเริ่มเข้าใจความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งคุณคำปัน
2: ก็สว่างอยู่ครับท่านอาจารย
1: ์เห็นไหมคะตรงไหมทุกคนเป็นอย่างคุณคำปันใช่ไหมไม่ได้ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นความตรงต่อความจริงว่ายังพระอาทิตย์ยังไม่ตกห้องนี้ยังไม่มืดไม่ได้ดับไฟขึ้นหลากหลายมากแล้วไม่รู้อะไรสักอย่างที่หลากหลายรวดเร็วเกิดดับสิ้นเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าพระอรหันต์สูงสุดเหนือบุคคลใดแค่คำที่สามารถที่จะรู้ความจริงถึงความเป็นเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นและนอกจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วใครรู้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะหมดจดจากกิเลสใดๆทั้งปวงไม่เหลือเลยและเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวนี้มีกิเลสยิ้มแย้มเป็นอะไรคะเห็นไหมคะไม่รู้อะไรเลยจริงๆคำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เริ่มเป็นผู้ตรงแล้วก็รู้ว่าความไม่รู้ไม่ได้เช่นพระองค์ทรงแสดงความจริงเห็นหนึ่งขณะสว่าง

หนึ่งขณะนะคะของเห็นถ้าไม่ใช่เห็นมืดหมดได้ปรากฏตามความเป็นจริงสว่างเมื่อมีตาเท่านั้นเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีตาเลยสว่างหายไปในหมดทันทีต้องมืดทันทีเพราะฉะนั้นเห็นหนึ่งขณะไม่ใช่ได้กลิ่นไม่สัมผัสไม่ใช่คิดในแรกที่สุดโลกยังไม่ปรากฏยังไม่มีตาในกามภูมินะคะในโลกอย่างนี้ยังไม่มีตาค่ะเห็นได้ยินก็ไม่ได้แต่เกิดแล้วตามกรรมที่ทำให้เกิดเท่านั้นและกรรมเดียวด้วยในมากมายมหาศาลทุกชาติกรรมหนึ่งพร้อมที่จะให้เกิดในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นตลอดชาติไม่ได้ต้องเป็นบุคคลนั้นตลอดไปจนกว่าจะสิ้นสุดกรรมที่ทำนี้ได้ไหมได้พรุ่งนี้ได้ไหมได้ทั้งหมดเป็นเพราะฉะนั้นจะอยู่ในโลกนี้อีกนานเท่าไหร่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้และอยู่มาแล้วนานเท่าไหร่ได้ฟังคำที่ทำให้เริ่มเข้าใจขั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้และต่อบางคนไม่ได้ฟังเลยนะคะบางคนได้ฟังก็ไม่สนใจพูดเรื่องยากลึกซึ้งพูดเรื่องเห็นธรรมดาได้ยินแต่วันนี้ธรรมดาหรือเปล่าคะธรรมดาที่เห็นจริงธรรมดาของเห็นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกหลากหลายสุขทุกข์ประมาณไม่ได้เพียงแค่ชั่วหนึ่งขณะที่เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วดับหนึ่งขณะซึ่งเกิดได้เป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุปัจจัยวันนี้นะคะอารมณ์ดีไหมหรือตื่นขึ้นมาก็เศร้าหมองขุ่นมัวร้องไห้หลากหลายตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ใครเลยนะคะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วดับเพราะฉะนั้นแต่ละคำของใครที่ทำลึกซึ้งสุดที่จะประมาณได้อยู่ท่ามกลางความมืดทางหูทางจมูกทางใจหนึ่งขณะที่เห็นแต่ต่อกันเร็วมากจนปิดบังทางอื่นด้วยความสว่างกำลังได้ยินนะคะมืดสนิทจริงไหมแต่ทำไมไม่เหมือนว่ามืดสนิทเพราะทางตาเกิดดับสืบต่อสว่างทำให้ปิดบังความจริงซึ่งถ้าเข้าใจถูกต้องนะคะเห็นไม่รู้แค่ไหนตั้งแต่เกิดทุกขณะไปจากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้ว่าแท้จริงอยู่ในโลกมืดถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะจึงจะสามารถรู้ได้ไม่มีอะไรเลยในความมืดต้องมีสิ่งที่ปรากฏในความมืดได้เช่นเดี๋ยวนี้ค่ะหลับตาก็ยังมีแข็งปรากฏได้ยังมีเสียงปรากฏได้ตลอดแต่คิดว่าสว่างตลอดอะไรจริงคะเห็นไหมคะเริ่มตรงต่อความจริงหรือยังยิ่งอยู่ในความมืดตลอดสว่างขณะเห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กระทบตาให้เห็นชัดเจนไหมปรากฏแค่คำถามคำเดียวเห็นไหมคะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาเห็นชัดเจนไหมเนี่ยเห็นไหมคะได้ยินเสียงชัดเจนไหม

0: ไหมคะ
1: คิดไม่ออกแน
0: ่ได้อย่างไร
1: ในเมื่อไม่ได้ปรากฏเพียงหนึ่งเท่านั้น
2: กับเห็นก็ไม่ได้ขุ่นมัวละเอียดจนถึงหนึ่งของสีที่ปรากฏ
1: แล้วความไม่รู้ซึ่งไม่รู้มานานแสนนานจะเข้าใจได้นอกจากจนกว่าเริ่มเข้าใจถูกตรงตามความเป็นจริงมั่นคงว่าอยู่ในมานานเท่าไหร่เริ่มเข้าใจความหมายของไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงซึ่งจริงถึงที่สุดทุกทรงตรัสรู้ความจริงที่สุดโดยประการเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจในขณะที่อยู่ในความสว่างเนี่ยเพียงเข้าใจเรื่องราวนะคะแต่สิ่งนั้นยังไม่ได้ปรากฏชัดเจนตามความเป็นจริงทั้งตาทั้งหูด้วยและอะไรจะชาในขณะที่เหมือนได้ยินเดี๋ยวนี้ด้วยจะชัดได้ยังไงและเสียงที่กำลังปรากฏในขณะที่เห็นด้วยจะชัดได้ความไม่รู้ปานนั้นจนกว่าจะเข้าใจความหมายของชัดตามลำดับขั้นทีละหนึ่งในเร็วเท่ากันชั่วขณะที่แสนสั้นทั้งหมดจะเกินหนึ่งขณะหนึ่งขณะต้องเป็นหนึ่งขณะจริงๆนับขณะได้ไหมคะนั่งอยู่ตรงนี้กี่ขณะกว่าจะเป็นคุณอนบคุณวิชัยคุณคำปั่นคุณธีรพันธ์หรือแม้แต่เดฮันเองในความมืดสว่างปรากฏมีสีสันต่างๆเท่านั้นที่เลยทั้งสิ้นในสิ่งที่กระทบตาต้องในสิ่งที่กระทบตานกบ้างปากกาบ้างดินสอบ้างทั้งหมดเพราะฉะนั้นอยู่ในความไม่รู้มานานเท่าไหร่นับไปถอยหลังไปแสนโกรธกับมานไม่ได้เลยเพราะพระสัมกว่าความจริงจะปรากฏรู้ไม่ใช่เป็นการคิดรู้ความเป็นจริงนะคะทีละเล็กทีละน้อยได้ความตรงต่อความจริงให้เพียงตอนกลางคืนที่มืดใครว่าไม่จริงเห็นไหมใช่สิ่งที่เราจะคิดเองได้แต่ต้องตรงว่ากว่าจะประจักษ์แจ้งความต้องในความมืดได้ยินเสียงในความมืด
3: ได้ยินค่ะ
1: กลิ่นถ้ามีกลิ่นปรากฏในเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาต้องแสนสั้นปรากฏในความมืดแสนสั้นปานนั้นตรัสรู้นี่คือสัจธรรมไม่ใช่ให้เชื่อนะคะถ้าจริงเริ่มสะสมบารมีที่จะสามารถประจักษ์แจ้งความจริงที่เริ่มเข้าใจถูกว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจมีหลายระดับนะคะทรงแสดงความจริงธรรมะสิ่งที่มีจริงความจริงของธรรมะซึ่งเป็นสัจอริยสัจจะเมื่อประจักษ์แจ้งลักษณะของสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริง
4: กราบขอโอกาสก็เพื่อประโยชน์ที่ยิ่งขึ้นครับถ้าตอนนี้เนี่ยปรากฏชัด

0: ไหมแต่ชัดของใครเราหรือชัดของปัญญาเห็นดอกกุหลาบเนี่ยท่านก็บอกว่า
1: พูดได้พูดอย่างนี้ต่อไปว่าเห็นดอกกุหลาบชัดดอกกุหลาบ
0: ไม่มีแล้วจะชัดได้ไง
1: ปานนั้นค่ะปานนั้นกว่าจะรู้ความจริงว่าขณะที่สีสันวรรณะปรากฏเป็นอะไรไม่ได้หมดก่อนที่จะเปิดไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าทันทีที่เปิดทุกอย่างเต็มจอเหมือนเดี๋ยวนี้ไหมเป็นไปได้ยังไงเพราะฉันชีวิตจริงปรากฏเฉพาะสีหรือจักรวาลไหนก็ตามแต่ปรากฏถ้าไม่เห็นจะปรากฏไหมแค่เนี่ยคำถามให้เราไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความมั่นคงว่าไม่รู้แค่ไหนตั้งแต่เกิดมาต่างกับพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความลึกซึ้งก่อนที่จะทรงแสดงพระธรรมเมื่อตรัสธรรมะคือสิ่งที่มีจริงละเอียดลึกที่จะรู้ได้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วให้ลึกซึ้งหรือเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นได้ยังไงคะเป็นแค่สิ่งหรือเปล่าถ้าไม่กระทบไม่แค่ไหนจึงจะหลากหลายต่างกับคิ้วต่างไปหมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะนะคะไม่เห็นความลึกซึ้งจะไม่มีวันรู้จักจะไม่เห็นคุณเลยลึกนานแค่ฟังคำที่ต้องไตร่ตรองและตรงตามความเป็นจริงที่ไม่ได้สำคัญที่สุดในทุกพระชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์อาจจะล่วงอกุศลบ้างบางประการนะคะแต่สิ่งหนึ่งตรงต่อความเป็นจริงพระชื่อตรงต่อใครใช่ไหมตรงตามความเป็นจริงอย่างนี้เริ่มตรงเข้าใจประโยชน์สูงสุดของการที่จะรู้ความจริงโดยการที่เป็นผู้ไตร่ตรองและเมื่อไตร่ตรองละเอียดเข้าใจว่าขณะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากสิ่งที่กระทบตาแล้วดับเร็วสุดที่จะประมาณได้กว่าใดที่ปรากฏเป็นดอกกุหลาบทั้งหมดเลยค่ะนี่ลึกซึ้งสุดที่จะประมาณได้จึงเห็นคุณค่าของการเกิดการได้ยินได้ฟังมีองค์ทุกอย่างเพราะอกุศลไม่สามารถจะรู้ความจริงได้เลยเพราะไม่รู้อวิชชาอวิชชาอยู่จะไปหาอวิชชาที่ไหนนอกจากตรงนี้ที่จิตอวิชชาไม่ได้อยู่ที่รูปเพราะรูปไม่รู้อะไร
0: ท่านอาจารย์ถามว่าอวิชชาอยู่ที่ไหนอยู่ที่อาจารย์จรัญก็ชัดนั่งข้างหน้าอาจารย์วิชัยก็ชัดไม้ก็ชัดความจริงแล้วไม่ชัดเลยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ถ้าอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรชัดเลยใช่ไหมครับท่านอาจารย
1: ์ต้องฟังทุกคำละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ธาตุรู้มีไหมคะ
0: มีครับ
1: ค่ะต่างกันหลากหลายหรือมีเพียงอย่างเดียวแต่หลากหลายปานใดก็ตามหลักใหญ่ที่ต่างจริงๆเป็นใหญ่เป็นประธานใน

0: คำว่าจิตตะวิญญาณะก็ได้มโนมนัสได้หมดทุกอย่างถ้าได้ยินเพียงแค่นี้ผ่านไปเลยหรือว่าเริ่มเป็นประธานหมายความว่าต้องมีธาตุรู้อื่นด้วยแต่ธาตุนี้ธาตุเดียวเป็นใหญ่เป็นประธานของธาตุรู้ที่ธาตุรู้จึงหลากหลายนะคะใหญ่ๆก็คือธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานทําในการรู้แจ้งต่อไปอีกรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่กำลังถูกรู้เท่านั้นแม้แต่คำว่ารู้แจ้งก็ต้องตามความเป็นจริงของสภาวะหรือความเป็นธรรมะนั้นๆว่าทำไมนะลองยกตัวอย่างสิรู้แจ้งแท้กับเพชรเทียมจะรู้ได้ยังไงว่าแท้เทียมถ้าหนึ่งซึ่งต่างกับอีกหนึ่งและจิตหลังๆก็จำอะไรเป็นแจ้งที่เป็นเพชรจริงๆจักรวาลเหตุการณ์ต่างๆเพราะจิตเกิดขึ้นรู้แจ้งมีการทุจริตได้แล้วเอาเพชรแท้ใครต้องการเอาเพชรเทียมไปขายเป็นเพชรแท้มาแล้วสงครามสันติภาพทั้งหมดมาเพราะธาตุนี้เกิดขึ้นรู้เป็นสภาพรู้แต่ไม่เป็นแต่รู้อารมณ์เดียวกันชอบต้องชอบสิ่งที่เห็นทางตาเสียงที่ปรากฏทางหูเพราะจิตรู้แจ้งที่เกิดร่วมด้วยนะคะก็หรือว่าโดยความติดข้องความขุ่นเคืองใจทั้งหมดจิตเป็นใหญ่เป็นโลกเป็นไปตามอำนาจของจิตค่ะไม่ไกลเลยค่ะตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเท่านั้นทั้งหมดที่เป็นโลกเป็นจักรวาลเป็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่นอกเพราะฉะนั้นกำลังรู้ชัดหรือเปล่าแบบไหน
1: อาจารย์ถามว่ากำลังรู้ชัดอย่าง
0: ขึ้นใช่ไหมคะมันไม่มีทางประจักษ์แจ้ง
1: เปล่าเรื่องธาตุรู้ให้ฟังแล้วท่านอาจารย์ก็ยังถามว่าแล้วชัดไหมชัดแบบไหนจริงๆ จิตเกิดขึ้นจิตต้องรู้แจ้งในอารมณ์นั้นทุกขณะจิตไม่ว่าจิตนั้นจะเกิดจะตื่นจะหลับจะตายถ้าเป็นจิตแจ้งในสิ่งที่จิตนั้นกำลังรู้แต่ชัดไหมแต่ถ้าจะได้อธิบดทีละหนึ่ง
0: เพราะฉะนั้นทุกข์รบสูงสุดในความละเอียดในความลึกซึ้งในความต่างความจริงอย่างนี้นะ
1: รู้เจ้าไม่มีพระอริยะครับแต่ยังไม่รู้อย่างนั้นนะครับ
0: เมื่อจริงอย่างนี้ก็ต้องรู้จริงอย่างนี้ได้ไม่เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจความจริงถูกต้องนะคะความจริงนี้ประจักษ์แจ้งได้ไม่ใช่เพียงขั้นฟังและเริ่มเข้าใจว่าจริงจะทำขณะที่แป้งความจริงตรงตามความเป็นจริง
2: ในพระสูตรต่างๆที่พระองค์ทรงแสดงเรื่องของการยิงที่จะรู้ความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเป็นไปอย่างการที่รู้ไม่ง่ายเลยละเอียดอย่างยิ่งครับความปรากฏของธรรมะที่จะการที่ระลึกในลักษณะอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นต้องตรง

0: ต่อความจริงนะคะได้ยินชื่อเป็นกล่าวถึงสิ่งที่มีจริง
1: กล่าวถึงสิ่งที่มีจริง
0: ค่ะแต่ละครบหรือยัง
1: ยัง
0: มีการฟังมีการไตร่ตรองกี่ชื่อละเห็นไหมคะหนึ่งที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นพระอาจารย์พิมพ์พูดไปยิง
1: ฉะนั้นก็ต้องละเอียดมาก
0: แล้วเร็วด้วย
1: เร็วด้วย
0: เพราะขณะนี้นะคะเห็นก็ได้ยิน
1: เหมือนจะพร้อมๆกันเลยนะครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นทุกคำแสดงความลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นเอาเลยที่จะยิงแล้วอะไรล่ะก
1: ็ต้องเป็นความเกิดเจริญ
0: เพราะฉะนั้นเราเพิ่งฟังคำว่านามธรรมกับรูปธรรมแต่ก็ต้องต่างกันว่านามธรรมก็คือจิตและเจตสิกซึ่งเริ่มต่างกันนะต่างกันจนกระทั่งรู้ว่ายิงไกลและ
1: ท่านอาจารย์ครับก็เป็นความมั่นคงท่านอาจารย์เพราะว่าถ้าเป็นผู้ที่ไม่ละเอียด ก็ผิดทางอีกแล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นเพียงแค่นามธรรมรูปธรรมถ้ารู้นามธรรมก็ต่างกันเป็นจิตไม่เข้าใจทีว่าเดี๋ยวนี้เข้าใจจริงๆเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมนานเท่าไหร่
1: 45,000 ษาก
0: ี่คำ
1: มาก็เพียงส่วนน้อย
0: ๆทีและคำค่ะไม่ใช่ฟังทุกคำเข้าใจหมดทันทีจนเห็นความต่างของแต่ละคำ
1: สิ่งที่ได้ยินเมื่อเทียบกับผู้รู้ก็ยังเป็นปัญญาเจ้าตัดว่าจักขุวิญญาณกับเราพูดถึงเนี่ยครับก็ห่างกันประมาณไม่ได้เลยครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังนะคะคือเริ่มรู้ใจว่าเป็นตัวเองแต่ความจริงมีไหมไม่มีแล้วเป็นอะไรเห็นไหมคะค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: ศึกษาธรรมะจนกว่าจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราครับแม้แต่สิ่งที่ปรากฏล้อมรอบก็ไม่ใช่เราเพราะเป็นแม้แต่สิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราแล้วมีธรรมะล้อมรอบก็เป็นแต่เพียงสภาพเป็นจิตบ้างเป็นเจตสิกบ้างซึ่งต้องอาศัยการฟังพระธรรมจนกว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้ครับในช่วงนี้คือช่วงห้องสมุดขอแนะนำหนังสือโดยท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตครับตัวอย่างธรรมะดีๆจากหนังสือเล่มนี้ผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ชนะและความแพ้เสียแล้วจึงสงบระงับจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวรรคสูตรฟังแล้วนะครับก็น่าคิดหรือว่าอยากแพ้หรือจะเป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสเพื่อรู้ใจหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อขอรับได้จากมูลนิธิสัพพุทธท่านใดสนใจศึกษาขอรับหนังสือจากทางรายการติดหลังรถภิกษุใน

ในเงินและทองติดตีและศึกษาพระธรรมขอเชิญได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้หรือทางเว็บไซต์ home.com ครับกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวรายโยธินพร้อมด้วยทีมงานรายการบ้านธรรมะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชม
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับรู้ไว้ได้รู้เรือชมมีความรู้รอบตัวเพิ่มไหมและน้องได้รู้ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เป็นประจำเช่นเคยนะครับน้องได้รู้ครับครั้งที่แล้วพี่รู้ไว้ได้อธิบายถึงทราบกันแล้วมาวันนี้น้องสงสัยอะไรเกี่ยวกับรัฐสภาไทยมาถามกันครับ
1: มีค่ะครั้งก่อนโครงสร้างของรัฐสภาไทยประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาวันนี้น้องได้รู้ระยะอำนาจหน้าที่ของรัฐสภามีอะไรบ้างคะ
0: สำหรับเรื่องนี้อธิบายง่ายๆนะครับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาโดย 1. ออกกฎหมาย 2. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินความเห็นชอบเรื่องสำคัญ 4. แต่งตั้งและถอดถอนบุคคลตามรัฐธรรมนูญกำหนดครับ
1: ที่เสนอกฎหมายให้รัฐสภากันหรอคะ
0: ผู้มีสิทธิ์1คณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า20คน3ศาลหรือองค์กรอิสระ4ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คนครับ
1: โอ้โหดีจังเลยค่ะประชาชนมีสิทธิออกกฎหมายได้ด้วย
0: ใช่แล้วล่ะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญ
1: น้องได้รู้อยากมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายกับเขาบ้างจังเลยค่ะ
0: ได้สิครับแต่น้องได้รู้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดก่อนนะครับหากเปลี่ยนแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งหรือวันที่เข้าชื่อมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันที่สำคัญต้องไม่มีลักษณะเป็นภิกษุสามเณรนักพจน์หรืออยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งครับ
1: ฟังดูแล้วน้องได้รู้คุณสมบัติยังไม่ครบถ้วนเลยค่ะคงต้องรออายุ18ปีบริบูรณ์ก่อนค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เอ้าพบกับเราสองคนได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ็นเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีเป็นยืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอะรอเฝ้าเงินมาให้20 บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือต้องบอกว่าเป็นเงิน20 บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำยามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกอาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณและความเร็วการไหลของน้ำและริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาภัยสามารถใช้เทคโนโลยีกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกินที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้บรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: ยามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่

หลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: บรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบโหมดเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการยายภาพเพื่อคนพิการ
2: คือครอบครัวนี้เขาทำหัวโขนกันนะฮะเป็นช่าง
3: จริงๆครูป้อมเขาเป็นคนตลก
4: เป็นคนตลก
5: เนี่ยแต่ถ้าผมผ่าผมใช้มีดผ่าผมไม่ได้ลองไหม
3: เขาเล่นมุกหรือเขาอะไรใช่ไหม
5: ปู่มาได้วิชาการทำหัวโขนเนี่ยรุ่นที่2เลิกทำผมก็ทำมาทำรุ่นที่4มาอยู่กับผมแบบเอาหุ่นออกขยับยังไงมันก็ไม่ต้องหัวโขนทำให้ได้เปิดตัวให้รู้ว่าเรามีรุ่นก็คือเราดีใจที่ว่าเฮ้ยคือตรงนี้มันยังไม่สุดถ้าเขาไม่คิดจะมาทำหัวโขน
4: ขอบคุณทุกอย่างเลยพี่สอนดีใจที่เป็นอาที่แล้วก็ภูมิใจมากที่แบบ
5: จะได้มาทำแล้วครับ
2: สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมจูด้งนะครับรายการต่อวัยวันนี้ครับวันนี้จะมาทำเรื่องเกี่ยวกับหัวโขนนี่แหละคือครอบครัวนี้เขาทำหัวโขนกันนะฮะเป็นช่างแต่ว่าเอ๊ะทำไมถึงนัดมาที่วัดจันเกี่ยวอะไรนะฮะหัวโขนกับวัดหรือวัดอยู่ในหัวโขนนะฮะไม่รู้เหมือนกันทุกคนไปกันเลยครับ
6: ไม่สิ42เฮ้ยไม่ใช่อื่นค่อยว่าแหมมาธรรมะไม่มุ่งแต่ตัวโอ้ยหูโอ้ยสวัสดีครับคุณครูเลย
5: พอดีวันนี้มีงาน
6: อ๋อนึกว่าครูพกอะไรเปี้ยงป้างมาป้อมอ่ะ
2: เป็นคุณครูที่สอน
5: ครับใช่ครับ
2: โอ้แล้วทำไม
5: ก่อนที่ผมทำหัวโขนจริงจังแต่ไม่ได้เขียนในโบสถ
2: ์ครับอ๋อให้มาดูผลงานของคุณครู
5: ครับก่อนที่จะทำหัวโขนจริงจริงจังจัง
2: โอเคอ่ะแต่เดี๋ยวโอเคที่คุยยังไหนไหมฮะ
5: ได้ครับ
2: ตรงนี้รู้สึกว่าเสียงจะดังไปนิดนะครับครูป้อมครับ

0: เขียนเนี่ยเพื่อนผมนะก็ขึ้นอยู่กับแค่ที่หอสวดมนต์เท่านั้นเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ
1: อ๋อ
0: ไป
1: มีเพื่อนแล้วเพื่อนชักชวนมาให้มาเขียนที่นี่หอสวดมนต์โอ้โหนี่แต่ว่าเห็นข้างหลังนี้ก็คือจะเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง
0: ครับเลขจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนไว
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือทั้งหมดทั้งหลังเนี่ยผมเขียนกับเพื่อนครูด้วยเขียนได้ง่ายๆเรื่องเจ้าครับตั้งแต่ประสูติ
1: ครับแล้วนี่ครูป้อมก็คือเป็นครูศิลป์ก็เลยมีความรู้ป้อมกับเพื่อน2คนมาเขียนแห่งนี้
0: ตรงนี้เป็นที่เริ่มต้นที่ผมเขียนกันก่อนเพราะว่ามันง่ายในการเขียนยังไม่ต้องต่อล่างเสร็จเนี่ยสูงขึ้นไปสูงไปเราก็ต้องต่อนั่งร้านข้างบนจะเขียนที่หลังเลยเพราะข้างล่างมันเขียนง่ายกว่าแล้วสีที่เราใช้เนี่ยสีที่เราใช้ทาอาคารบ้านเรือนนะเลอะไม่มากเนี่ยเราสามารถผ้าชุบน้ำเช็ดหมาดๆได้มันก็อยู่อย่างเงี้ยเราตายแล้วนะรูปก็ยังไม่เสียหรอกก็คือผมก็เริ่มจากหลังพระประธานเสร็จแล้วเนี่ยผ่านเวียนไปเรื่อยๆเลย
1: แล้วปกติช่างเขียนว่าจิตรกรรมฝาผนังนี่หายากไหมครับครู
0: เยอะครับเพราะว่าเด็กพชกรรมไทยยังมีเรียนทุกปีที่จะทำงานอิสระมากกว่าไปรับเขียนบทหลังนึงเป็นปีอยู่กันเป็นปีอยู่ที่ว่าทางวัดน่ะจะตกลงกับคนเขียนว่ายังไงอาจจะเริ่มต้นที่ตารางเมตรนึงกี่พันก็แล้วแต่ไปจนถึงตารางเมตรแล้วเป็นหมื่นอยู่ที่คุยกันนี่ก็มีหัวโขน
1: หัวโขน
0: ครับ
1: เราจะได้ดูกันทําหัวโขนใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เจอหลานครูด้วยใช่มั้ย
0: ด้วยครับแล้วก็มีลูกศิษย์มาด้วย
1: มีศิลป์เป็นบ้านหัวโขนของครูปอมนี่แหละสวัสดีครับโอ้โห
2: ได้ค่ะทําอยู่ที่นี่แหละค่ะ
1: เนี่ยบ้านสนิทกับคุณครูป้อมไหมครับ
2: เป็นคุณอาสนิทกันหนูหรือเปล่า
1: ทํางานร่วมกันยากไหมครับระหว่าง
2: ก็ไม่ค่ะก็เป็นเหมือนงานค่ะแล้วก็ทําจริงจังตอนที่เราคุยเล่นกันก็มีค่ะปกติ
1: หนูจบศิลปะเหรอจ๊ะ
2: ค่ะโปรดักต์ดีไซน
1: ์โหแล้วทําไมเลือกมาทํางานบ้านเกิดอ่ะครับ
2: ก็
1: คือตึงโป๊ะตึงโป๊ะฮะใช่ก็ว่าอะไรฮะ
2: คือมันได้มาเจอกันพอมาได้เจอแล้วรู้ว่าตอนนี้คุณอาทําต่อจากคุณปู่ก็เลยแบบมีความ
1: อ๋อคือเราไม่รู้เลยนะว่าเป็นเด็กศิลปะตอนแรกเห็นคิดว่ามองก็คือตรงนี้ก็คือเป็นโต๊ะทำงานเหรอ
2: เอาไว้ฉลุหนัง
1: เห็นบอกมีไม
2: ้พวกแบบอุปกรณ์อะไรพวกนี้ที่เก็บไว้ค่ะเอาไว้ทำก็คือเวลาเราจะทำงานแล้วก็เดินเข้าไปหยิบออกมาของค่อนข้างเยอะนิดนึงดูต้องลองเดินเข้าไปดูค่ะ
1: แต่ลองดูนะด้วย
2: ไม่ใช่อันนี้ก็คือเก็บไว้เฉยๆเป็นของเก่ามีไหม
1: ขอชอบเก็บของเก่าเหรอ
2: ค่ะคุณอาก็จะสะสมของเก่าไว้พอสมควรค่ะมีทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบน
1: โอ้มีขวดเก่าๆด้วยทุกคนหายากนะครับเป็นยุคขวดแบบพวก
0: ตอนเนี้ยมันของมันเยอะจนไม่มีที่เก็บเพราะเราผมทำไม่ทันนะซ่อมไม่ทันนะ

0: จะเอาไว้
1: คือ
0: ตั้งหัวโขด
1: ตู้เนี้ยจะเอามาซ่อมไว้สำหรับใส่หกแล้วก็จะเอาขึ้นข้างบนไว้ใส่หกโขดเมื่อก่อนจะทำหลายอย่างอ่ะทั้ง
2: เนี่ยใส่ยาจีนสมัยก่อนนะทุกคน
1: ยังมีชื่อยาคือของเก่าเนี่ยมันไม่มีราคากลางไม่มีราคาตายตัวคนซื้อแล้วก็คนขายซื้อให้มันดี
2: ความสุขของปลานี่นะ
1: ใช่ของเก่าที่ผมซื้อมาเมื่อก่อนซื้อมาใหม่ๆตอนกลางคืนแล้วนะผมก็ไปเปิดตู้หยิบมาดูหยิบมาดูเสร็จแล้วก็เก็บเข้าตู้ตามเดิ
2: ม
1: เพราะข้างล่างเนี่ยมันเป็นรอที่เราจะซ่อมหรือรอที่เราจะทำใหม่เนี่ยเศษไม้พวกเนี้ยเศษเม็ดสับที่อยู่ข้างในเยอะแยะเนี่ย
2: ตอนเดินเข้ามา
3: ช่วงที่จะมาหยิบของไปทำงานค่ะแม
2: ่ดี
3: แล้วไม่เคยเลยค่ะ
2: เราสามารถสื่อวิญญาณนี้ได
3: ้ไม่ไม่ได้เทป
2: บรรยากาศก็เย็น
3: หนึ่งไหมคะ
2: โอ้แล้วปกติทำหัว
3: ไม่เจอเลยค่ะพูดจริงๆหรือสัมผัสอะไรเลยเออจริงๆคุณอาสอนไว้ว่างานที่เราทำอ่ะเราก็คือใช่ส่วนคนทำอะไรต่ออันนั้นก็คือเป็นพาร์ทของเขา
2: แล้วของน้องตาลนะครับทำทุกกระบวนการทำแค่ฉลุ
3: คือตอนนี้หนูอยู่ในช่วงระหว่างการก็คือตอนนี้ทำได้เกลือ ใช่ค่ะแต่ก็ยังขาดงานบางอย่างเช่นงานเขียนเนี่ยค่ะ
2: เพราะมันละเอียดใช่ไหม
3: ใช่ค่ะก็คือมันต้องใช้ความใช่ค่ะแต่ขั้นตอนอื่นก็โดยภาพรวมครบทุกกระบวนการแล้ว
2: เข้ามาเป็นล่างแล้วนะครับเริ่มเลยเห็นหัวโขนบ้างแล้วแล้วก็มีงานศิลปะอื่นๆด้วย
1: ตาลเนี่ยมาอยู่กับผมได้ปีกว่าๆแล้วผมก็เริ่มให้ฝึกปิดหุ่นเสร็จใช่จะเอาหุ่นออกครั้งแรกจากกระดาษไอ้จากหุ่นปูนไม่ต้องทำเองถ้าอยากเป็นช่างหัวเองเพราะถ้าเราเอาหุ่นผ่าจะไปทำอะไรต่อได้ก็ทำไม่ได้อย่างยกเว้นเขียนกับแกะลายอย่างแม้จะเป็นช่างโขนที่เต็มตัวก็ยังไม่มีประสบการณ์อย่างน้อยอยู่ที่งานที่บ้านมันเคยอยู่ระดับนี
2: ้
1: เราต้องรักษาระดับไว้ไป
2: คุณครูอะครับคุณครูเนี่ยเรียนจบจากที่ไหนครับ
1: เรียนปวช.มาก่อนเขียนจิตรกรรมไทยเขียนบทอะไรพวกนี้พอช่วงปี3เนี่ยแล้วก็มีเพื่อนชวนกันโขนพอไปทำเข้าจริงๆที่เราเขียนลายไทยแล้วรดน้ำได้เนี่ย
2: ครับ
1: ใช้ไม่ได้เราไปเริ่มต้นศูนย์ใหม่หมดเลยเขียนหัวโขนเนี่ยมันเป็นของเดี๋ยวมันเลอะเพราะมือเราเนี่ยเวลาทำงานสักพักหนึ่งนั้นก็เลยต้องใช้นิ้วก้อยนิ้วเดียว

0: จริงๆผมทำหัวโขนมากับอาตั้งแต่ผมปี 2-3 พอมาถึงเวลาที่เราได้ทำงานเราถึงได้รู้เราทำกันอย่างนี้รูปแบบอย่างนี้ปั้นอย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็อยู่ในสายเลือดนะพอถึงเวลาทำเนี่ยมันทำได้มีอะไรสงสัยเราก็คุยถามผมมาได้วิชาการทำหัวโขนเนี่ยรุ่นแรกแล้วอาก็ทำต่อมาเป็นรุ่นที่2อาเลิกทำผมก็ทำมาเต็มตัวคนเดียวช่วงเนี้ยเป็นช่วงเปลี่ยนที่ทำให้หัวโขนของธนาความงามเพิ่มขึ้นคืองานปัจจุบันเนี้ยลงตัวแล้วไม่ต้องแก้เรื่องหุ่นเรื่องอะไรแล้วเรื่องลายแล้วก็ของใครของมันผมทำลายผมก็ใช้หินของผมเองเป็นส่วนใหญ่มาอยู่กับผมได้ปีกว่าๆแล้ว
2: ตอนประดับพลอยแล้วค่ะก็คือปิดทองไปแล้วแล้วเดี๋ยวพออันนี้ทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยทำหมดทุกขั้นตอนหัวนี้ก็คือตั้งใจว่าจะทำเก็บไว้เพราะว่าเป็นหัวที่ทำหัวแรกก็อาค่ะก็มีช่วยปรับบ้างคือมาแรกๆยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ก่อนปู่กับอาทำเขาจะขายเป็นคำตามสั่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยค่ะอันนี้ก็เลยเหมือนแบบเรามาเริ่มทำก็เลยให้เก็บไว้ซะก่อนเลยเพราะไม่งั้นเราก็คือไม่เหลือแล้วใช่แล้วก็เลยอาก็เลยให้ทำเก็บไว้ก่อน
1: แม่ปลุกฝังไหมหรือว่าบังคับไหมว่าเฮ้ยยูอะตระกูลเราศิลปะเอ้ยโนห้ามเรียนสายอื่น
2: ไม่ค่ะคุณพ่อเป็นวิศวกรคุณคหกรรมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเรียนมาได้ดีส่วนใหญ่จะเป็นทางวิชาการจริงๆเรื่องศิลปะเนี่ยถ้าพูดสนับสนุนด้วยเท่าไหร่อาจจะแบบจะทำหรอจะนู่นจะนี่เพราะว่าอนาคตอาจจะไปทำอะไรไม่เคยชาค่อนข้างสนับสนุนอยู่แล้วเขาก็จะยิ่งซัพพอร์ตเต็มที่แต่ว่าเราย้ายไปที่กรุงเทพค่ะเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาที่งานบวชงานแต่งงานทำบุญอะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้เจอคุณปู่สำเนียงบ้างคุณปู่ที่ทำหัวก็คือเคยไปบ้านคุณปู่ประมาณ2ครั้งได้ตอนเล็กๆว่างเต็มไปหมดเราก็ไม่ได้สนใจเลยค่ะเพราะก็คือเป็นเด็กก็เดินดูโอ้สวยจังค่ะก็เลยก็ไปเรียนไปอะไรจนจบมหาจบโปรดักต์ดีไซน์มาเราก็ทำอันนึงมันเหมือนเป็นจังหวะค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าที่บ้านเราทำงานก็ไปเจอคุณอาพอดีคือเราเป็นญาติกับคุณอาพ่อก็มาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยไปเจอคุณอามานะแล้วผลต่อจากคุณปู่แล้วอะไรเงี้ยหนูก็มีความคิดขึ้นมาถามพ่อว่าขอมาทำได้ไหมใช่แค่นั้นเลยค่ะจังมันอยู่มันก็รู้สึกขึ้นมาอยากทำจังเลยแล้วก็ขอมาก็คือมาอยู่ที่นี่เลยเพื่อที่จะมาทำต
1: ่ออย่างหัวโขนที่ทำกันนะครับอันนี้เป็น
0: อันนี้เป็นหุ่นต่อไป
1: ปกติคือกอดขึ้นม
0: าโบราณจะใช้กระดาษข่อยกระบวนการทำเหมือนกันทั้งข่อยทั้งฝา
1: อันเดียว
0: กระดาษที่ทำสมุดไทยทั้งหมดข่อยนะเขาจะทำหนาที่ใช้ปิดหัวโขนนะเขาจะทำบางเพราะหนามันปิดไม่ได้ข่อยสำหรับปิดหัวโขน
1: อันนี้ใช้กระดาษรูปคล้ายปูนอันนี้คืออะไรครับ
0: อันนี้ก็คือที่เราปิดหุ่นแบบนี้แล้ว
1: ครับ
0: คือหุ่นที่เราปิดเนี่ย
1: โครง
0: ใช่เราก็ต้องมาปั้นเพิ่มการปั้นหน้ากรรมปัจจุบันเนี่ยลักษณะงานเหมือนกันก็คือเสริมเพื่อความครับพอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ย

0: แล้วเสร็จแล้วงานเรียบร้อยอย่างนี้แล้วก็คือมางานเป็นลักษณะนี้มันยำงานตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็คือต้องปิดกระดานบางเนี่ยปิดทับเพื่อเก็บแบบนี้ก็คือนำไปตีลายติดลายต่อได
1: ้
0: ขั้นตอนแรกของการทำหัวโขนก็คือการปิดหุ่นกระดาษ
1: ครับ
0: เรามีหุ่นปูนสำหรับเป็นต้นใช้กระดาษข่อยแต่ปัจจุบันกระดาษข่อยไม่มี
1: ครับ
0: เราก็เป็นกระดาษสาผมจะใช้ปิดทีละ5เที่ยวหัวโขนหัวนึงก็จะปิด4เที่ยวถึงจะเสร็จก่อนเราจะปิดหุ่นเนี่ยหุ่นปูนเนี่ยแล้วถ้าเราเอากระดาษทาแป้งเปียกลมเหนียวของแป้งเนี่ยมันจะซึมกระดาษที่เราทาแป้งเปียกไว้เนี่ยใช้น้ำมันมะพร้าวผสมกับวัสลีนตั้งไฟเคี่ยวเลยนะครับทาไปบนหุ่นได้เลย

0: มาครับทุกคนเป็นขั้นตอนที่ยากมากนั่นคืออะไรครับคุณครูครับ
1: การผ่าหุ่นพอเราปิดกระดาษครบรอบ4เที่ยว20ชั้นแล้วเนี่ยแดดดีๆอย่างเงี้ยพึ่งแดดประมาณ4วันหุ่นก็จะแห้งสนิทก็เป็นออกมาแบบนี
0: ้ครับ
1: ครับพอเราจะผ่าขีดแนวหลังหนึ่งต่อขีดก่อนเขียนเลยแนวที่เราจะผ่าลองไหม
0: ไว้ใจเหรอพ
1: วกกดลงไปนิดนึงพอมันได้แล้วเราก็โยก
2: ไม่ลงเส้นเดิม
1: แต่ถ้าผมผ่าผมใช้มีดผ่าผมไม่ได้ใช้สมาธิผ่าเลยนะ
0: การแซะนี่
2: ใช้แรงอย่างเงี้ยครูก
1: ็ค่อยๆเอาออกไม่ต้องใช้แรงตัวเนี้ยมันหลุดง่ายจับเวลากี่นาที
0: ฟิลเหมือนคัดทุเรียนนะทุกคน
1: นั่นแหละนั่นแหละขยับขยับดึงดึงดึงดึงเวลามันจะออกมันออกง่ายๆอีกนิดนึง
3: ยากมากเลยอ่ะยังขึ้นเลย
0: โอ้ยคนในสุดก็ทำได้ทำได้ครับโอ้วีอาร์ช
2: หลุดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เตรียมที่จะไปในกระบวนการแต
0: ะปกติอะช่างศิลปะอย่างเงี้ยเขาอยู่ได้เพราะอะไรหมายความว่าขายเป็นหัวทำไมหลานเขาถึงอยู่กับเรา
1: ตอนนี้ตายังไม่มีรายได้อยู่ในช่วงที่ผมให้ทำกระบังหน้าไปสองอันเพื่อให้ทำเก็บไว้พอถึงเวลามีจังหวะโหแบบขายก็โชคดีที่ถูกใจเขาไปได้เงินมาเท่าไหร่นะเฉพาะกระบังหน้าอย่างเดียวเพราะงานเป็นมันหนึ่งงานเป็นงานรักอันที่สองเป็นทองคำทองธรรมดาไม่ใช่ทองคัดนะผมบ้านผมใช้ทอง99ก็ใช้ทองเป็น100แผ่นค่าทองก็เป็นพันทองคำทองคำเปลว
0: ครับ
1: ถ้าทองขึ้นมันก็ขึ้นเราก็ต้องปรับราคาขึ้น
0: ครับ
2: แล้วเราเคยท้อบ้างไหมครับคือมันมาอยู่ตรงเนี้ยโอเคแล้วมันก็ต้องใช้ระยะเวลาแบบหลายปีอ่ะกว่าจะ

0: เราท้อแม่งโอ้รายได้ไม่ค่อยจะได้แล้วต้องอยู่ต้องอดทนไม่มีรายได้ไปเป็นปีๆอย่างเงี้ย
1: จริงๆมีช่วงที่ท้อก็มีค่ะก็บางทีเราทําแล้วมันเราไม่ได้มีพื้นฐานทางเนี้ยมันออกมาไม่ได้ดังใจเราก็จะรู้สึกว่าเออทําไมเราทําไม่ได้ก็มีแบบเสียน้ําตาบ้างอะไรบ้างบางทีโดนดุบ้างเออในเมื่อเราตัดสินใจจะมาทําแล้วอ่ะเราคือทุกคนพร้อมซับสอนเต็มที่ที่แบบอาสอนได้พ่อกับแม่ก็คือซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเราทำหน้าที่ของเราแบบให้ดีที่สุดเท่าที่หนูทำได้ใช่ค่ะเรื่องอื่นก็ยังมีกังวลอยู่บ้างแต่ก็พอคิดขึ้นมาก็ไปก่อน
2: พอเราปิดหุ่นได้แล้วหุ่นแห้งแล้วการต่อไปก็คือขั้นตอนการปั้นหน้าการปั้นหน้าส่วนประกอบสำคัญก็คือเราจะต้องมีสมุกโขลกสมุกโขลกก็ประกอบไปด้วย3อย่างโขลกให้เข้าแล้วมันก็จะได
0: ้
2: เป็นตัวนี้ออกม
0: า
2: ก็นำมาปั้นหน้าได้เลยก็ต้องร่างส่วนต่างๆที่เราจะปั้นก่อนด้วยดินสอเราถึงขั้นตอนควรจะลูบแป้งเปียกตรงนั้นให้มันได้ก่อน
0: เนี่ยทำให้จมูกเป็นทรงยิ่งขึ้นนะ
2: มันก็คือการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยปั้นให้ดูแบบนี้ตอนเด็กอ่ะพอเด็กมาทำเขาก็ปั้นไม่ได้ทั้งที่เราปั้นให้ดูแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นอันได้ไหม
0: โอ้ยากอ่ะเนี่ย
2: มีแต่คนรอลุ้นนั้นน่ะยิงวันรุ่น2ตัวอีก
0: โอ
3: ้ถึงอยู่นะครับไอ้จุ๋มเจ้าหนึ่ง
0: คนผมทำไม่เท่ากันนะมันยากอ่ะมันยากจริงๆเนี่ยดูดิ
2: มันถึงบอกว่ามันใช้วิธีอธิบายไม่ได้ต้องปั้นต้องลงมือทำจริง
0: แล้วเป็นไงบ้างครับคุณครู
1: แล้วแต่ค่ะถ้าสมมติบาง
0: ตีไหมครับ
1: โตแล้วค่ะ
0: เพราะว่าครูจะดุอ่ะ
2: ของการเรียนการสอนนะครูต้องดุ
0: ครับ
2: เพราะถ้าไม่ดุเนี่ยเด็กนักศิลป์ก็ครูรุ่นเก่าๆก็ผมจะตั้งแต่ตีเด็กจนเลิกตีเพราะว่าก็ห้ามตี
0: ยากไหมครับครูจากแต่ก่อนห้ามตีแล้ว
2: คือการทำโทษการทำโทษเนี่ย
0: ครับ
2: มันไม่ได้เริ่มจากกล่าวตักเตือนแล้วถ้าเตือนถึงมาทำโทษก็เป็นครูท้าย
4: จะสอนเสมอว่าทำต้องทำให้ดีเพราะฉะนั้นว่าถ้าผลงานจะออกไปมันก็คือให้ดีที่สุดของเราอะเราก็เลยต้องทำอยากให้มันออกไปดี
0: พอครูแบบว่าเขาพูดแล้วมีไหมฮะ
4: ถ้าสมาธิอย่างเดียวเขาจะสอนการใช้ชีวิตการวางตัวหลายๆอย่างค่ะแล้วก็สอนธรรมะสอนไปหลาย
0: ๆอย่างถ้าสมมติเด็กสมาธิสั้นเนี่ยครับเ
4: พราะว่าปกติหนูเป็นคนสมาธิสั้นหนูรุดไวหรือก็ทำให้เราอยู่กับงานมันก็เลยทำให้สมาธ
0: ิมีอะไรให้เราโฟกัสใช่ไหมครับ
4: เพราะปกติหนูแป๊บเดียว
0: อันนี้เราก็อยู่กันมานานแล้ววันนึงมีแบบรุ่นหลานขอเข้ามาเนี่ยรู้สึกไง
4: ดีใจค่ะมีเพื่อนเพิ่ม

0: ดีใจครับ
1: มีเพื่อนในการทำงานเพิ่ม
2: แล้วด้วยความที่ว่าเราต่างกันต่างวัยกัน
1: โอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวครับผมหนูชวนคุยทุกคน
2: หรอแล้วเวลาครูไม่อยู่เมาครูไหมครับครูเข้าทุกวันเลยป่ะ
1: ครูอยู่ประจำจะโทรก่อนว่าครูอยู่หรือเปล่าถ้าครูอยู่หนูก็ถึงจะเข้ามา
3: เรื่องงานมากกว่ากับพี่ใหม่ค่ะก็จะอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็จะถามพี่ใหม่ว่าเอ้ยแล้วเราจะทำยังไงให้มันได้ดีบางทีก็ทำงานเสร็จก็จะมีไปถามพี่ใหม่บ้างว่างานหนูน่าเกลียดมากไหมคะด้วยใช่ค่ะ
2: แล้วพี่ยศนิ่งๆแบบนี้เคยโดนดุบ้างไหม
0: เคยโดนครับ
2: พี่ยศทำอะไรผิดครับ
0: มันเอียงมันไม่ได้ไงครับ
2: ครูก็ครูครับผมบ้านผิดแล้วดูครูว่าพอดีเลย
1: แล้วก็ชอบจังหวัดอ่ะ
3: เป็นคนตลกเป็นคนอารมณ์ดีค่ะใช่แต่ว่าที่บอกเวลาอาเล่นมุกอาจจะหน้านิ่งๆหน่อยบางทีหนูก็จะซื่อๆหนูก็จะอาพูดจริงหรืออาพูดเล่น
4: พี่ครับแต่ถ้าผมผ่าผมใช้มีดผ่าผมเป็นละครเรื่อง
2: สังหน้าสังท้าอะไร
4: เวลาปกติจะไม่ร้องเพลงจะร้องเฉพาะร้องไหม
2: เออเขาเล่นมุกหรือเขาอะไรใช่ไหมเขา
3: จะถามพูดจริงพูดเล่น
2: อ
3: ่ะ
2: เพราะเขาเป็นสไตล์แบบเด็กออนเด็กอาร์ตอ่ะเขาจะมีความแบบ
3: ว่าปกตินะคะไม่ได้ใช่ถึงเวลาทำงานอาก็จะจริงจังกับการทำงานใช่จะค่อนข้างแบบมีสมาธิมากก็จะแบบนั่งทำงานแบบนั่งนิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงปกติไปเที่ยวไปอะไรก็คื
2: ออยากรู
1: ้เรียนนาฏศิลป์มันก็ประมาณเนี้ยเวลานั่งก็จะนั่งประมาณเนี้ยค่ะเวลาทำงานถ้าอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่สง่าเวลาเราแสดงหรือเล่าลำอะไรเงี้ย
2: ในนี้ใครมาก่อนนะใครพูดแล้วทำไมน้องใหม่ถึงเลือกมาที่นี่จ้ะ
1: ชอบงานของที่นี่มาชอบตั้งแต่รุ่นคุณตาคือคุณอาของคุณครูค่ะแล้วก็หนูก็มาตรงนี
2: ้อะไรที่ทำให้เราอยู่นานถึง10ปีฮะ
1: ครูไม่ดุ
2: เอ้ยจริงหรือเปล่า
1: จริงครูไม่ดุหนูก็เลยอยู่ได้นาน
2: ใครโดนหนักสุด
1: ใครอยู่ใกล้ต้องโดนหนัก
3: แล้วจะต้องหนูค่ะหนูใช้เวลาอยู่ที่บ้านนานระหว่างวันค่ะคิดว่าน่าจะถูกบ้านเพราะยิ่งเราเป็นลูกหลานได้เพราะฉะนั้นพอเราทำอะไรผิดพลาดไปก็จะต้องมีดูบ้างเอาจริงๆเห็นคุณค่าของงานที่บ้านจริงๆค่ะหลังจากคุณอาก่อนที่หนูมาทำก็หลานก็ไม่ได้มีครูอยากมาทำถ้าเรามีโอกาสอีกค่ะพอดีว่าเราชอบด้วยเราก็เลยมาทำได้ใช่ค่ะเพราะงานพวกนี้คือมันต้องใช้ความอดทนสูงอะค่ะไม่ได้ชอบมันจริงๆอะผมคิดว่ามันก็ยากที่เราจะมานั่งทำถามนุกสิสิบลังแข่งขนาดไหนค่ะ
1: มันมีถ้าแบบว่าถ้าเราลุกแล้วลำเพลินๆก็คือจะใช้เวลากลางคืนทำมากกว่าเพราะกลางวันสมาธิไม่ค่อยมีเดี๋ยวมันมีสิ่งหลุมเล้าเล้าใจ
2: กลางคืนก็จะไปล้านลา
3: ไม่แต่หนูทำกลางวันนะ
2: เอาหนูทำกลางวัน
3: ตาไม่ดี
2: เวลาโปรเจกต์ไปปาร์ตี้กันหรือว่าไปเที่ยวคุณอาเขาจะไปพาไปไหน
3: จริงๆก็ไปหลายที่นะคะส่วนใหญ่อาจจะชอบไปที่ที่แบบต่างบ้างไปน้ำตกไปแบบดูริมเขื่อนไปดูรถไฟ

0: ชมสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูของแปลกๆที่บางทีหนูไม่เคยไปใช่อาก็เป็นคนพาไป
1: เป็นยังไงบ้างอย่างไปเที่ยวแบบนี้มันเป็นไลฟ์สไตล์ได้ไหมครับ
0: ไปกับอาเยอะแยะขึ้นเพราะว่าอาจจะพาอ๋อตรงนี้มีอย่างนี้นะอะไรแบบนี้ต้องชอบนะคะ
1: แล้วอย่างน้องดาล่ะครับคือเวลาต้องทำงานไกลเรานิดนึงเนี้ยเรามีวิธีจูนหรือปรับตัวยังไงบ้าง
0: รู้ค่ะก็คือเราอยู่กับอาไปเรื่อยๆเราโดนว่าเราทำไม่ดีอะเราก็สำหรับหนูมันไม่ได้มีปัญหาคือการที่อยู่ร่วมกันแล้วเราก็เรียนด้วยกันแบบที่หนูก็เข้ากับอาหมายหนูเลยก็คือหนูอยากอนุรักษ์จริงตอนนี้มาเรียนหนูก็ไม่ได้เลยเรายิ่งมาคุกคีเราเห็นกระบวนการเรารู้สึกว่าแบบมันควรจะอยู่ต่อไปอยู่ต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะเราก็เลยคาดหวังว่าอยากจะเป็นไปได้ก็อาจจะมีรุ่นต่อจากหนูอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะทำรักคืออะไรนะครับ
2: รักคือทางรักที่มาจากต้นรักแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราจะเอามาใช้ตีลายก็คือเราจะใช้ผสมกับตัวขี้เถ้าใช่ค่ะแล้วก็มาเคี่ยวไฟจนได้เนื้อแบบนี้แข็งแข็งแบบนี้แล้วเราถึงจะเอามากดลายกับแม่พิมพ์หินกระบุกใช่ค่ะเราพอเราทำเสร็จเราได้แบบนี้แล้วเราก็ทิ้งไว้เลยรอจนมันแห้งดีใช่เราถึงจะนำไปปิดทอง
1: โอ้โหทิ้งไว้2เดือนเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ยากไหมครับกับการ
2: ว่ายากไหมมันก็ใช้ความอดทนมากกว่าค่ะ
1: เพราะมันเหนียวได้ไหมครับ
2: ความแข็งค่ะ
1: คิดว่าเหมือนสลาม
2: ถ้าสมมติว่ามันนิ่มมากลายจะไม่คมด้วยเราต้องใช้เนื้อ
1: แล้วเป็นดินน้ำมันเหมือนจะอะไรไงนะแต่ว่าแบบผมบีบแบบ
2: แต่ขั้นแรกเราจะต้องกึ่งรัดก่อนนะคะให้เป็นแบบเส้นลูกที่เราจะตีสมมติจะตีลายนี้เราต้องใส่น้ำลงไปก่อนค่ะที่แล้วก็กดได้เลยค่ะได้ไหมคะนี่จะเกินเยอะใช่ไหมคะเกินค่ะ
3: เดี๋ยวนะฮะหาเหลี่ยมยากอยู่นะ
2: ค่อย
3: เสียวขาดด้วยครับ
2: ได้นะคะ
3: ได้ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: ทุกคนได
1: ้ปึ๊บ
2: เราก็จะใช้เหล็กแหลมค่อยๆสกิดออกมาค่ะ
1: นี่แล้วยังไงต่อครับอันนี้มันต้องรอ
2: เสร็จแล้วเราก็เอามาค่ะเพื่อที่จะรอติดลายปกติเราก็จะตีวางให้ครบก่อนแล้วเราก็จะเอามาติดหรือว่าถ้าทำงานกัน2คนก็อย่างคุณปู่กับคุณย่าทำก็คุณย่าก็คือทำไปพร้อมกันเลยก็ที่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ก็ด้วยกระบวนการมันด้วยค่ะการเคี่ยวรักมันค่อนข้างเขาก็น่าจะแตกต่างกันไปค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นทั้งสองเดือนค่ะเพราะจบเขาความ
1: อ๋อคือเขาอาจจะพิมพ์ได้เลยแหละ3ดีจบแต่ว่าคือสาเหตุที่ว่าที่เนี่ยต่างเพราะว่าวัตถุดิบอะครับเขาเป็นแบบโบราณแล้วยังคงวัฒนธรรมแบบเดิมอยู่ซึ่งมันอาจจะเสียเวลาไปนิดนึงแล้วก็หลากหลายเดือนอะออริจินอลนะครับผมของการเป็นหนึ่งเดียวเลยก็ว่าได้สำหรับการใช้วัตถุดิบที่เป็นแบบนี้

0: สิ่งอะไรที่น้องตาลเห็นทุกอย่างที่แบบตระกูลทำมาไงว่าเฮ้ยนี่นะศิลปะมันต้องทำต่อ
1: ค่ะนะคะเราก็ไม่คิดว่ากระบวนการมันจะเยอะแยะยากขนาดนี้เพราะฉะนั้นหนูก็มองย้อนกลับไปว่าเออตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วที่แบบพยายามทำมามีหุ่นมีอะไรทำมาจนว่าแบบเหมือนบรรพบุรุษเราทำก็มองว่าแบบเออเนาะเราก็ควรจะรักษาไว้เถอะค่ามากจริงๆค่ะแล้วกว่าที่แบบมันจะได้มาขนาดเนี้ยสั่งสมแบบได้ขนาดเนี้ยค่ะหนูมีโอกาสแล้วหนูก็ต้อง
0: ที่ค่อนข้างประหลาดนี่เหมือนกันนั่นคือการติดพลอยใช่ไหมฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวให้น้องเขาสาธิตเลยครับ
2: ค่ะก็หลังจากเราปิดทองอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็จะมาประดับพลอยกันอุปกรณ์จิ้มตัวกาวลาเท็กค่ะดินน้ำมัน
0: ครับ
2: ขั้นตอนแรกลงไปก่อนไปตัวหยอดไปของดินน้ำมันก็คือเป็นตัวจับพลอยค่ะลงไปอย่างนี้แล้วก็จะได้พลอยจะแตะกาวนิดนึงนี่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมันแห้งมันก็จะ
0: พลาสติกครับ
2: เป็นเพชรสัง
0: คืออะไรครับ
2: มันก็น่าจะประมาณ 2-3 ก่อนใช่ไหมคะเราถึงจะมาปิดทอง
0: มีแบบว่าพลอยหลุดบ้างไหมครับถ้าใช้กาแบบนี
2: ้พลอยหลุดไหมก็มันก็มีบ้างค่ะแต่ว่าไอตัวพลอยนี่มันก็ซ่อมไม่ยากเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบสุดท้ายแหละที่เราเอามาติดที่หลังได
0: ้
2: อันนี้ให้ลงไปที่หลุมเลยค่ะหลุมไหนก่อน
0: มันเพราะว่าเดี๋ยวผมกลัวเลอะไม่เกินความสามารถนะแต่ว่าอาจจะต้องแบบปึ๊บน้ำมันต้องจับเป็นแนวฮะตรงกลาง
2: ยอดเยี่ยมได้ค่ะต่อไปเลยค่ะ
3: มันจะง่ายนะทุกคนเราใช้มือ
2: เขี่ย
3: มันจับยากกันนะทุกคนแบบว่าเวลาที่จะเอาดินน้ำมันทำให้เขาขึ้นมาแบบว่าองศาแบบพอต้องแบบให้ตัวพลอยมันอย่างเงี้ยฟิลเหมือนเราถืออย่างเงี้ยนี่ครับของผม
4: อาจารย์ตรวจหน่อยคร
2: ับ ได้นะคะได้ค่ะมันเป็นช่างทำหัวขนได้ค่ะ
0: ถ้าครูยี่ครูมาเงินเงินรอดตัวรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้มีหลานมาสืบสาน
5: เวลาเดี๋ยวก็มีคนมาก็มีมาแล้วก็อย่างน้อยก็มีคนมายังไม่ให้สูญไปตอนผมประชาชนอยู่แล้วเกิดขึ้นอาจจะหมดแค่รุ่นตาลก็ได้หรือรุ่นต่อไปก็ได
0: ้ครับครับ
5: แต่ณเวลาเนี้ยมันไม่สูญแล้วผมพาไปออกงานทั้งหลายรู้ว่าเรามีรุ่นที่4แล้วนะ
0: ครับ
5: ให้ไปหาประสบกับคนให้มาสนใจงานตรงเนี้ยเราต้องนำเสนองานเราให้ดีไม่ใช่ก็ถามคำเราต่อไปออกงานอย่างเงี้ยมันก็จะสอนอยู่กับเขายังไงเป็นกันเองอยากที่จะถามต่อชวนก็คุยอ่ะ
0: ครับ
5: มันก็เป็นการพอเขารู้นะมีหลายคนที่มา

0: ตั้งแต่รุ่นผมไปออกงานเรื่อยๆเนี่ยพอเขามารู้ขั้นตอนแล้วเนี่ยมันทำให้คนประชาสัมพันธ์ต่อกับคนอื่นว่างานหัวขนของเราเนี่ยมันสวยขนาดนี้การทำยากขนาดนี้หัวขนไทยเป็นงานหน้ากากที่สวยที่สุดในโลกงานหน้ากากของประเทศอื่นไม่มีใครสู้ไม่มีใครวิจิตรประณีตบรรจงเท่าหัวขนเนี่ยมันเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงของไทยซึ่งคนที่ทำหัวขนได้เนี่ยไม่ใช่เป็นช่างเขียนอย่างเดียวจะต้องเป็นหลายช่างในตัวคนเองทั้งช่างลักช่างบุช่างกลึงช่างไม้ของช่างเขียนผมถึงบอกว่าหัวขนได้เต็มตัวสมบูรณ์นะ
1: แล้วนี้อยากจะขอบคุณอะไรหลานไหมครับเป็นเจเนอเรชั่นที่4
0: ก็อย่างน้อยผมไม่เหงาได้ว่าได้บ่นได้อะไรเวลาเขาทำงานไม่ดีแล้วตรงนี้ถ้าเขาเก็บไปคิดดีๆมันจะเป็นแรงผลักดันที่จะพัฒนาตัวเองเพราะการชมเนี่ยเราดีใจแต่พอเสร็จแล้วมันก็หมดไปแต่ถ้าคนตินะมันต้องปรับเป็นอย่างนี้สินั่นน่ะคือกำลังสำคัญที่จะทำให้แต่คนชมมากๆเขาจะเกิดอะไรขึ้นเราเหลิงนะเราลืมนะเราคิดว่าโอ้ยเราเก่งแล้วไม่มีใครสู้แล้วไอ้การมติมีรุ่นพี่มีครูบาอาจารย์มติเราอย่างเงี้ยตรงนี้คือแรงชมเพราะนั้นมาอย่างเงี้ยก็คือเราดีใจที่ว่าที่สำคัญเลยคือตรงนี้มันยังไม่สูญที่ผมเขาเองนั่นแหละจะสร้างความภูมิใจให้กับตัวเองแน่นอนรักษามาตรฐานงานเราทนทานน้ำหนักเบาทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนการเป็นอยู่ที่บ้านเป็นยังไงขอให้รักษามาตรฐานไว้แล้วก็ในอนาคตนะอยู่ได้สบายเพราะเราทำงานรับเราไม่ต้องไปแข่งกับใครมันอยู่ที่ตาลต่อไปว่า
2: ที่สอนเรื่องงานด้วยแล้วก็ที่ดูแบบนี้แต่ก็ดีใจที่เป็นอาที่มาสอนหนูมากที่แบบได้มาทำคุณอาสอนทุกอย่างจริงๆแต่ว่าได้แค่ไหนมันก็ทุกอย่างที่อาดูที่จำนะคะจำ
1: หรือบ้านหัวโค้ดแห่งนี้ครับเป็นจุดที่เชื่อมต่อ
0: ใช่เพราะว่าถ้าเขาไม่คิดจะมาทำหัวโค้ดนะก็จะไม่เจอกันเขาก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ไปทำงานแต่นี่พอเขารู้จะมาทำมันก็คงถึงเวลาที
1: ่หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการต่อวัย Continue Age ทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาอย่าลืมนะฮะความต่างวัยไม่ใช่อุปสรรคครับแต่ความสัมพันธ์กับคนรอบตัววันนี้ผมคุณครูแล้วก็ลูกศิษย์ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
3: รายการต่อวัย Continue Age และรายการอื่นๆของเราได้ที่ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาหรือทางแอปพลิเคชัน TP Channel .org วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาแสดงความคิดเห็นได้ที่ Line Official TP Channel นะครับ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม21ณพระที่นั่งอัปเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นสุทนารีนาถพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6และทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาระลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคนและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสากฎหมายแห่งเนติพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงออสเตรียทรงสามัญผู้มีอำนาจเต็มเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นขังดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิตติยศขึ้นในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงมหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยุรกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสิริพัฒน์มหาวชระปฏิบัติพระกรณียกิจศาสตร์และประชาชนเป็นทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภัยไทยเพื่อสนับสนุนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนดีมาศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหพระปรีชาสามารถและการส่งงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานเกียรติคุณอาทิประชันจาก UNODC ซึ่งเป็นรองนักงานว่าด้วยยาเสพติดตาดและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นในการต่อต้านความรุนแรงต่อนอกจากนี้ทรงกิติยาภานเรนทิราหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

0: การมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: รัฐบาลห่วงสุขกำชับเฝ้าระวังโรคเลี่ยงลุยน้ำหากไม่จำเป็นพร้อมเปิดสายด่วนสาธารณสุขนางสาวลดิดาเพิ่มสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยนายว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับหน่วยงานในสังกัดติดตามและดูแลผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนอย่างในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดเดินลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำท่วมเป็นเวลานานเนื่องจากน้ำและสิ่งสกปรกรวมถึงต้องระมัดระวังอันตรายจากระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมนางสาวรดิดากล่าวว่าขันที่ควรเฝ้าระวังได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูโรคระบบทางเดินอาหารโดยประชาชนใหม่ดื่มน้ำสะอาดล้างร่างกายหลีกเลี่ยงการสัมผัสยุงกัดโดยเฉพาะเด็กผู้ตัวและผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำเดินลุยน้ำขอให้สวมรองเท้าบูทหรือรองเท้าหุ้มสูงน้ำท่วมหลังสัมผัสน้ำบูและน้ำสะอาดทันทีอา

0: แพ้ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมและหากมีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อรุนท้องเสียต่อเนื่องหรือหายใจลำบากควรรีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากไฟดูดและกระแสไฟฟ้าภายในบ้านก่อนที่น้ำจะท่วมถึงและไม่สัมผัสรวมถึงหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสายไฟเสาไฟหรือนายพัฒนายังแนะนำให้ประชาชนเตรียมของใช้จำเป็นแห้งไฟฉายและแบตเตอรี่ยาและอุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์กันน้ำเอกสารสำคัญและเครื่องมือสื่อสารและครอบครัวได้ในกรณีที่เดินทางหรือการเข้าถึงบริการได้รับผลกระทบ
1: แล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกนรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บุญที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทย์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: โอ้โหกว่าจะครบกัน3คน
1: โอ้โหวันนี้ก็เป็นพิเศษนะเป
2: ็
1: นEP พิเศษสำหรับรายงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่นะที ่เรียกว่า Senate Forum ชุดสำนักวิชาการแล้วก็คณะอนุกรรมการวิจัยเราจะจัดงานทุกปีครับ
2: ครับ
1: ที่บอกทำข้อมูลจริงถูกไหมข้อมูลวิจัยเนี่ยเข้ามาเพื่อจะพิจารณากันกองกันนะ
2: ครับ
1: และนอกเหนือจากนั้นที่เรายังมีมหาวิทยาลัยที่เราติดตามการดำเนินการวิจัยด้านการวิจัย
0: แล้วทั้งหมด55สถาบัน
1: อันนี้ครับเพียงแค่เอาไฮไลท์บางส่วนนะฮะที่เราไปมาแต่ละที่เนี่ยนะครับเขามีงานวิจัยเขามีทั้งนวัตกรรมเขามีทั้งองค์ความรู้อะไรซึ่งดีมาก
2: ๆ
1: เน
2: ี
1: ่ยเนี่ยประเทศไทยเราคือเรียกว่าไอเราก็ผ่านนะฮะเวทีคอนเฟรนซ์เวทีอลังอย่างนี
2: ้วิจัยแล้วที่สำคัญต้องนำมาใช้จริงได้แล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนแล้วออกมาเป็นโปรดักต์ดีๆมากมาย
0: เขาบอกว่าจะเอางานวิจัยเข้าห้าง
1: เขาแค่หิ้ง
0: ครับ
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องห้างด้วย
0: ครับผม
2: ปิ้งได้เลย
0: พูดแล้วจะหาว่าโม้
2: ครับ
0: ไปดูงานพร้อมกับเรา3คนพร้อมๆกันดีกว่าความสนุกจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแล้วครับ
2: รับจากไหนดีตรงนี้ไหมครับที่ไหน
0: มา
1: ครับอันนี้ก็จริงๆเนี่ยเรามีเวทีด้วยที่ให้ขึ้นอันนี้น่าสนใจฮะพาร์ทนี่เป็นเฟรมเวิร์คเราทราบเรื่องเอจิ้ง
0: เป็นยังไงขอสั้นๆให้พวกเราเข้าใจหน่อยครับ
3: ก็คือของดีด้านเราอันนี้เนี่ยควรที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นข้อมูลผู้สูงอายุนะครับดูว่าผู้สูงอายุของประเทศไทยเนี่ยนะครับในเรื่องของประเด็นทางด้านการในสังคมแล้วก็เรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งตอนนี้เราเก็บมาเป็นปีที่12

0: แล้วแล้วปัจจุบันนี้ทั่วโลกจะรู้จักเรานะครับเมื่อใครประเทศไหนต้องการข้อมูลตัวนี้เขาจะติดต่อ
1: ทำมาทำอะไรบ้างครับ
0: ก็ตอนนี้ครับตอนนี้ที่เราน่าเสียดายก็สิ่งที่ใช้ของเราแต่หน่วยงานต่างประเทศตอนนี้ใช้ของเราเยอะนะครับอย่างตอนนี้เรารอผลว่า OECD เนี่ยให้เราไปทำการวิเคราะห์เพื่อจะดูว่าคนไทยหลังจากอายุ60ไปแล้วเนี่ยปีซึ่งตอนนี้เรากำลังเปรียบเทียบกับในอาเซียนด้วยกันจริงๆเรามีเว็บ Aging and Retirement in Thailand ก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องการมีอายุมากขึ้นแล้วก็
2: เข้าไปดูแลหาข้อมูลถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามได้ด้วย
0: งานตีพิมพ์งานวิจัยที่มีการศึกษา
1: อยู่ในนั้น
0: เลยครับในนั้นด้วย
2: เลิศมากครับ
3: ตรงเชียงรายใช่ไหมสวัสดีครับ
4: ก็วันนี้ครับทางแม่ฟ้าหลวงครับหลักก็จะมีทั้งขมิ้นชันครับมะแขวน
2: ครับ
4: ครับหลังจากผลงานวิจัยของอาจารย์ที่จากคอสเมติก
1: ชับเด็ดเลยขมิ้นชันที่นี่เยอะดีเยอะมากคือถ้าปลูกไม่ดีขมิ้นจะไม่ชันนะฮะ
5: สองไม่เลยชันหน่อย
4: ครับชอบขึ้นเขาครับครับแม่ฟ้าหลวงเรามีร้านค้าของก็สามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook แกรมได้ครับหรือว่า TikTok ก็โต
2: บูธต่อมาต้องผมเลยครับผมครับ
1: เฮ้ยคุณจ
2: บ
1: ที่นี่เหรอ
6: เก่าเลย
2: สว
7: ั
2: สด
7: ี
2: คร
7: ับ สวัสดีครับ
8: คือเป็นการเลี้ยงไก่เพื่อได้ไข่ที่มีคุณภาพค่ะลูกค้าของเราก็คือเชื้อราผลิตสารสีแดงออกมาค่ะคือสารเค้าคือเชื้อรา
2: ถ้าของแท้ก็อย่างนี้
8: ใช่ค่ะเราไปผสมให้ไก่กินนะคะแล้วเราก็คือมันเป็นจริงแล้วเมื่อก่อนเราจะรู้จักแค่แลคโตบาซิลัสพวกแบคทีเรียถ้าซื้อไข
2: ่เราจะรู้
1: อันนี้
8: อะไรบ้างคะอันนี้
1: กับอันนั้นไหม
2: ลองดู
8: อ๋อใช่ถูกต้องค่ะคือเรามองว่าเขาเรียกความนูนในเชิงวิชาการคนกับเหลวเพราะฉะนั้นใหม่จริงๆจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ที่เรา
1: ไม่ใช่ว่าเป็น
8: แบบนี้อันนี้อากาศขาออกเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มเหลวแล้วก็จะเริ่มเสีย
9: ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องจักรนะคะใช้กับเกษตรกรน้ำมันนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าใช้น้ำมันปุ๊บเขาใช้น้ำมันแค่70บาทลดลงไปอีก 30%
2: ลดลง
9: ใช่ค่ะตัวอันนี้ค่ะค่าใช้จ่ายก็ไม่เยอะทำนาข้าวปีเดียวก็คุ้มทุนแล้ว
2: คือแล้ว
9: ใช่
1: ครับยังไงมั่งฮะการทำงานของ
9: เครื่องยนต์ค่ะคือโดยทั่วไปลักษณะแล้วก็เอาเครื่องยนต์เนี้ยคือตัวนี้แต่ว่าชุมชนพัฒนาต่ออีก
1: ครับ
9: เขาก็ไปต่อกับตัวรถของเขาแทนที่จะต้องมานั่งลากเนาะเขาก็ต่อไปไหนไปได้ใช่ค่ะ
2: เขาบ้านนี่ทำยังไงเขาจ่าย
9: ติดต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเลยค่ะ
2: ที่คณะอะไรครับจ่าย
9: คณะเกษตรและชีวภาพ
1: คณะเกษตรและชีวภาพ
10: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลราชภัฏวิไลลงกรณ์นะครับวันนี้วิจัย
11: สวัสดีค่ะอันนี้เป็นนวัตกรรมความชื้นนะคะในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจก็จะมีอันนี้เป็นรูปแบบเป็นต้นแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงแมลงเพื่อเป็นอาหารของทั้งคนแล้วก็สัตว์นะคะแบบปิดๆค่ะแล้วก็แบบ
12: ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องตรวจวัดดินตรวจวัดน้ํานะคะเพื่อที่จะแนะนําเกษตรกรค่ะว่าให้ใส่ปุ๋ยในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมไปจะต้องปรับยังไงค่ะเครื่องตัวนี้สามารถที่จะแนะนําได้เลย
10: ส่วนอีกนวัตกรรมนึงนะครับก็จะเป็นตัว

0: เตาเผาถ่านก็คือเราร่วมพัฒนาตัวเตาขึ้นมาเนื่องจากว่าตัวเตาของเรานะครับศึกษากระบวนการมันให้เกิดการเผาที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นลดมลพิษ PM 2.5 หรือควันนะครับสิ่งที่ได้ออกบอลตัวถ่านนะครับอันนี้จะเป็นถ่านดิบครับแล้วก็ตัวอีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำส้มควันไม้ก็คือตัวนี้ครับตัวไล่แมลงเนี่ยมันจะมีน้ำส้มควันไม้ปกติมันจะเป็นสีดำหรือน้ำตาลแดงแต่อันนี้เราคือใช้กระบวนการกั่นนะครับตัวนี้จะเป็นชุดกั่นที่เราอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เอามาร่วมกับตัวเตานะครับใช้พลังงานน้ำส้มควันไม้นะครับตัวนี้10บาทถ้ากั่นออกมาแล้วตัวที่เราทำนะครับตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ20จังหวัด
1: ครับ
0: ตัวเตานี้จะอยู่ที่ประมาณ700กว่าเตาครับที่ดำเนิน2ปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ใช่ครับชุมชนสร้างเองครับ
2: เรา
1: อ๋อเราจะมันมีเป็น700กว่าเครื่องแล้ว
0: ใช่ครับมีเงื่อนไขอยู่ว่าไม้ที่เข้าขึ้นถ้าเตาใหญ่ไม้เข้าก็จะใหญ่ตามเพราะฉะนั้นจะเป็นการส่งเสริมการตัดไม้เป็นในตัวดังนั้นเราก็จะเป็นเงื่อนไขบังคับไปในตัวครับ
1: อันนี้จริงๆอันนี้แหละที่บอกว่าไม่นะฮะนวัตกรรมการวิจัยแล้วออกมาแล้วถ่ายทอดเห็นมั้ยถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วแต่ละที่เค้าสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่คืออะไรที่มันยั่งยืนจริงๆครับแบบนี้ครับอันนี้เป็นอีกบูธนึงใจมากเลยครับ
3: มาจากหน่วยงานที่เรียกว่าบพขไข่นะครับวิจัยกับผู้ประกอบการ
1: ครับ
3: ที่เห็นทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงาน
4: ครับ
3: ส่วนเล็กๆ
1: ครับ
3: จริงๆโครงการบพขเนี่ยมีเป็นพันๆโครงการ3โครงการเท่านั้นเองครับอันนี้
5: ตัวนี้นะฮะหนังสังเคราะห์จากส่วนเหลือทิ้ง
1: โอ้
5: ใช่ฮะคือหนังเนื้อมะม่วงนะมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ลองดูนะครับเท็กซ์เจอร์ก็คือใกล้เคียงกับหนังแท
1: ้อุ้ยมันสัตว
2: ์เหมือนหนังเลยอ่ะ
5: ควรนะ
4: แต่ไม่ใช
5: ่ใช้วิธีหมักดอง
2: โอ้
5: เจลข้างบนเราก็ไปอบต่อ
6: เวจี้นะคะเป็นผักที่อินทรีย์ที่ไม่มีที่ปกติเนี่ยผู้บริโภคจะชอบผักอินทรีย์ที่สวยงามเวลาจะซื้อใช่มั้ยเศษเหลือที่ยังมีคุณค่าอยู
1: ่
6: เราก็เลยเอาเศษเหลือของผักอินทรีย์นะคะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์โดยผู้ประกอบการนะคะขับนกด้วยรักสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ไม่มีเศษเหลือทิ้งด้วยนะคะตัวที่เราอยากชินบาจากผักของเรานะคะแล้วก็ซอสนะคะทุกอย่างทํามาจากเลยเอามาสกัด
1: เวจี้บาร์เลย
6: ใช่ค่ะที่ท่านถืออยู่นะคะดํานะคะค่ะ
3: อันนี้เราทํากับผู้ประกอบการทีนี้กล้วยไม้มันมีความสวยงามมีอะไรต่างๆแต่พอวันนึงมันก็โรยราใช่มั้ย
4: ครับ
3: เราก็เลยบอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้มั้ยครับเราก็เลยบอกว่าเราเอาเทคโนโลยีทางด้านโลหะไม้เนี่ยกลายเป็นดอกไม้ทองคํา
1: โ
3: อ้แต่ทีนี้แบบไม่เก่งไง
4: ครับ
3: เราก็เลยจัดประกวดนะฮะเราก็เลยจัดประกวดให้นิสิตทั่วประเทศเนี่ย
4: มาออกแบบ
3: มาออกแบบแล้วจัดการแข่งขันทีนี้ได้รางวัลที่2ฮะ
4: ครับอาจารย์ครับ
3: คิดว่าคืออะไรฮะ
1: ใบอะไรขอมั่นหน่อยนะ

0: ติดที่ซัพพอร์ตระบบเกษตรปลอดภัยไปอันนี้คือต้นน้ำเป็นเตาไบโอชาร์จที่จะเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ด้วยความที่เรามีนักวิทยาศาสตร์และวิศวะอยู่ร่วมกันเพราะนั้นเตาของเราสามารถซัพพอร์ตชุมชนได้ในเชิงพาณิชย์เราก็ทำได้เหมือนกันนี่คือปัจจัยการผลิตที่ตัวแรกที่เราเอามาโชว์เรามีตัวโรงงานต้นแบบค่ะผลิตจุลินทรีย์ที่จะซัพพอร์ตผู้ผลิตหรือว่าผู้ประกอบการรายใหม่กิจด้านจุลินทรีย์ก็ให้มาที่โรงงานเราแต่ในคุณภาพระดับชุมชนที่จะทำให้เกษตรกรสามารถผลิตจุลินทรีย์ได้ด้วยมาตรฐานเดียวกับของบว.ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
0: อันนี้เป็นส่วนต้นน้ำ
1: ครับ
2: ปลายทางใน
0: ส่วนปลายทางเราก็จะมีนักวิจัยค่ะที่จะเอาพวกวัตถุดิบของประเทศไทยของผลิตภัณฑ์พวกเครื่องสำอางเสริมอาหารต่างๆซัพพอร์ตเกษตรกรค่ะ
3: พิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะมหาวิทยาลัยของเราสนับสนุนชุมชนเพื่อที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปของอาหารที่พร้อมสำหรับจำหน่ายซึ่งเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรับผลักดันออกมาสู่ผู้การรับรองตามมาตรฐานสกรีนแคร์ที่อยู่ในทีมสกินลองชีวิตผิวหน้าของเราในระดับเซลล์ชั้นลึกค่ะเพื่อให้ผิวของเรายั่งยืนอยู่กับเราได้อย่างยาวนาน
1: อาจารย์กระติบไม่หน่อยที่แพงไหมอาจารย์กระติบ
3: ไม่แพงค่ะสินค้าต้องได้ค่ะเพื่อต้องการให้พวกเราได้ใช้ของดีในราคาที่เราสามารถเข้าถึงได้ทุกๆคนนะคะ
1: สกินแคร์นะครับ
4: เป็นวัสดุ
1: ครับอาจารย์ครับ
4: ทำจากมูลสัตว์ครับเป็นตัวที่เพิ่มช่วยเพิ่มทางบำรุงดินไปด้วยครับ
1: ครับอาจารย
4: ์ฮะอันนี้งานวิจัยสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์รามคำแหงจากใบไม้ใน
1: แปลว่าจะมีตัวเดียว
4: เป็นชิ้นเดียวในโลกคร
5: ับอ๋อใช่ไหมแต่ละชิ้นเนี่ยคือ
4: ไม่ซ้ำกันเลย
5: ไม่ซ้ำกัน
4: จะได้สีแล้วก็ลวดลายที่เป็นสีโทนชมพูม่วงแดงก็จะเป็นผืนแบบนี้เป็นผ้าคลุมไหล่ซึ่งผืนใหญ่มากแล้วก็งานพวกนี้มันเป็นงานคราฟ
1: ครับอาจารย
4: ์เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งวัสดุที่ใช้เนี่ยสารเคมีก็อยู่ในครัวเป็นไม่ว่าจะเป็นสารโซโบเลต
1: ครับอาจารย์ครับ
4: ผ่านความร้อนตัวน้ํายามันจะทําให้สีเคลือบติดอยู่บนผืนผ้าแล้วก็ไม่หลุดเลยเป็นงานธรรมชาติ
6: สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะเรามาจากมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะจะอยู่ในเขตพื้นที่ EC ภาคตะวันออกเกี่ยวกับพวกพืชเศรษฐกิจที่เป็นที่มีเปลือกหอยนางรมเป็นจํานวนมากชีวพันธุ์สําหรับต้นทุเรียนค่ะก็คือตัวปุ๋ยค่ะแต่ว่าปุ๋ยเราจะเสริมแร่ธาตุและชีวพันธุ์มันจะเป็นการดูแลรักษาล้ม1ต้นคือ10ปีต้องปลูกใหม่เลยใช่มั้ยคะอันนี้เราต้องดูแลตั้งแต่รากตั้งแต่โลกของมันเลยค่ะ
7: ตอนนี้มาดูแลทุเรียนเอง
6: ใช่ค่ะ
7: แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
6: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้นทุเรียนผลเลยค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นซึ่งคล้ายๆไซอาเบตค่ะไซอาเบตมาจากธรรมชาติ 100% เลยค่ะเรามีเปลือกกันทิ้งเยอะมากค่ะเราเลยนำอันนี้คือเป็นการนำเปลือกหอยนางรมมาบดละเอียดลูกน้ำยุงลายค่ะ
1: อย่าบอกว่าที่ผมเห็นต่อไปเปลือกทุเรียนอย่าบอกนะจ๊ะนะมันทุเรียนอ่ะ
6: เปลือกที่เหลือ PMC ค่ะหรือว่าคาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลสค่ะมันเป็นสารเคมีที่เราจะมีค่ะมาเป็นพวกสารแอดดิทีฟในพวกอาหารในพวกเวชภัณฑ์เวชภัณฑ์เราจะนำเข้าหรือสั่งเคาะจากสารเคมี CMC แบบนี้เลยค่ะ
7: นี่คือมันก็เรียกว่าฟูปลูกหรืออะไรก็มาเป็นสิ่งที่จะบำรุงต่อเพื่อจะปลูกอะไรต่อไป
6: ใช่ค่ะ
1: เวสต์มีที่คิดต่อ2ไป3
6: ใช่ค่ะ
7: แล้วโชคคุณค่า
1: สุดยอดเลยครับ
8: ที่แม่ดินเด้งดึงนะครับดินตัวนี้นะครับสามารถปลูกพืชได้เลย3
1: เดือน
8: ใช่ครับ3เดือนไม่ต้องใส
7: ่ไปปลูกต้นไม
8: ้ถูกต้องครับ
7: โอ้โหไม่โท
8: ษนะครับหมดฮะ
1: ที่เนี้ยเหรอครับ
8: ใช่ครั้งเดียวแล้วก็เป็นแบบพร้อมเราสามารถเจาะรูตรงนี้นะครับแล้วก็

0: ต้องการได้เลยนะครับ3เดือนไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับ
1: พืชตั้งเดย
2: ์นะ
1: ตั้งเดย
3: ์พืชตั้งเดย
1: ์นะ
2: คร
1: ับ อ
2: าจารย์ครับชื่อแต่ละชื่ออาจารย์
0: พืชตั้งเดย
1: ์
2: ดินเด้งถึง
0: พืชตั้งเดย์ครับผม
3: คืออะไรครับทำอะไรครับปุ๋ย
0: ตัวนี้จะเป็นปุ๋ยนะครับเป็นวัสดุปรับปรุงดินแล้วกันครับต
2: ั
0: วน
2: ี้เขาจะมีเด้งถึง
0: ปุ๋ยปังตั้งเดย
2: ์ตั้งเดย
0: ์พืชตั้งเดย์
2: พืชตั้งเดย์กับนวัตกรรมใหม่ๆของมอ
0: แม่เจ้า
2: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับพี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธอะไรครับ
3: เนี่ยชื่อติดหูครับก็คือสกสว
2: ครับผม
3: แน่นอนเลยว่าเขามีเด็ดๆอะไรบ้างครับ
2: แนะนำหน่อยครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสวนะคะหรือชื่อเต็มๆว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาซึ่งสกสวค่ะดูแลกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกองทุนววน.ที่ดูแลงบประมาณวิจัยของประหน่วยจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานต่างๆทั้งมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยกรมกองต่างๆที่มีงานวิจัยทั่วประเทศนะคะประมาณ200กว่าหน่วยงานด้วยกันนะคะแล
2: ้
4: วก็วันนี้ค่ะปสวค่ะต้องเท้าความก่อนว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าเรามีองค์ความรู
2: ้
4: เราก็เลยอยากจะเป็นข้อต่อความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่รัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาแล้วก็ผู้ที่ดูแลนโยบายนะคะใช้งานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยให้เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการผลักดันร่างนำไปสู่การเป็นนโยบายหรือการนำไปใช้ในพื้นที่ของค่ะอ
2: ัน
4: นี้ก็คือเราโชว์โครงสร้างระบบวิจัยของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันก็จะมีโครงสร้างต่างๆ
3: เพราะฉะนั้นเอาหลักง่ายๆก็คือในทุกมิติของสังคมเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ภาครัฐ
4: ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ทุกอย่าง
2: ไปหมดเราไปหมดเลย
4: ค่ะแล้วก็ส่วนทางขวามือดิฉันก
2: ็
4: คือเป็นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะครับก็เราจะมีกลไกในการผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ไปมีคอหลักเป็นกลไกในการทำโพลิซีมีงานpolicy forum ร่วมกันกับทางรัฐสภาอย่างต่อการหรือท่านสสสวท่านใดที่อยากจะได้ข้อมูลงานวิจัยก็สามารถ
2: ประชาชนล่ะครับอาจารย์ครับถ้าอยากจะรู้อยากจะทํายังไงแนะนํายังไงได้บ้างคร
4: ับก็มีช่องทางสื่อสารงานวิจัยต่างๆนะคะก็จะมีทั้งก็จะมีแพลตฟอร์มข้อมูลTech to Biz ที่สําหรับผู้ประกาศแพลตฟอร์มถ้าอย่างไรก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านติดตาม Facebook ของส
3: องท่านจะเป็นบุคคลทั่วไปเป็นองค์กรเป็นบริษัทอะไรก็แล้วแต
2: ่
3: ถ้าท่านต้องเองหาทุนหรือว่าจะหาผู้เชี่ยวชาญอะไรก็แล้วแต
2: ่เรีย
3: กว่า
2: one stop
3: เรื่องวิจัย
4: เราเป็น system integrator หรือผู้เชื่อมโยงไทยละกันค่ะเพราะว่างานวิจัยเราก็จะส่งไปให้ถึง
2: มันจบได้ดี
4: เป็นภาษีของประชาชนกับ
2: ได้ครับ
3: และอย่างงานที่เป็นงานที่เราทางอนุกรรมการจัดเป็น Senate Forum ก็ด้วยวัตถุประสงค์งานร่วมกับสำนักเลขาธิการมานะครับต่อเนื่องอีกต่อไปนะครับ
2: ครับสุดยอดมากๆเลยครับเบย์ครับ5เขาเรียกว่าที่มาร่วมงานกับเรา55ที่มหาศาลเหลือเกินครับดร.เอกครับ
3: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราดูทุกมิตินะฮะมิติทางด้านเนี่ยเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะฮะซึ่งวันนี้เขามาออกบูธเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเพื่อให้เห็นจะเห็นเลยว่าช่วยทั้งเศรษฐกิจพื้นฐานนะฮะ
2: ถูกต้องครับ
3: ในเรื่องของสุขภาพ
2: ถูกต้องครับ
3: ต่างๆนานานะครับเขาก็ยังมีในเรื่องของทุกมิติเลย
2: แต่ผมเห็นทนโดยแท้จริงสุดท้ายแล้วที่มาทั้งหมดคร
3: ับ ว่างบประมาณจะมาจากที่ไหนนะฮะมาจากประชาชนเพียงแต่ว่าเรามีกระบวนการเห็นไหมเรามีผู้เชี่ยวชาญมาก

0: ลับคืนไปยังประชาชน
1: ครับผมฟอรัม2026ที่จัดที่รัฐสภาแห่งนี้แหละครับวันนี้เราลาไปพร้อมกันตรงนี้ครับสวัสดีครับ
2: You are one สมาชิกวุฒิสภาของเราหลายท่านแบบเดินแฟชั่นโชว์ซึ่งนะคะทั้งเสื้อผ้า

ชระเพียงเพชรเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินสถิตกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์เจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระทัดรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ต้อนรับเข้าสู่รายการข้อซักถามกระทู้ถามถามที่ตอบตอบที่ถามกับข้อซักถามกระทู้ถามอยู่กับผมครับนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนาฬิกา30นาทีทางทีสิบนะครับเว็บไซต์ TPation สามารถรับชมผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android กับแอปพลิเคชัน TP Channel ครับร่วมติดตามกระทู้ที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถามทั่วไปรวมไปถึงกระทู้ถามสำคัญที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรบ้างในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร569มีวาระคุณณัชนนท์ศรีก่อเกลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7จากพรรคภูมิใจไทยในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาโดยมีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการนี้ครับมีการมอบหมายให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้มาตอบกระทู้ถามแทนนะครับได้หยิบยกสถานการณ์อุทกภัยและส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลังถึงแนวทางของรัฐบาลในผู้ประสบภัยรวมไปถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานจังหวัดน่านเนี่ยไปปรับใช้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอื่นๆต่อไปอย่างไรครับในส่วนของรายละเอียดการถามตอบกระทู้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันครับ
1: ที่ 1.1.3 กระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านณัชนนท์ศรีก่อเกลือถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านติดภารกิจสำคัญนะครับช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ตอบกระทู้ถามแทนครับแล้วก็ขณะนี้ท่านรัฐมนตรีอยู่แล้วณัชนนท์ศรีก่อเกลือได้ตั้งกระทู้ถามครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมณัชนนท์ศรีก่อเกลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอำเภอสะบ้าย้อยตำบลลำไพรของท่านครับกระทู้สดเรื่องเยียวยาประชาชนที่ประสบ3คำถามในเบื้องต้นนะครับผมจะสอบถาม1คำถามคือทำไมจังหวัดน่านเผชิญวิกฤตน้ำท่วมและดินสไลด์ซ้ำซากกระทบประชาชนกว่าอยากจะสอบถามท่านเจสช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัดกระทรวงมหาดไทยแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดน่านรัฐบาลดำเนินอย่างไรบ้างวันที่19ถึง2169ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงไปลุยกับพื้นที่ด้วยตัวเองท่านมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ผู้ประสบภัยอื่นอย่างไรและสุดท้ายครับประชาชนจังหวัดน่านถามแรกขอบคุณครับ
3: ผู้แทนราษฎรที่เคารพรักและเพื่อนสมาชิกเศรษฐไทยเศรษฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดไทยธานีกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มาตอบกระทู้ถามสดจากเพื่อนสมาชิกท่านณัชนนท์ศรีก่อเกลือในประเด็นคำถามนะครับที่ท่านได้ถามว่าสืบเนื่องน่านว่าสาเหตุที่เกิดนะครับแล้วก็มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรเราได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปอย่างไรบ้างแล้วนะครับ

สาเหตุที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดน่านเนี่ยทุกข์ไปอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในกรณีล่าสุดเนี่ยนะครับที่เกิดในพื้นที่เป็นเวลานานนะครับเลนบอมนะครับตกอยู่กับที่นะครับค้างอยู่ที่เวลานานในพื้นที่ราบสูงนะครับดินนะครับที่อุ้มน้ำไว้จนสุดท้ายเนี่ยดินลงมานะครับแล้วก็ไหลบากลงมาโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวเรื่อยจนถึงพื้นที่เทศบาลอำเภอลบนะครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมดูพื้นที่นี้มีนะครับอาจจะการลุกล้ำพื้นที่ด้านบนหรือเปล่ามีการลุกล้ำในการของขึ้นไปทำปลูกพืชไร่หรือเปล่านะครับก็ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับก็ต้องขอคสช.เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนในเขตข้างบนเขาเนี่ยนะครับได้ทำการคืนพื้นที่ให้กับกรมอุทยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นระยะเวลาเนี่ยเกือบ10ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ไม่มีการลุกล้ำในเขตพื้นที่อุทยานแล้วนะครับแล้วอุทยานก็มีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำทุกๆปีนะครับได้อันนี้ยืนยันพื้นที่อุทยานในการที่จะขึ้นไปครับแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีในส่วนของป่าที่เมื่อมีการเสื่อมโทรมอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำการอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าตรงนี้อาจจะช่วยได้ในเรื่องของไอ้รากเฉียบพันธุ์นะครับแต่ก็สืบเนื่องจากสภาพอากาศของภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนไปนะครับผมเชื่อว่ามันได้รับปริมาณก็ตกเป็นเวลานานขนาดนี้เนี่ยก็จะเกิดกับสถานการณ์เลนทีนี้เราก็มีการแจ้งเตือนลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือนะครับถูกส่งไปยังจังหวัดให้จังหวัดเนี่ยทำการมอนิเตอร์อำเภอปัวนะครับแล้วก็อำเภอที่ถัดลงมานะครับขออภัยที่ผมจำชื่ออำเภอไม่ได้นะครับในค่ำคืนนั้นเนี่ยนะครับก็มีฝนตกหนักนะครับเราก็มีการออกเซลบอร์ดแคสต์นะครับแต่หลังจากที่เราออกเซลบอร์ดแคสต์ไปเนี่ยมันเป็นเวลาที่นะครับอย่างที่เราเห็นในสภาพในคลิปวิดีโอนะครับว่ามาเรือนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้นำรถหรือว่ายานพาหนะออกมาจากพื้นที่ตรงนี้ก็ทำให้เกิดด้วยกับการที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนบริกรนะครับเขาก็เลยคิดว่าในสถานการณ์ของปีนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดเหตุรุนแรงขนาดนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจหนึ่งนะครับที่เราก็ต้องเข้าไปน้องประชาชนนะครับดินโคลนเนี่ยก็ค้างอยู่ตามพี่น้องประชาชนนะครับบางบ้านเนี่ยก็สูงถึงประมาณเมตรครึ่งนะครับบางบ้านก็1ฟุตนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นความเสียข้าวของเนี่ยเสียหายแทบจะ 100% นี่นะครับทางรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกับกระทรวงมหาดไทยเราได้กำหนดระดมสรรพกำลังนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการประสานงานจากเพื่อนพี่ๆกู้ภัยต่างๆนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาภัยเราก็ได้ระดมเครื่องจักรนะครับทั้งหมด190หน่วยนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนยังมีพี่ๆทหารนะครับพี่ๆอาสานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากต่างเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็มีการไฟฟ้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้

็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่รวดเร็วนะครับที่พี่น้องประชาชนจะได้สามารถจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเรือนได้นะครับในส่วนของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการที่จะฟื้นฟูเยียวยานะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินครม.นะครับที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทนะครับธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าเวลา3วันทำการนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ย2ล้านบาทเอกสารนะครับครบถ้วนนะครับก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิตนะครับตรงการนะครับของทางจังหวัดนะครับที่ส่งมอบไปแล้วเนี่ย 4,000 ล้านบาท 27,355,000 ว่าจากประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นการบูรณาการเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะเข้านี่เราก็มีการเตรียมการนะครับเราใช้แผนรับมือสถานการณ์นะครับโดยที่ใช้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยไปเป็นแกนนำในการวางแผนวางระบบทุกอย่างนะครับซึ่งปกติจะไม่ได้ถูกใช้แผนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการที่จะเป็นแกนนำในการที่จะเป็นวางระบบวางแผนแต่ที่หน้าเนี่ยเราใช้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการทำงานต่างตรงนี้มันก็เลยเห็นเป็นระบบระเบียบนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนนะครับวางว่าหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบตรงไหนนะครับใครมีหน้าที่จะทำอะไรนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะนั้นการทำงานก็เลยออกมาเป็นรูปแบบขั้นตอนแล้วก็การที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้ท่านเชนเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นนายกอยู่เนี่ยนะครับการสั่งการการดำเนินงานเนี่ยก็ง่ายที่จะสั่งการให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายหนึ่งนะครับที่เห็นผลในการบูรณาการของจังหวัดน่านครับผมหลังจากนี้เนี่ยนะครับณขณะนี้เนี่ยก็ยังมีเทศบาลนครใกล้เคียงเนี่ยก็ยังมีส่งเครื่องพื้นที่จังหวัดน่านที่ยังโคลนนะครับแล้วก็เรื่องทำความสะอาดน่านนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาก็จะคืนสภาพเหมือนเดิมก่อนที่จะถูกสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับผลกระทบที่นะครับไม่ใช่เฉพาะกับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับในสภาพเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบเกิดขึ้นทั้งจังหวัดที่อาศัยการท่องเที่ยวเป็นหลักแต่ปรากฏว่าสารของทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นจากอินฟาข่าวนะครับหลายๆสำนักข่าวการสื่อสารออกไปในเรื่องของอุทกภัยในเรื่องของภาพสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยนะครับพอมันออกไปในโซเชียลกลายเป็นว่าพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบไม่ได้มีความเสียหายจากอุทกภัยพื้นที่ที่เลยขึ้นไปหน่อยเนี่ยนะครับก็ถูกการแคนเซิลที่พักแบบ 100% เต็มในแนวทางในการแก้ไขกลายเป็นว่าแทนที่อำเภอเซอร์ก็มีปัญหาในการที่จะต้องผลกระทบภาคเศรษฐกิจนะครับอันนี้เราก็ต้องขอทำความเข้าใจนะครับแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าการที่สื่อสารเนี่ยมือแล้วผมก็คิดว่าอันนี้ก็ต้องเป็นแนวทางให้กับจังหวัดอื่นๆนะครับว่าเวลาต่างเนี่ยการที่สื่อสารในบริเวณที่จำกัดหรือว่าพยายามทำความเจนในเรื่องของเส้นทางในการเดินทางนะครับระยะเวลาในการเกิดภัยหนึ่งแต่ข้อมูลข่าวสารยังถูกแชร์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเที่ยวนะครับก็เกิดความกังวลที่จะมาใช้พื้นที่ที่จะมาเดินทางมาท่องเที่ยวสุดท้ายก็เกิดความเสียหายให้กับท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆครับ

0: คร่าวๆนะครับในส่วนของจังหวัดน่านครับผม
1: ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านพร้อมกับมีการนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆแล้วครับโดยเฉพาะการบูรณาการหน่วยงานให้มีระบบการแจ้งเตือนให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจในระดับความเสี่ยงและการสื่อสารให้การรับมือภัยพิบัติเป็นไปอย่างครบต่อประชาชนและพื้นที่ให้ได้มากที่สุดครับเดี๋ยวช่วงนี้มาช่วงหน้ายังมีการถามตอบกระทู้ช่วงที่2ให้ติดตามกันต่อพักสัก
2: ไหนหรอกกินไปนิดเดียวเอง
3: แล้วถ้าเป็นล่ะ
2: ไหนหรอก
4: เดี๋ยวนี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจัดไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
1: ข้อสักถามกระทู้ถามถามที่ตอบตอบที่ถามกับข้อสักถามกระทู้ถามครับคุณผู้ชมครับติดตามการถามตอบกระทู้ในช่วงที่2นี้กันต่อนะครับโดยสส.ณัชนนท์ได้สะท้อนประสบการณ์หาทางด้านของเจ้าหน้าที่อุปกรณ์กู้ภัยการเดินทางรวมไปถึงความพร้อมของโรงพยาบาลจึงมีการสอบถามไปทั้งก่อนเกิดเหตุขณะครับพร้อมกับตั้งคำถามถึงแนวทางใช้เพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างไรได้บ้างและแตกต่างจากรูปแบบการช่วยเหลือแบบเดิมอย่างไรครับในการถามตอบกระทู้ช่วงที่2จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันต่อครับ
5: ข้อที่1ครับเกิดเหตุการณ์ไม่สามารถที่จะระดมเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เพราะน้ำท่วมที่ราชการหรือว่าจุดรวมพลปกติเป็นจุดรวมพลนะครับปรากฏว่าน้ำท่วมหมดโรงเรียนข้อที่3ครับก็คือไฟฟ้าในพื้นที่ครับท่านประธานถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากโดยการสื่อสารทั้งหมดโดนตัดหมดเลยอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉพาะห้างร้านต่างๆไม่สามารถทำได้ข้อที่4ครับระบบสัญญาณโทรศัพท์ล่ม Facebook หรืออื่นๆมันก็มีผลอย่างมากกับพื้นที่น้ำท่วมนะครับข้อที่5ครับอุปกรณ์การช่วยเหลือเบื้องต้นเรือท้องแบนแทบจะไม่มีเลยครับท่านประธานกู้ภัยที่สำคัญใหญ่ครับเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายของรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่มีในพื้นที่ส่วนข้อที่6ครับอาหารสดผักอื่นๆนะครับไม่สามารถจะเข้าพื้นที่แต่ละอำเภอได้เพราะว่ามีการตัดขาดถนนข้อที่7ครับปั๊มน้ำมันปิดสายไฟตัดไฟเรียบร้อยปั๊มน้ำมันไม่สามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่จะมันไปเติมรถในการช่วยเหลือไฟสำรองครับคือโรงพยาบาลไม่มีไฟและปั๊มน้ำมันไม่มีไฟนะครับในโรงพยาบาลไม่สามารถดำเนินการก็จะเกิดวิกฤตนะครับสำหรับคนฟอกไตเป็นคำถามครับท่านรัฐมนตรีมาตรการป้องกันและช่วยเหลือ 1. ก่อน 2. ขณะเกิดเหตุอย่างไรและข้อที่3รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรขอบคุณครับ
0: การเกิดภัยพิบัติที่พื้นที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับและทุกสิ่งที่ท่านพูดมาเราดำเนินการ

0: และก็หลังนะครับท่านสบายใจได้เลยนะครับตราบใดแล้วก็ผมยังอยู่กับกรมป้องกันและสาธารณภัยเราได้วางระบบในการแก้ไขปัญหาหมดทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันนะครับเรามีการวางระบบอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมนะครับสิ่งที่ผมกล้าพูดและมั่นใจที่ผมพูดว่าผมไม่ห่วงก็แล้วเรามีการลงไปในพื้นที่แล้วก็จำลองสถานการณ์ในสิ่งที่ท่านพูดน่าเป็นห่วงเลยครับในสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราทำการแก้ไขปัญหาแล้วก็รองรับระบบทุกระบบนะครับเพื่อจะเตรียมรับสถานการณ์กับอุทกภัยถ้าจะเกิดขึ้นอีก
1: ที่สามเป็นคำถามที่สำคัญมากก็คือประกันภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อวันที่1กันยา2569คณะรัฐมนตรีมีมติระบบภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลจะเป็นผู้ซื้อประกันให้กับประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศของน้ำท่วมลมพายุแผ่นดินไหวรัฐบาลมีแนวทางอย่างไรและถ้าเปรียบเทียบกับการช่วยเหลือรูปแบบเดิม 1. ประกาศขอใช้งบกลางครั้งนี่ก็คือแบบเดิมครับแบบที่2ครับก็คือการซื้อประกันให้กับคนไทยมติครม.เพราะฉะนั้นรัฐบาลคิดว่าและขอทราบเหตุผลในการดำเนินการอยากทราบว่าระหว่างการช่วยเหลือแบบเดิมกับการทำประกันรูปแบบเนี้ยรูปไหนรูปแบบไหนดีกว่ากันขอบคุณครับ
0: ว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเราต้อง 3-4 หมื่นล้านบาทจะต้องการเงินตรงนี้เนี่ยเอาไปเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนแต่เราจะทำยังไงล่ะครับทำไมเราไม่ป้องกันทำไมเราไม่เพิ่มในการป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหาแต่ถ้าเราเพิ่มเงินตรงนี้ไปแนวทางของการป้องกันแล้วเงินในทางเยียวยาล่ะในเมื่อเราก็ไม่รู้ตายตัวว่าไอ้เงินที่ขึ้นทุกปีมันต้องใช้เงินขนาดไหนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการประกันภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหลังคาเรือนเราก็สรุปมาว่ารัฐบาลจะทำประกันภัยพิบัติกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหลังคาเรือนรวมแล้วประมาณ30ล้านหลังคาเรือนเนี่ยเราจะนะครับวาตภัยในกรณีน้ำท่วมเมื่อไหร่ที่น้ำท่วมท่านจะได้รับเงินทันทีเลย 10,000 บาทไม่รวมกับค่าซ่อมแซมบ้านนะครับก่อนหน้านี้ท่านต้องรอว่าวพันเนี่ยนะครับครม.จะให้ไหมและถ้าเกิดครม.ไม่มีตังค์จะทำยังไงไม่มีงบกลางจะทำยังไงแต่ต่อไปนี้ท่านไม่ต้องถ้าเรามีเรื่องกองถ้าเรามีประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะรู้ฉันกำลังจะมีเงิน10,000แรกแล้ว10,000แรกฉันจะเอาไปทำอะไรฉันสามารถจะคิดได้แล้วว่าจะต้องไปซื้ออะไรอะไรที่พังส่วนเรื่องซ่อมบ้านก็อีกก้อนนึงนะครับวาตภัยวาตภัยเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็สำคัญก็ตภัยนะครับต้องไปให้ท้องถิ่นต้องไปเดินสำรวจนะครับจะต่อไปนี้ลมพัดนะครับเช้ามาลมพัดหลังคาเปิดมาพี่น้องประชาชนก็จะรู้แล้วว่าชั้นแรกท่านก็จะได้ 5,000 บาททั่วหน้าแต่ถ้าอาคารบ้านก็จะได้ในส่วนของซ่อมแซมนะครับในส่วนของซ่อมแซมเนี่ยก็จะไม่เกิน 100,000 บาทแต่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยวงเงินเนี่ยก็จะสูงสุดอยู่ที่ 87,000 กว่าบาทนะครับความรวดเร็วที่เราจะได้ตอนที่เราจะได้แน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ย1เรื่องเศรษฐกิจ

0: นะครับผมยกตัวอย่างอย่างที่น่านเนี่ยนะครับน้ำมาน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับถ้าตรงนี้พี่น้องประชาชนรู้แล้วว่าได้10,000แล้วแน่ๆนะไปสั่งของรอได้เลยไม่มีที่นอนนะครับไม่มีเครื่องนุ่งห่มตรงไหนนะครับเขามีวงเงินอยู่10,000 บาทเฮียอาซ้อนะครับร้านขายของได้นะครับว่าอีกไม่เกิน15 วันหรือ7 วันเนี่ยนะครับได้เงินจากตรงนี้มาก่อนเอาผ้ามาก่อนเอาผ้าห่มมาก่อนเอาที่นอนมาก่อนตรงนี้ก็เป็นความรวดเร็วนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้และอีกอย่างนึงอบต.ก็ไม่ต้องเอาตังค์ไปจ่ายตัวเลขทั้งหมดบางทีที่เราคิดเนี่ยแค่ในเรื่องของงบกลางที่เราจ่ายสะสมเนี่ยเอาไปให้กับพี่น้องประชาชนอีกตรงนี้อบต.ก็ไม่ต้องแบกภาระครับในเมื่อเรามีประกันภัยที่จะเข้าไปช่วยไปจ่ายถ้าผมพูดในเรื่องเม็ดเงินมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวบริษัทประกันเขาก็จะไม่ยอมรับในเงินนะครับแต่ผมเชื่อครับว่าตรงนี้เนี่ยในส่วนของปี1 ตุลาคมเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะคุ้มนะครับและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับการวางแผนการใช้เงินของรัฐบาลนะครับรัฐบาลเดียวในการที่จะเอาไปซื้อประกันภัยส่วนที่เหลือเนี่ยที่เคยต้องตรงนี้นี่แหละนะครับก็จะเพิ่มโอกาสในการลงทุนในด้านอื่นๆนะครับตรงนี้แหละผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่สมควรที่จะทำมานานแล้วแล้วก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบของกองทุนนะครับอาจจะเรื่องของรูปแบบของการเป็นทำเป็นบริษัทแบบไหนก็ว่าไปนะครับแต่ผมว่าอันนี้สิ่งสำคัญคือความรวดเร็วน้องประชาชนครับผมส่วนเรื่องรายละเอียดนะครับก็กำลังปรึกษาหารือลงรายละเอียดในเรื่องของในการซ่อมแซมในเรื่องของตัวเลขแต่สิ่งชัดๆเลยก็คือในเรื่องของ10,000 บาทและก็100,000 บาทในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย2 ล้านบาทครับก็ขอบคุณในเรื่องของประเด็นนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะเสนอแนะนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเรายินดีนะครับยินดีที่จะรับฟังนะครับช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงในการที่จะหารือแล้วก็จะออกในรูปแบบให้ชัดเจนนะครับแต่เราจะพยายามจะทำให้ทันในวันที่1 ตุลาคม
1: ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนี้ได้วางระบบในการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติในด้านต่างๆทั้งเชื้อเพลิงและการช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมกับมีการเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วนะครับขณะเดียวกันครับรัฐบาลอยู่ระหว่างการผลักดันระบบประกันภัยพิบัติเพื่อจะให้มีการเร็วและแน่นอนมากขึ้นรวมไปถึงช่วยลดภาระด้านงบประมาณของภาครัฐและองค์กรปกและนี่คือทั้งหมดครับกับการถามตอบกระทู้ในวันนี้กับรายการข้อซักถามกระทู้ถามคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา20:30ทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เว็บไซต์ tpchannel.org channel ด้วยนะครับร่วมติดตามคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมนันทคมประสาทพรทำหน้าที่สวัสดีครับ

องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาสั่งอว.ให้สถาบันการศึกษาในสังกัดปรับรูปแบบการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีอว.โพสต์แจ้งวันนี้นอกจากการบริหารจัดการณ กทม.อย่างใกล้ชิดแล้วกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ

0: พี่น้องประชาชนในทุกมิติอย่างเต็มที่ในส่วนของกระทรวงอว.ที่รับผิดชอบสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วเราได้มอบนโยบายด่วนที่สุดไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมคะในกำกับของรัฐ27แห่งมหาวิทยาลัยรัฐ9แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอีก75แห่งการดำเนินมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยในช่วงยายนดังนี้ฐานศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือพื้นที่เสี่ยงงดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่โดยให้พิจารณาใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ทดแทนเพื่อความคลากรตั้งศูนย์ช่วยเหลือให้หน่วยงานและสถาบันและบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงจุดพักรถและหน่วยบริการสุขภาพสำหรับผู้ประสบภัยให้เตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายเช่นยานพาหนะและการดูแลสำหรับการช่วยเหลือในส่วนอื่นๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ไปอย่างไร้รอยต่อกระสิและยึดหลักความเสมอภาคของผู้ใช้แรงงานคณะกรรมการได้มีมติให้เลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกราคม2569 16 นาฬิกาเนื่องจากหากจัดเลือกตั้งในขณะที่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัดข้องจัดและเกิดความเสี่ยงในการเดินทางทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจากกรมเพื่อซ่อมแซมยานพาหนะและรถ EV ที่ถูกน้ำท่วมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายหลังน้ำลดกระทรวงการพยพและจัดพื้นที่ศูนย์พักพิงโดยใช้ระบบ MS เกาะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงได้ทันทีสามารถโทร300ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงกระทรวงศึกษาธิการมอบอำนาจให้ผู้ออกแบบการสอนได้ทันทีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมเตรียมงบประมาณและทีมอาชีวะอาสาลงพื้นที่ซ่อมแซมอาคารเรียนและบ้านเรือนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังติดตามและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดโดยใช้ยุทธศาสตร์หน่วยตอนบนควบคุมตอนล่างเร่งระบายตอนล่างและเร่งระบายลงอ่าวไทยให้เร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนการอพยพฉุกเฉินอิ่มเป็นผู้ประสานงานข้ามหน่วยงานรวมกับกระทรวงกลาโหมนำรถยกสูงเข้าช่วยเหลือและอพยพกลุ่มเปราะบางออกประธานวุฒิสภาสั่งด่วนงดประชุมวุฒิสภา 28-29 กันยายนนี้หลังกทม.ประกาศเขตพื้นที่ตามที่ประธานวุฒิสภามีคำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันจันทร์ที่29และครั้งที่12สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันอังคารที่29กันยายน2569เวลา 9:00 น.สมุทิสภาอาคารรัฐสภาเนื่องจากขณะนี้เนื่องส่งผลให้เกิดสาธารณครตามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงวันที่25กันยายน2005ที่สภาจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกกำหนดนัดประชุมลาดังกล่าวทั้งนี้จะมีกำหนดนัดประชุมวุฒิสภาเมื่อใดจะได้แจ้งให้สมาชิกวุฒิสภาทราบต่อไป
1: พัชระ

เที่ยงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงสถิตกลางใจปวงประจึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ผู้บริหารข้าราชการมีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการพักคุยนะคะวันนี้อยู่กับส้มวิภารักไทยค่ะที่จับกับทั้งสสและก็สวนะคะในช่วงของการว่างเว้นจากการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะหน้าใหม่ไฟแรงค่ะที่เป็นถึงนักแสดงเก่าด้วยนะคะวันนี้จะไปพูดคุยนะคะกับสสณภัทรจิตตะพ
1: ิน
0: ันเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันอีก
1: ณภัทรจิตตะพินันกันตานะครับเรียกว่านัดก็ได้นะครับก็เป็นสสก็เดี๋ยวก็จะมีธนบุรีคลองสานราชบูรณะ
0: 4กรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นสสหน้าใหม่ไฟแรงสมัยแรกด้วยใช่ไหมคะเป็นสสที่เป็นหน้าใหม่ไฟแรงแล้วก็เกิดกันมาก่อนเพราะว่าเป็นถึงอดีตนักแสดงด้วยถูกไหมคะ
1: ก็คือมีเคยผ่านประสบการณ์การแสดงครับในภาพยนตร
0: ์ค่ะภาพยนตร์เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะคะว่าเป็นที่มาที่ไปอย่างไรที่มาเป็นนักแสดงแล้วก็มาเป็นสสได้อย่างไรเพราะดู2เส้นทางก่อนอื่นเลยถามก่อนนะคะเรียนที่ไหนอย่างไรบ้างอะคะ
1: ถ้าย้อนกลับไปสมัยมัธยมผมก็เรียนที่โรงเรียนวัดราชโอรสครับผมก็เป็นโรงเรียนย่านฝั่งทนนี่แหละนะครับเขตจอมทองแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนะแล้วก็สมัยเรียนเนี่ยก็เป็นเด็กสายวิทย์นี่แหละนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่เรียนก็ทำกิจกรรมไปด้วยกิจกรรมที่ทำก็คือผมแล้วก็ทำธนาคารโรงเรียนอะไรเงี้ยครับซึ่งในความเป็นบรรณาแต่ม.1ก็คือเป็นตั้งแต่ม.1 ถึงม.6เลย
0: แสดงว่าก็คือมีความชอบทางด้านของการอ่านหนังสือถูกไหมคะแล้วมันมีประสบการณ์อะไรอีกไหมคะที่เรารู้สึกว่าเราเป็นนักการเมืองอะคะ
1: ทีละเล็กทีละน้อยที่เริ่มจากการรักการอ่านนั่นแหละครับเป็นนิสัยที่เอาเข้าจริงเนี่ยก็คือเริ่มมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าม.1 แล้วผมเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือในเวลาว่างอะไรเงี้ยนะหนังสือที่อ่านอยู่บ่อยๆก็คือเด็กนะครับก็แน่นอนแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่พ้นจากนี
0: ้ก็คือปีทุกเล่ม
1: เป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็หนังสือเหล่านี้นี่แหละการอ่านขึ้นมาครับผมแล้วก็พอเข้าโรงเรียนเนี่ยอย่างม.1ที่มีห้องสมุดเนี่ยผมก็บอกครูเลยว่าอยากขอเป็นบรรณารักษ
0: ์ก็คือชีวิตตอนที่เราเรียนอ่ะเรียนไปด้วยเน
1: า
0: ะก็คือเข
1: ้
0: าไปอยู่ในห้องสมุดตลอด
1: ก่อนเข้าแถวเนี่ยก็จะมีคนเข้าใช้ห้องสมุดแล้วผมก็ประจําอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการ
0: ก็คือตอนเช้าก็อาจจะเป็นแล้วพอเราเรียนจบ
1: ครับ
0: เลือกเรียนสาขาอะไร
1: ม.ปลายครับผมก็เริ่มมีชอบดูหนังครับนอกจากอ่านหนังสือแล้วชอบดูหนังด้วยแล้วอย่างเดียวก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเป็นผู้ทําบ้างซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะไม่ได้เฟื่องฟูเท่ากับสมัยนี้กล้องอัดวิดีโอเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าแฮนดี้แคมอยู
0: ่

0: ยังเป็นของยี่ห้อโซนี่อะไรนะก็ที่บ้านก็จะมีอยู่เครื่องนึงก็ลองเอาเอตสั้นภาพยนตร์สั้นเล่นดูอะไรเงี้ย
1: ตั้งแต่
0: ม
1: ัธยมที่ถ่ายเพื่อนมาเล่น
0: ชวนเพื่อนๆมาเล่นนี่แหละครับแล้วก็ลองส่งประกวดดูนะครับสมัยนั้นก็จะมีเวทีประกวดของมูลนิธิหนังไทยครับแล้วก็ได้รางวัลมาทำหนังแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะมันทำแบบนี้มันได้ไหมทำแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ย
1: พอจะบอกได้ไหมคะว่าตอนนั้นจำได้ไหมคะว่าตอนเราทำเป็นแนวๆประมาณไหนคะ
0: ผมมักจะใส่เรื่องประเด็นทั้งหนึ่งเนี่ยที่ทำตอนม.6ก่อนจะจบม.6ครับก็เป็นพรบ.ภาพยนตร์นะครับกำลังถูกพูดถึงซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก่อนจะเป็นฉบับปัจจุบันก่อนจะใช้ปี51ชุดพรบฉบับก่อนเนี่ยยังเป็นเรื่องของการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์กองเซ็นเซอร์อยู่น
1: ะ
0: แล้วกองเซ็นเซอร์ก็จะยังมีอำนาจในการตัดภาพก็เอาเรื่องนั้นแหละมาทำเป็นหนัง
1: นะคะเพราะว่าเท่ากับว่าเราไปเรียนรู้ถึงกฎหมายด้วยแล้วก็เอามาทำเป
0: ็
1: นภาพยนตร์หรือว่าเป็นหนังสั้นสำหรับน้องๆเยาวชนในช่วงตอนนั้นก็คือเข้าไปคล้องจองกันแล้วตอนนั้นที่ทำกับเพื่อนๆคือส่งไปประกวดด้วยถูกไหม
0: ส่งไปประกวดแล้วก็ได้รางวัลกลับมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งอะไรก็เลยเลือกที่จะเรียนมอมหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาภาพยนตร์เลยโดยตรง
1: แล้วก็ตอนเรียนมหาลัยเราก็กับภาพยนตร์ใช่ไหมคะภาพยนตร์ในตอนที่เรียนอ่ะเรายังใส่ประเด็นเรื่องของสังคมเข้าไปด้วยไหมคะ
0: เป็นสิ่งที่ใส่เสมอมาครับในหนังทุกเรื่องที่พี่ทำเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมายึดโยงอยู่กับหนังเรื่องนั้นๆด้วยก็มักจะเนี่ย
1: แล้วตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะเรามีกิจกรรมอย่างอื่นบ้างไหมคะมันมีความเป็นผู้นำที่เราอยากจะเป็นผู้นำเพื่อนๆหรือว่ามีไหมคะ
0: จริงๆถ้าพูดเรื่องชีวิตมหาลัยครับผมอาจจะเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตมหาลัยไม่คุ้ม
1: ทำไมคะ
0: ผมก็จะเรียนอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวครับกับกิจกรรมที่ทำเนี่ยก็คือทำหนังนี่แหละหนังในวิชาเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์สั่งให้ทำเนี่ยก็จะทำแต่จะไม่ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาลัยเท่าไหร่นะเพราะผมรู้สึกว่าเนี่ยที่อยากเรียนมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับก็จะทุ่มเทตั้งใจเต็มที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไอ้ความเป็นผู้นำผมคิดว่ามันมาจากบทบาทผู้กำกับในกองนี่แหละไม่ว่าจะกี่เรื่องเนี่ยผมจะไม่อยู่ตำแหน่งอื่นเลยจะยึดเก้าอี้เดียวก็คือเก้าอี้ผู้กำกับใช่ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นผู้นำในอีกบทบาทหนึ่งนะเพราะว่าเราจะเห็นว่านักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะคือมาเป็นจากหัวหน้าหรือประธานนักเรียนอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: แต่พอได้เห็นอย่างส้มก็เห็นอีกประเด็นสำคัญที่น่าสนใจก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้นำเฉพาะกับการด้านของการทำกำกับ
0: ครับเอาข้อจริงเนี่ยการทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์ครับมีคนหลายสิบคนเลยที่รอการแต่ก็การตัดสินใจเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนหลายอย่างมากเลยทั้งเรื่องงบประมาณที่ต้องเกี่ยวข้องกับการถ่ายทำด้วยเรื่องของคิวถ่ายคนเนี่ยผูกกับผู้กำกับนี่แหละก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างเยอะ
1: แล้วประเด็นอีกสำคัญที่ส้มเห็นก็คือไลฟ์สไตล์ของสสพี่นัทก็การตั้งใจเรียนแล้วก็ยังเป็นหนอนหนังสือด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยคือหน้าตาก็เรียบร้อยแล้วนะพูดถึงพอตอนเราเรียนมหาวิทยาลัยทำงานตรงนี้มุ่งไปทางไหนคะเข็มมันไปทางไหนแหละ
0: ผมเนี่ยแปลกมากนะยมจนมามหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมุ่งมั่นแต่เรื่องเดียวก็คืออยากทำหนังอยากเป็นผู้กำกับอันนั้นก็คือฝันสูงสุดแต่ว่าพอเรียนมาแล้ว4ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าโหเรารู้เรื่องภาพยนตร์มาเท่าดีกับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เรามักจะใส่ในหนังที่เป็นผลงานเราเนี่ยมักจะใส่เรื่องการเมืองมักจะใส่เรื่องสังคมเข้าไปใส่เรื่องประวัติศาสตร์เข้าไปอะไรเงี้ยครับ

0: เขียนนิยายเขียนหนังสือเองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มีหนังสือ
1: กลับไปทำหนังอย่างที่เราชอบเองก็เลยต้องหาวิธีในการเริ่มแรก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับแล้วก็ส่งเวทีมติชนอวอร์ดตอนนั้นยังเป็นมติชนอวอร์ดของสำนักพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเรื่องชนะเลิศเรื่องสั้นวิถีชื่อเรื่องว่าสัจจนิรันดร์ของวันอาทิตย์
0: สัจจนิรันดร์ของวันอาทิตย์นะคะก็เกี่ยวกับเรื่อง
1: พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงครับเมื่อพฤษภาคมปี53
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วมีนิยายด้วยแล้วก็ยังไม่พอค่ะไปนักแสดงด้วยถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นักแสดงตอนนั้นเราไปเล่นครับแล้วก็เป็นนักเขียนนิยายแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนักแสดงเลือกไปเป็นนักแสดงได
1: ้ต้องบอกว่าเราก็ผ่านกระบวนการแคสติ้งปกติเลยครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังของคนในแวดวงนะครับคนในอุตสาหกรรมมองหาคนที่จะต้องสวมบทบทนึงแล้วก็เห็นว่า
0: บทนั้นคือบทอะไรคะ
1: เป็นบทเด็กมหาวิทยาลัยครับผมเด็กปีหนึ่งเลยแต่ว่าตอนที่เล่นเนี่ยก็น่าจะอายุแบบ20กลางๆแล้
0: ว
1: ครับผมก็เข้าไปแคสติ้งปกติครับแล้วก็ก็ได้รับบทนั้นเนี่ยก็ทำเต็มที่นะซึ่งหนังเนี่ยชื่อเรื่องว่า Blue Again ครับผมเล่าเรื่องของเด็กมหาวิทยาลัยจังหวัดก็คือจังหวัดสกลนครเนี่ยครับเข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานครแล้วก็เองกับคนในเมืองนะครับแล้วก็พูดเรื่องประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับหนังมีเซตติ้งที่พูดถึงประเทศทางการเมืองปี53เหมือนกันนี่แหละนะครับเรื่องของการชุมนุมเข้าไปกับเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องประเด็นทางการเมืองหลายเรื่องผสมกันอยู่ในนั้น
0: คือส่วนนั้นแล้วพอมาเล่นมันก็ยิ่งเข้าใจในบทอีกทีค่ะชื่อเรื่องอะไรนะคะ
1: Blue Again ครับ
0: นี่ต้องไปหาไหนได้คะถ้าจะไปดู
1: มีในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งครับ Netflix หาดูได้เลยเสิร์ชชื่อภาษาอังกฤษว่า Blue Again
0: ตอนนี้ก็ยังเปิดเข้าไปดูได้นะคะ

0: ลองเข้าไปดูกันได้นะคะถือว่าจะได้ย้อนวันวานไปกับสสพี่นัทกันอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ไลฟ์สไตล์ค่ะในช่วงของการชุมไม่ได้ไปลงพื้นที่มันอาจจะมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทําอยู่กับ 2-3 เรื่องครับ
0: ค่ะ
1: คือถ้าไม่อ่านหนังสือก็ดูหนังครับเลยนะพอเมื่อก่อนเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยผมก็อยู่ปีกวัฒนธรรมของพรรคประชาชนนะครับก็คือช่วยด้านนโยบายช่วยเรื่องงานอื่นๆเนาะที่ยังไม่ได้มาเป็นผู้แทนเต็มตัวแล้วเนี่ยเวลาว่างที่เคยมีก็แทบไม่มีแล้วนะครับพอเอ๊ะอันเนี้ยมันจะส่งผลจะมีประโยชน์ต่องานบ้างมั้ยถ้าไม่มีก็จะเลือกวางไว้ก่อนแล้วก็ทําสิ่งที่มีประโยชน์กับงานก่อนอย่างเงี้ยเสมอๆครับแต่ว่าเวลาว่างถ้ามีจริงๆ
0: ก็คือยังคงยึดหลักอยู่เหมือนเดิมก็คือตั้งแต่เด็กจนโตก็คือชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบทําภาพยนตร์ด้วยดูเหมือนว่า2เรื่องนี้ค่ะค่อยๆทำให้เราเห็นแล้วประโยชน์แล้วก็ชอบเรื่องของการอ่านการเมืองทีนี้เนี่ยมันมาอยู่ในเรื่องเดียวกันได้ยังไงคะมันมีที่มาอย่างไรทำไมเราถึงเบนเข็มมาทางเรื่องของการ
1: ต้องบอกว่าเฮดอนนะครับมาจากเฮดภาพยนตร์อยู่ในแวดวงวรรณกรรมด้านประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าคนที่ทำงานด้านสร้างสรรค์นะครับ creative economy เนี่ยอุตสาหกรร
0: ม
1: ที่เป็นผู้แทนราษฎรโดยตรงเลยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าขอเข้ามาทำเองสักทีหนึ่งจริงๆมีหลายเรื่องน
0: ะ
1: แต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องพรบภาพยนตร
0: ์
1: นะครับ
0: แต่ตั้งแต่ตอนที่สสพี่นัทบอกที่โรงเรียนตั้งแต่ปีนั้นจนถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยังคะ
1: ครับก็คือจริงๆพรบภาพยนตร์ฉบับปัจจุบันเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี51ก็คือตอนที่มีต้องบอกว่าพรบภาพยนตร์เนี่ยเป็นกฎก็เอาไปอ่านที่มหาลัยคือเอ๊ะมันมีข้อกฎหมายอะไรที่เราควรรู้นะหลังจากจบไปเป็นบัณฑิตภาพยนตร์แล้วเนี่ยครับแล้วก็ด้วยความที่มันเปลี่ยนไปครับก็จะรู้สึกว่ามัน

0: มีหลายเรื่องอ่ะที่ต้องแก้ได้แล้วเนาะมันยังไม่เป็นปัจจุบันมากพอแล้วสำหรับทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะค
0: ่
1: ะบางเรื่อง
0: จะมาพูดได้เนาะอย่างแรกก็เป็นเรื่องระบบปี51เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาจากระบบเฟนซีปี51นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้คณะกรรมการจัดเรทแทนแต่ว่าเรทติ้งเนี่ยมันยังมีเรทที่เรียกว่าห้ามฉายอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เรทค่อนข้างขี่ละเอียดมากนะครับคือมีตั้งแต่สอเสือที่เรียกว่าเรทส่งเสริมไปเรท13 15 18แล้วก็20ซึ่ง20ควรจะเป็นเรทสูงแต่ยังมีเรทสูงกว่านั้นก็คือเรทห้ามฉายนั่นหมายความว่าหนังบางเรื่องที่คณะกรรมการรู้สึกว่าอันเนี้ยกระทบต่อความมั่นคงของประเทศกระทบต่อสิ่งเรื่องเนี่ยคณะกรรมการก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งห้ามฉายได้ด้วย
1: ก็เท่ากับว่าหมดแล้ว
0: เสร็จครบหมดแล้ว
1: อาจจะไม่ได้ออกอากาศถูกไหมคะม
0: ัน
1: ก็ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์มันก็ยังมีคนผลิตน้อยลง
0: ด้วยครับก็คุณมากพอเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าพูดประเด็นนี้เนี่ยจะถูกห้ามฉายหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีประมวลกฎหมายอาญามีกฎหมายอื่นๆใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถใช้โดยที่ไม่ต้องห้ามฉายก็ได
1: ้
0: ถ้าทำผิดแหล่งบังคับใช้ได้แทนถูกไหมครับแล้วก็มองเป็นเรื่องนั้นว่าเออจริงๆมันไม่ต้องห้ามฉายก็ได้นะแล้วก็ไปใช้อำนาจของกฎหมายฉบับอื่นๆเนี่ยเข้ามาบังคับใช้แทนนะครับกับอีกเรื่องนึงที่คิดว่าควรจะต้องปรับแก้ได้นะครับก็คือเรื่องการขออนุญาตโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งพรบ51เนี่ยเป็นยังเป็นเรื่องการต้องขออนุญาตโรงภาพยนตร์เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กไมโครซีนีม่าอย่างเงี้ยนะครับต้องขอในพรบ2ฉบับก็คือพรบภาพยนตร์51กับพรบควบคุมอาคารของดังนั้นมันต้องขอหลายชั้นอันนึงซึ่งแต่ละอันนี้ก็มีข้อจำกัดที่ต่างกันมีเงื่อนไขในการให้อนุญาตแตกต่างจริงถ้าต้องขอพรบฉบับเดียวไปเลยใช่มั้ยครับไม่ต้องทําอะไรให้มันซับซ้อนขนาดนั้นเนี่ยก็จะง่ายต่อภาพยนตร์มากขึ้น
1: ตอนนี้ความคืบหน้าที่ทําอยู่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะเรื่องของกฎหมายฉบับ
0: พรบภาพยนตร์อยู่ในช่วงที่กําลังไฟนอลไลซ์ครับของฉบับพรรคประชาชนนะครับแล้วก็คิดว่าจะอยู่ในไทม์ไลน์ใกล้ๆกันครับของพรรคการเมืองอื่นๆแล้วก็ของฝั่งให้มันเป็นทันยุคทันสมัย
1: ผลักดันร่วมกันไปเพื่อที่จะได้หาข้อตกลง
0: ก็คิดว่าเดี๋ยวเข้าสภาเนี่ยก็น่าจะเป็นการพิจารณาประกบแล้วก็พิจารณาไปร่วมกัน
1: ตอนนี้คณะกรรมการที่สสที่นักดูอยู่เนี่ยมีคณะ
0: คุณหลักๆเลยก็คือคณะกรรมการการกับผม
1: โอ้เกี่ยวเนื่องจริงๆนะ
0: เกี่ยวเนื่อง
1: เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ด้วยอ
0: ่
1: ะแล้วเขามีอนุกรรมการอะไรอย่างงี้บ้างไหม
0: อ๋อการแยกขึ้นมาเป็นเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครและซีรีส์อยากทำอยู่นะ
1: ก็เรียกได้ว่าในช่วงที่เราตั้งแต่เรียนจนมาถึงปัจจุบันเราได้ใช้มันจริงๆอ่ะแล้วมันเป็นผู้กำกับตลอดชีวิตเลยก็ได้แต่เราอาจจะได้ใช้ความรู้ที่เรามีตั้งแต่เดิมเนี่ยมาทำเป็นนักการเมืองก็ได
0: ้นะมันก็ผันแปรคงต่ออุตสาหกรรมนี่แหละครับจริงๆเลือกมาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความชอบอย่างเดียวนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่คนยังไม่ได้คนที่ยังเข้าอกเข้าใจมันเนี่ยอยากแก้ปัญหาอย่างเข้าอกเข้าใจเนี่ยยังมีน้อยที่จะมาอยู่กรรมการชุดนี้แหละ
1: ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะไลฟ์สไตล์ที่เรามีทางด้านของภาพยนตร์แล้วอ่ะมันมีไลฟ์สไตล์อย่างอื่นอีกไหมคะเช่นร้องเพลงไปคาเฟ
0: ่
1: หรือทานอาหารแบบไหนบ้าง
0: จริงๆผมก็ทั่วไปเลยคือถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยหิวข้าวใช่ไหมครับในฐานะสสเขตเรื่องภาพยนตร์เรื่องสารกรรมตั้งแต่ก็จริงนะแต่ว่าก็มักจะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่อยู่ในพ่อแม่พี่น้องเนาะที่อยู่ในพื้นที่เรานี่แหละครับแล้วก็จะตระเวนหาว่าร้านไหนที่เรายังไม่เคยลองยังไม่เคยกินซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมค่อนข้างเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายครับชอบทานทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นข้อจำกัด
1: เขตทางสสเนี่ยเขต24กรุงเทพมหานครมีอะไรแนะนำไหมคะ
0: วันมานี้ผมเพิ่งไปทานอาหารร้านหนึ่งมาครับเป็นอยู่ถนนเจริญนครครับผมเขตคลองสานอยากเชิญครับ
1: ต้องไปแล้วมีรสชาติเนี่ย

0: แรมไม่เหมือนร้านอื่นใช่ไหม
1: ผมเนี่ยจะชอบบะหมี่ที่เส้น
0: ทำเอง
1: เส้นเนี่ยเข้าใจว่าเขาทำเองซึ่งมันไม่ผมไม่รู้ว่าเขามีวิธีลวกยังไงเนาะแต่ว่ามันเหนียวมากแล้วมันยังเด้งอยู่อะไรเงี้ยผมก็จะชอบแบบรสสัมผัสเนาะที่มันเป็นแบบเนี้ยครับ
0: น่าจะชอบ
1: จริงๆผมทานได้หมดเลย
0: ทานได้หมดเล
1: ย
0: เมื่อกี้ร้านชื่อร้านอะไรนะคะ
1: ตรงซอยเจริญนคร55ครับอยู่ติดกันเลยอยู่ปากซอยเจริญนคร55บะหมี่แห้งปูครับ
0: ปูนะคะ
1: ปูครับ
0: ไปแล้วก็ต้องสั่งปูเลยต้องพิเศษด้วยไหมคะหรือไม่ต้อง
1: พิเศษด้วยก็จะดีมากครับผมไปเนี่ยครั้งล่าสุดก็ไปทานสามชา
0: วันเดียวกันเลย
1: ในวันเดียวกันในมื้อเดียวกันนั่นเลยครับไออีเจ้าของร้านก็บอกว่าโหครับ
0: แล้วนอกจากอาหารแล้วมีขนมหรือว่ามีกาแฟอะไรที่ชอบไหมคะ
1: อย่างที่บอกเลยครับผมเป็นคนทานง่ายอยู่ง่ายทานง่าย
0: ไหนก็คือทานได้หมดเลย
1: ใช่ผม
0: เราต้องหยิบหนังสือขึ้นไปอ่านด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเราชอบอ่านหนังสือตลอดเลย
1: ผมมักจะติดหนังสือไปเสมอๆในทุกที
0: ่ใช่ที่เกี่ยวกับหนังสือเนี่ยร้องเพลงอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: เป็นคนที่ร้องเพลงแย่มาก
0: ถ้าร้องได้นี่ต้องจะให้แบบร้องเพลง
1: ขอเป็นทักษะนี้ไว้แล้วกันคร
0: ับพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงแล้วอยากเข้าไปดูตัวตนอยากเข้าไปรู้จักสสพิรัตมากยิ่งขึ้นอยากให้คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่จะได้เข้าไปส่องเข้าไปดู
1: มีทุกช่องทางครับก็เพจ Facebook ครับมี X
0: เสิร์ชไปว่า
1: เสิร์ชชื่อผมได้เลยครับนภัทรจิตพินันกันตาใน Facebook ครับแล้วก็ใน IG X แล้วก็TikTok เนี่ยน่าจะเป็นชื่อเดียวกันก็คือnaphat.peopleparty
0: เข้าไปดูกันได้นะคะจะได้ไปเห็นไลฟ์สไตล์ของสสมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าจะติดตามผลงานอยากจะติดตามผลงานจะเน้นไปที่ช่องทาง
1: บุ๊กเป็นหลักได้ครับ
0: บุ๊กเป็นหลักรวมไปถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือว่ามีเรื่องภาษาได้ใช่ไหมคะ
1: ยินดีครับถ
0: ้
1: ามีอะไรให้ช่วยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผม
0: ที่ติดตามรายการพักคุยเราอยู่บ้างไหมคะ
1: ผมฝากของสามเรื่องแล้วกันคร
0: ับ
1: ก็คือฝากพรวภาพยนตร์ครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็น่าจะได้เข้าสภาแล้วนะครับแล้วก็มีก็อยู่ในคิวแล้วครับเป็นเรื่องของการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญประสมซึ่งทุกวันนี้ก็ยังประสบปัญหาเหมือนกันครับผมก็อันนี้เป็นพาร์ทของสักปากผลงานด้วยนะครับเป็นผลงานเขียนนะครับมีนิยายเรื่องความฝันของชายผู้กลายเป็นดาวฤกษ
0: ์
1: ครับผมของสำนักพิมพ์ Avocado Book
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ภาพยนตร์ก็อย่างที่บอกว่าไปตามได้ทาง Netflix
0: ค่ะไปดูย้อนอีกทีก็ได้นะคะ
1: ผมว่า10ปีที่แล้วประมาณนั้นครับ
0: นะคะไปดูผลงานกันได้นะคะนี่ก็คือว่างหรือว่าวันที่ว่างจากการประชุมเราได้รู้จักสสพินัทมากยิ่งขึ้นนะคะสสหน้าใหม่ไฟแรงจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ไฟแรงเท่านั้นนะคะยังมีผลงานอีกหลายอย่างทีนะคะขอบคุณสสมากเลยนะคะที
1: ่
0: ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะและก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสสณภัทรจิตตพินันกันตากรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการพักช่วงเวลา 11:00 น.นะคะวันนี้นะคะส้มและก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่น้ำตาฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตด้วยสำนึกในพระกรุณาข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทร

0: ารถเลือกรับ Full Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย

0: ่รายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทุกคนดูได้ผู้หญิงดูดีเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคนนะคะอยู่กับนุ่นณัชชานันท์ค่ะ
1: เคยค่ะนะตอนนี้ก็เพราะว่าต้องกู้เงินมาเรียนครับ
2: เคยค่ะส่วนใหญ่ที่เป็นหนี้ก็เป็น
3: เคยเป็นหนี้ครับก็จะเป็นพวกหนี้พวกบัตรเครดิตอะไรต่าง
4: ๆตัวผมกี่เพราะว่าเราต้องการสร้างอนาคต1ซื้อบ้านซื้อรถอันนี้เป็นปัจจัย4ที่เราต้องใช้จำเป็น
0: ทุกคนคะถ้าพูดถึงคำว่าหนี้สินเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากจะหลีกหนีนะคะแต่นุ่นเชื่อแหละว่าอย่างน้อยต้องเคยได้เป็นหนี้กันมาบ้างแหละนะคะเป็นลูกหนี้อะค่ะไม่ว่าจะกรณีของหรือว่าผ่อนชำระสินค้าอะไรก็ตามแต่หรือไปกู้อาจจะเริ่มหนักดวงแบบธุรกิจขาดทุนตกเป็นทาสการพนันอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็ล้วนนำไปสู่ความหนักอกหนักใจเครียดแล้วก็ต้องหาหนทางการแก้ปัญหาซึ่งประเด็นคือว่าคนที่ตัวคนเดียวไม่มีภาระผูกพันอะไรเนี่ยอันนี้ก็อาจจะผ่านช่วงเวลาไปได้ง่ายหน่อยนะคะแต่หลายหลายคนก็มักจะทุกข์เอื้อคิดถึงคนข้างหลังค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนคิดเห็นยังไงไปฟังเสียงพวกเขากันค่ะ
1: ต้องใช้อยู่แล้วค่ะแต่อาจจะเป็นบางส่วน
2: คิดว่าต้องใช้แทนค่ะเพราะว่าเป็นพ่อแม่เรา
3: ก็นะครับถ้าพ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับเราก็ต้องใช้แทนนะครับแล้วก็ถ้าหรือท่านเสียไปนะครับเราก็ได้รับมรดกมาเราก
4: ็ถ้าในความคิดผมว่าสมควรใช้นะพ่อแม่เป็นหนี้เพราะว่าเราส่งเราเรียน
5: ถ้าพ่อแม่เป็นหนี้เราเป็นลูกเราก็ต้องใช้แทนนะครับ
6: ถ้าในฐานมีทรัพย์สินที่เกินได้มรดกเราสมควรที่จะต้องชดใช้แต่ในกรณีถ้าไม่มีมรดกที่เราจะต้องได้รับก็ไม่คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้อะค่ะ
0: เรื่องราวก็เป็นแบบนี้แต่ยังมีประชาชนอีกมากมายในฐานะของสมาชิกครอบครัวนะคะบางคนเป็นพ่อบางคนเป็นแม่หรือจะเป็นลูกๆ ก็ตามที่กลัวว่าจะทำให้คนในบ้านเนี่ยเดือดร้อนหรืออาจจะกลัวเดือดร้อนเพราะคนในบ้านก็ตามไม่ว่าจะแบบไหนคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะในคำถามยอดนิยมว่าถ้าพ่อแม่เป็นหนี้ลูกต้องใช้หนี้แทนไหมนะคะอยู่กับอาจารย์ดร.ภาคภูมิโลหะวริตานนท์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะถ้าพูดถึงหนี้อาจารย์คุ้นเคยดีเลยไหมคะ

0: ผมว่าทุกคนก็เคยมีนะมีเนี่ยใช่ไหมบัตรเครดิตนะฮะ
1: เรียบร้อย
0: ใช่เรียบร้อยเพิ่งจ่ายไปเมื่อวานนี้เอง
1: ส่วนนู่นเนี่ยโอ้อาจารย์นี้ยืมตั้ง 2,000 มั้ยคะ
0: จะดีเลยฮะ
1: คนที่ชมอยู่เนี่ยต้องเคยเป็นหนี้ทีนี้มันมีเคสอาจารย์คะคืออย่างพนันแล้วเสร็จปุ๊บก็คือไปกู้ยืมมาแบบเยอะมากเลยค่ะแล้วเสียชีวิตก่อนที่จะใช้หนี้หมดคำถามคือว่าอ้าวลูกต้องใช้หนี้ต่อไหมนู่นเชื่อว่าเคสแบบนี้คงคลาสสิกมากสำหรับอาจารย์เลยเจอบ่อยเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่จริงๆมันจะเป็นคำถามที่ว่าหนี้เป็นมรดกหรือเปล่าคือตามกฎหมายเนี่ยไอ้ประมวลแพ่งและพาณิชย์เนี่ยฮะมรดกมันมี2 ส่วนนะครับและผิดด้วยซึ่งถามว่านี่เงินกู้เป็นมรดกไหมเป็นนะฮะเดี๋ยวทุกท่านอาจจะเอ๊ะมันไม่ต้องใช้หรือเปล่ามันเป็นมรดกนะฮะแต่ทีนี้ก็คือหลักสำคัญก็คือตัวทายาทก็ยังต้องใช้หนี้อยู
1: ่ค่ะ
0: ก็ต้องรับไอ้หนี้ส่วนนี้มาแต่อย่างไรก็ตามนะฮะกฎหมายก็เขียนช่องเอาไว้ว่าทายาทเนี่ยจะต้องรับผิดไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่เขาจะได้รับเพราะว่าอันนี้ในแง่ของความเป็นธรรมนะฮะเขาก็มองว่าเอ้ยหนี้เนี่ยมันเป็นหนี้คู่ตายมันไม่ใช่หนี้ของทายาทแปลว่าได้มรดกมาเท่าไหร่ก็โอเคชำระหนี้จบก็เจ้ากันไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลักกฎหมายนะฮะ
1: ค่ะแสดงว่าพูดแล้วเหมือนแบบอู้หนี้เป็นมรดกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: ตกทอดสู่กันได้
0: ใช่
1: ก็อย่างเคยอาจารย
0: ์มรดกหนี้ก็ต้องรับเนี่ยคือค่ารับทั้งทรัพย์และหนี้นะฮะอันนี้คือมรดกอย่างที่เรียนไปนะฮะมันมีทั้งสองส่วนแต่ทีนี้ก็คือหลักการก็คือว่าก็คือมันจะต้องชำระหนี้ก่อนนะอันนี้เป็นลำดับนะฮะกฎหมายเขียนไว้ว่าโอเครวบรวมทรัพย์สินมาผู้ตายมีทรัพย์สินที่ผู้ตายค้างเอาไว้แล้วเหลือก็ไปแบ่งปันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลำดับที่เขาต้องทำหมายความว่าเลย ตัวทายาทเขาก็ต่อสู้ได้ว่าเขาไม่ได้รับมรดกนะเขาเลยไม่ต้องไปรับผิดต่อเจ้าหนี
1: ้อ
0: ันนี้อันนี้ในแง่ของความเป็นธรรมนะฮะ
1: ซึ่งแสดงว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่ามีสิทธิ์ที่จะ
0: มี
1: เคสแบบนี้
0: ผมว่ามีเราต้องรับหนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าอันนี้ต้องทำความเข้าใจฮะหนี้ที่ไม่เป็นการเฉพาะตัวกูก็มองว่าทั่วไปฮะว่ามันก็รับได้นะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอย่างที่ว่ามันก็รับผิดไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ได้รับไปซึ่งทายาทยกขึ้นต่อสู้ได้นะอันนี้เป็นข้อต่อสู้ของทายาทอยู่แล้วโดยปกตินะฮะ
1: โอเคแสดงว่าแปลว่ามรดกสมมติมรดกที่ได้รับมาแต่ถ้ามีหนี้ก็คือต้องเคลียร์หนี้ให้จบก่อน
0: ถูกต้อง
1: นะคะอันนี้แสดงว่าจากคำถามก่อนหน้าว่าพ่อแม่มีหนี้หลายล้านสมมติแล้วกลายเป็นว่าลูกไม่ได้รับมรดกเลยอย่างนี้ก็ต้องที่จะ
0: คือคนก็จะกลัวคนก็จะหนีไปก่อนแต่จริงๆเขายกไปข้อต่อสู้ได้อันน
1: ี้ค่ะ
0: มาเจ้าหนี้มาฟ้องเราเอ้าแล้วฉันบอกฉันไม่ได้รับมรดกเลยมันก็ยกเป็นข้อต่อสู้ได้ฮะ
1: ซึ่งอันนี้คือจะว่าไป
0: ตามกฎหมายเลยฮะกฎหมายก็เขียนชัดเจน
1: เอาถึงว่ากันไปตามกฎหมายอีกทีนึงนะคะในกรณีนี้ถามหนี้ก่อนดีกว่าทีนี้เมื่อกี้เราเข้าใจแล้วมันเป็นมรดกอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วตัวหนี้เองมันมีกี่แบบยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: จริงๆก็แบ่งในแง่กฎหมายก่อนแล้วกันเป็น3ประเภทนะฮะก็เรียกว่าหนี้กระทำการจ้างทาสีบ้านใช่ไหมฮะก็คือคนที่มารับจ้างทาสีบ้านเนี่ยเขาเป็นลูกหนี้นะลูกหนี้ที่เขาจะต้องไปทาสีบ้านให้เรานะฮะนี่เรียกว่านี่กระทำการนะนี่ละเว้นกระทำเรื่องที่คุณจะต้องไปทำนะที่ต้องงดเว้นกระทำการอะไรบางอย่างตามที่ตกลงกันอย่างเรื่องเซ็นสัญญาที่ไม่เปิดความลับสมมติลูกจ้างเซ็นใช่ไหมฮะในเรื่องของธุรกิจนะฮะ
1: ว่าไม่เปิดเผยใคร
0: ใช่เรื่องความลับที่รู้มาในการทำงานแล้วก็ส่งมอบทรัพย์สินถือขายที่ดินใช่ไหมฮะชำระเงินครบถ้วนและก็ต้องโอนที่ดินให้นะฮะหมายนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเรามองในแง่ของความเป็นจริงในแง่ของทั่วการค้าการลงทุนก็ได้นะฮะก็คือมันอาจจะมีหนี้ที่เป็นลักษณะที่ว่าเป็นหนี้ดีนะหนี้ดีก็คือมันก่อให้เกิดรายได้นะก็คือมันเป็นหนี้เพื่อคล้ายๆการลงทุนนะฮะสมมติผมยกตัวอย่างนะกู้เงินไปซื้อบ้านคือคุณกู้ใช่ไหมคุณกู้เป็นหนี้แต่ว่าพอโอเคละคุณชำระไประยะหนึ่งคุณก็ได้บ้านมาเป็นสินทรัพย์ถูกไหมฮะหรือซื้อคอนโดมาปล่อยเช่าก็ไปกู้มามันเป็นแอสเซทมันเพราะว่าก่อให้เกิดทรัพย์สินแต่หนี้ที่ไม่ดีหนี้เล็ก

0: คล้ายๆแบบนี่ในเชิงการบริโภคหรือใช้จ่ายนะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่สนองความต้องการนะก็คือในแง่ของบริโภคสมมติซื้อนี่ไปมีนี่ไปรูดบัตรของที่อาจจะฟุ่มเฟือยอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานะฮะ
1: ก็คือแปลว่าถ้าในมุมเนี้ยมองว่านี่ดีแต่ถ้าเกิดนี่เลวนี่ไม่ดีก็คือเสียไปใช้ไปเสียไปใช้ไปคะนี่เสียนี่มัน
0: นี่เสียครับนี่เสียจริงๆก็อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกธนาคารแหละนะหรือสถาบันการเงินต่างๆที่เราอาจจะไปกู้ยืมมาติดสมมติหรือไม่ได้ผ่อนเลยนะฮะ3.5นี่เสียเนี่ยฮะภาษาอังกฤษหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะ NPL เคยได้ยินเนี่ยมั้ยภาษาอังกฤษก็เรียกว่า non performing loan นะฮะคือหนี้ที่มันไม่หนี้เงินกู้ที่มันสามารถรูดบัตรเครดิตไป3เดือน6เดือนไม่จ่ายฮะไม่มีเงินนะหรือว่ากู้เงินไว้อ้าวถึงกำหนดชำระอันนี้มันก็เป็นหนี้เสียหนี้เสียในฐานะของพวกสถาบันการเงินเค้ามองว่าหนี้ที่ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนแล้วก็เป็นหนี้เสียที่ก็คือผู้ธนาคารก็อาจจะเมินว่าไม่ได้แล้วนะมันเสียซึ่งมันก็เกิดได้หลายรูปแบบนะจะเป็นบัตรเครดิตเป็นสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อเงินกู้ต่างๆนะฮะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ามันมีผลที่จะมีผลในแง่ของเครดิตเวลาที่พูดง่ายๆคุณมี NPL คุณผิดนัดชำระหนี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่ว่าคุณผิดนัดเฉยๆนะแล้วมันจะไม่เกิดอะไรมันเกิดก็จะบันทึกข้อมูลว่าคุณมีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดีทีนี้มันก็จะมีการส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่ว่าเครดิตบูโรนะเครดิตบูโรก็คือคล้ายๆเก็บเง
1: ินไม่จ่าย
0: หกเดือนปีนึงไม่เคยจ่ายเลยจ่ายเลทจ่ายเลทก็อาจจะมีบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือพวกที่ไม่เบี้ยวแหละฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้าว่าต่อไปเนี่ยคุณจะไปกู้ยืมเงินเขาก็จะดูประวัติบูโรไว้ฉันไม่ให้เธอกู้ต่อนะอันนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาเรื่องการเป็นหนี้ NPL หรือหนี้เสียมันก็จะมีผลต่อเรื่องเครดิตในการที่จะไปขอสินเชื่อในอนาคตนะประมาณนี
1: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นคู่สมรสเป็นสามีภรรยาต้องมาช่วยใช้หนี้ให้นะคะถ้าแบบนี
0: ้ถ้าเรามองในแง่กฎปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอันนี้ในประมวลแพ่งและพาณิชย์นะเขาก็จะดูว่าหนี้เนี่ยระหว่างสามีภรรยาหรือเปล่าสิ่งที่นี่ว่าหนี้ร่วมเนี่ยก็คือกฎหมายก็จะกำหนดไว้หลายกรณีนะฮะคือหนี้ร่วมมันจะเป็นลักษณะประโยชน์ร่วมกันของคนในครอบครัวนะคือเขามองว่าสามีภรรยาเป็นเนื้อเหมือนเป็นทองแผ่นเดียวกันเคยได้ยินใช่ไหม
1: คะ
0: ทองแผ่นเดียวกันหมายความว่าถ้ามองในแง่ทรัพย์สินมันทองทรัพย์สินคือมีสินสมรสสินสมรสก็คือทำมาได้ร่วมกันทีนี้เขาก็มองว่าอ้าวถ้าจะมีหนี้มันก็ควรจะรับผิดร่วมกันหรือเปล่าเพราะว่าหนี้ร่วมที่เกิดขึ้นทีนี้หนี้ร่วมมีอะไรบ้างที่ใดฝ่ายหนึ่งก่อนนะฮะจะสามีภรรยาก่อหรือกู้สมรสอะไรขอก็ดีนะฮะมันจะมี5ในกฎหมาย อันที่1ก็คือหนี้เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวนะฮะการอุปการละเลี้ยงดูการรักษาพยาบาล ของบุคคลในครอบครัวและการศึกษานะซึ่งอันนี้เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วอันนี้ชัดเจนซื้อเฟอร์นิเจอร์นู่นนี่อะไรนะฮะจัดหาสิ่งจำเป็นซื้อนู่นซื้อนี่เข้าบ้านเนี่ยได้อันนี้ได้ละอุปการะเลี้ยงดูก็อาจจะเป็นระหว่างสามีภรรยาหรือบุตรก็ได้ระหว่างพ่อแม่ที่มันทำไปเพื่อครอบครัวนั่นคือใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อทุกอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องรับผิดถ้าเขาไม่สามารถชำระได้นะฮะนี่ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรสสินสมรสก็คือถ้าอธิบายง่ายๆแบบเข้าใจง่ายสุดก็คือได้มาระหว่างสมรส
1: ห่างครึ่ง
0: อะไรที่มันเกี่ยวกับสินสมรสเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นหนี้ร่วมนะฮะก็แปลว่ามีหนี้สินอะไรที่เกี่ยวข้องก็ถือว่าเป็นหนี้ร่วมนะฮะอันนี้3นี่ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งคู่สมรสทำด้วยกันนี่ชัดเจนดีแล้วทำประกันไปนะฮะแล้วอันที่4นี่ซึ่งก่อให้เป็นประโยชน์กับตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันซึ่งอันเนี้ย
1: อันนี้คะเช่นเรือ

0: จะไม่ใช่เป็นหนี้ร่วมตามไอ้หนึ่งมันเป็นลักษณะคือมันเป็นหนี้ที่อีเนี่ยคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อไว้และอีกฝ่ายหนึ่งให้สัตยาบันก็คือยอมรับเข้ามาเป็นลูกหนี้เอฉันยอมรับการเป็นหนี้ร่วมกับเธอนะแต่ว่าถ้าไม่ยอมรับก็จะเป็นหนี้ส่วนตัวนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งหลักของการเป็นหนี้ร่วมเนี่ยหลักสำคัญในกฎหมายเนี่ยเขาเขียนว่าถ้าเป็นลูกหนี้ร่วมเนี่ยเขาบอกว่าให้ชำระหนี้จากสินสมรสก่อนคือไอ้แล้วแต่แล้วถ้าไม่พอโอเคเอาสินส่วนตัวสินส่วนตัวก็คือทรัพย์สินส่วนตัวอันเงี้ยกฎหมายนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้ฮะเรื่องหนี้ร่วมนะฮะ
1: ก็คือเรียกว่าจากที่ตอนแรกคิดว่าหารสองก็มีมาดูกันไหมคะว่าแล้วถ้าลูกหนี้ไม่มีเงินจ่ายเมืองนอกเป็นยังไงกันบ้างลองไปฟังค่ะ
2: ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับกฎหมายที่ว่าถ้าลูกหนี้ไม่มีเงินใช้หนี้ก็จะถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายรู้ไหมคะว่าในบางประเทศลูกหนี้มีโอกาสฟื้นฟูสถานะจำเป็นต้องเข้าสู่สถานะล้มละลายเช่นในสหรัฐอเมริกาลูกหนี้ที่หมดหนทางใช้หนี้สามารถยื่นคำร้องขอจัดการหนี้ชำระหนี้โดยอัตโนมัติและจะมีทรัสตี้เป็นคนกลางช่วยทำแผนจัดการการเงินให้ด้วยส่วนในสหราชอาณาจักรสามารถใช้แผนจัดการหนี้โดยสมัครใจจะมีผู้ปฏิบัติการด้านการล้มละลายช่วยจัดการแผนการชำระหนี้และมีเวลาอีกประมาณ 5-6 ปีในการชำระหนี้ความปลอดภัยได้ด้วยในเอเชียเราเองก็มีประเทศอินโดนีเซียที่มีกลไกระงับการชำระหนี้โดยลูกหนี้ต้องทำแผนชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แต่ละรายเห็นชอบถ้าเกิดการไม่เห็นชอบลูกหนี้จะถูกตัดสินให้ล้มละลายนั่นเอง
1: ก็คือถือว่าไม่ใช่แค่ว่าคนที่เป็นลูกหนี้เองเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเงินใช้หนี้ลายได้นะคะอันนี้มีส่งผลว่าหลายอย่างกับชีวิตความเครียดสาเหตุต้องถามอาจารย์ก่อนค่ะว่าสาเหตุของการที่จะอยู่ดีๆเนี่ยกลาย
0: ไปเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้เขาฟ้องนะฮะก็คือโดยเบื้องต้นเราพูดกันง่ายๆนะฮะทีนี้หลักการคือเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้เมื่อไหร่นะฮะมันก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าอันที่หนึ่งนะฮะลูกหนี้มีหนี้สินล้นตนตัวหมายความว่าอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องจำนวนหนี้กับจำนวนทรัพย์มันแน่นอนว่าเจ้าหนี้เขาจะประเมินแล้วแหละว่าโอเคมีคุณมีทรัพย์สินมีบ้านมีที่ดินมีนี่หรือเปล่าถ้ามันไม่มีมันน้อยกว่าหนี้ที่จะชำระก็อันนี้ก็คือเป็นหนี้สินล้นตนตัวนะฮะแต่ทีนี้ถามว่าหนี้จำนวนเท่าใดนะฮะอันนี้ถ้าเป็นเขาจะแยกเป็น2กรณีนะฮะบุคคลธรรมดาเนี่ยเขายึดจำนวนคือ1ล้านบาทถ้าเป็นหนี้1ล้านบาทนะฮะถ้าเป็นนิติบุคคลบริษัทก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะแล้วก็ข้ออีกองค์ประกอบอีกข้อนึงก็คือหนี้นั้นอาจจะกำหนดจำนวนได้แน่นอนซึ่งอันนี้ก็อันนี้ก็คือมันก็แล้วแต่เคสนะฮะซึ่งส่วนใหญ่มันก็คือรู้จำนวนอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของให้ล้มละลายนะครับ
1: ซึ่งการที่อยู่ดีกลายว่าเป็นบุคคลล้มละลายมันส่งผลยังไงบ้างกับชีวิตคะคือเรียกว่าไปออกยังไงด้วย
0: ถ้าล้มละลายเนี่ยถ้าพูดในแง่ของกฎหมายคือมันเป็นเรื่องสถานะบุคคลสถานภาพของบุคคลทีนี้ถามว่าการเป็นบุคคลล้มละลายสมมติฟ้องล้มละลายแล้วศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายปุ๊บสิ่งที่กระทบมากก็คือเขาก็จะถูกจำกัดสิทธิ์บางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเงินนะฮะทำนิติกรรมไม่ได้นี่ทำทางการเงินเหมือนกันคุณไปเปิดบัญชีเข้าต่างๆอะไรพวกนี้ก็มีปัญหาแหละไม่ได้ถูกคล้ายๆถูกฟรีซไว้คือเสียสิทธิต่างๆเช่นรับเลือกตั้งได้อันนี้เป็นสิทธิทางการเมืองและลงต่อสอลงเลือกตั้งไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทได้คุณไปเป็นกรรมการอันนี้ห้ามแหละ
1: ค่ะ
0: อยู่ในบริษัทแล้วตัวเขาล้มละลายอันนี้ก็ทำเป็นกรรมการไม่ได้แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะมีเรื่องหนึ่งที่หลายท่านอาจจะไม่รู้คือห้ามเพราะว่าเขากลัวว่าจะหลบหนีทีนี้ก็คือโอเคละมันถูกห้ามก็จะประสานไปที่ตม.ว่าโอเคห้ามเดินทางแต่ว่ามันมีช่องอยู่ว่าโอเคอาจจะต้องขอศาลไปรายกรณีเมื่อเรามีไปนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องก็คือการเป็นผู้จัดการ

0: รดกเป็นลักษณะต้องห้ามเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้คือพูดง่ายคือทรัพย์สินได้ยังไงก็เป็นลักษณะต้องห้ามซึ่งเราก็เห็นว่ามันก็จะเป็นเรื่องสถานะบุคคลที่เขาอาจจะกระทบเรื่องที่ว่าเขาอาจจะทำอะไรไม่ได้ตามปกติตามนี่กรรมสัญญาเรื่องของการเงินเรื่องลงระดับสสตำแหน่งบริษัทอะไรพวกเนี้ยก็จะถูกจำกัดสถานะสิทธิอะไรบางอย่างตามกฎหมาย
1: แล้วเราพอเจอแบบปึ้งเหมือนสแตมป์ว่าเป็นบุคคลมันยังไงคะแล้วมันต้องยังต้องกลับไปใช้นี่ด้วยไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆก็ช่องทางกฎหมายนะมีนะฮะก็คือหมายความว่าโอเคละสมมติศาลจะต้องทำก็คือยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ปลดจากลมละลายตรวจจับแล้วอะไรก็คืออาสถานะนี้ออกไป
1: ทีนี้สู่ตัวเองก่อน
0: ใช่ระยะเวลาคือ3ปีคือศาลสั่งให้เป็นคนละลายปุ๊บเนี่ย3ปีเนี่ยเขาจะถูกฟรีซไว้เนี่ยไอ้ที่จริงต่างๆเนี่ยทีนี้3ปีก็เขาก็จะต้องมายื่นคำร้องต่อเห็นที่ศาลจะมีคำสั่งให้ปลดจากล้มละลายเนี่ยก็คือก็บอกว่าจะต้องแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ที่ขอรับชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าว่าอะไรหมายความว่าในระหว่างที่ถูกถ้าเป็นคนล้มละลายเนี่ยไม่ใช่ว่าเขามีวิธีการนะฮะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็จะไปดูแล้วแหละเขาก็โอเคไม่เป็นไรฟีดทุกอย่างฟีดบัญชีฟีดไปแล้วก็เจ้าหนี้ก็จะไปดูว่าโอเคคุณมีทรัพย์สินอะไรบ้างล่ะเขาก็โอเคเขาก็จะรวบรวมทรัพย์สินมาแล้วเขาก็เอาก้อนที่คุณมีนั่นแหละไปทำก็คือเป็นขั้นตอนที่เจ้าหนี้ก็จะไปกวนดำเนินการนะแล้วก็ปีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องนะฮะแล้วทีนี้สิ่งที่น่าสนใจในกฎหมายเนี่ยนี่คือพรบ.ล้มละลายเขียนเอาไว้ก็คือว่า3ปีชำระหนี้ได้เท่าไหร่ไม่รู้อาจจะไม่เต็มก็ได
1: ้
0: พอเนี่ยหนี้ที่มีอยู่เนี่ยเขาบอกเขียนว่าโอเคแล้วปลดจากล้มละลายแล้วก็โอเคก็อาจจะลดพ้นจากภาวะหนี้ไปแล้วนะก็ถือว่าเขาก็เหมือนกับว่ามันก็มีหมดมาตรการเชงชั่นแล้วนะ
1: อัน
0: น
1: ี้ก็สมมุติว่าเกิดชีวิตของคนเป็นหนี้เนี่ยหลายเจ้าเหลือเกินค่ะเจ้าหนี้เยอะมันต้องมีการใช้ใครก่อน
0: มีลำดับมีเขาเรียกมีมาสิทธิ์ลำดับก่อนลำดับหลังพรบ.ล้มละลายเขียนไว้มีลำดับกันนะคือง่ายๆบุรีมาสิทธิ์คืออะไรบุรีมาสิทธิ์คือดูว่าอะไรกฎหมายจะเขียนมาอันนี้ได้ก่อนเรามีเงินจำกัดอะไอ้ที่เราลิฟต์มาจากเจ้าโลกเรื่องนี้นะเรามีจำกัดนี่จะจ่ายก่อนจ่ายใครจ่ายก่อนก็คือว่าเราอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่เป็นเจ้าหนี้ลำดับที่เท่าไหร่บุรีมาสิทธิ์ลำดับที่เท่าไหร่อะลำดับก่อนก็ได้ก่อนลำดับหลังก็โอเครอไปนะอาจจะไม่ได้ก็ได้อาจจะเป็นหนี้ศูนย์ก็ได้หนี้ศูนย์เลย
1: จากที่ฟังอาจารย์มาเนี่ยคือถือว่าคำว่าบุคคลล้มละลายตัวบอสไหมคะอาจารย์คือถ้าเกิดเล่นเกมนี่คือเป็นแบบที่สุดของที่สุดอย่างเงี้ยคะอาจารย์มันมีอะไรแย่กว่านี้ไหมคะ
0: ก็ถ้าในทางแพ่งนะทางแพ่งเนี่ยเราก็ถือว่าการเป็นบุคคลล้มละลายนี้น่าจะแย่ที่สุดแล้วกับสิทธิต่างๆนะอย่างที่ได้เรียนไปนะตามนิติกรรมสัญญาเรื่องของอะไรต่างๆนะฮะและจริงๆก็จะกระทบแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการเสียเครดิตในเรื่องของทางการ NPL ใช่ไหมก็จริงๆคล้ายๆกันก็คือไอ้พวกนี้จริงๆก็เป็น NPL แบบหนึ่งนะฮะว่าโอเคละพอคุณจะมาขอกู้ใหม่ธนาคารก็ดูแล้วดูอีกอ๋อล้มละลายมาแล้วมันเป็นสิทธิติดตัวเขาอันนี้ก็อาจจะต้องทำความเข้าใจเจ้าหนี้ก็อาจจะต้องสืบประวัติเยอะนิดนึงนะฮะว่าจะให้กู้ไม่กู้อะไรพวกเนี้ย
1: เพราะเหมือนกับมีประวัติไปแล้วว่าคุณเคยจัดการการเงินของตัวเองไม่ได้
0: แต่จริงๆเครดิตบูโรมันก็ล้างได้นะฮะแต่ว่ามันก็จะล้างประวัติไปแต่ว่าไอ้เรื่องสถานะการบุกรุกลายมันก็ติดอยู่แหละ
1: แสดงว่าใน
0: ค่อนข้าง
1: การแห้งนี่ก็ถือว่าที่สุดของที่สุดในทางอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นคิดจะเป็นหนี้มันควรจะต้องมีการบริหารจัดการยังไงหรือว่ามีกฎหมายอะไรที่คุ้มครองบ้างไหมคะ
0: คิดจะเป็นหนี้นะฮะคือ
1: สิ่งนี้แบบ
0: มันคงไม่คืนใครอยากจะเป็นหนี้อะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่ผมว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของฮะคือผมว่าการกู้ยืมเงินสมมติว่าสถานะทางการเงินเราพร้อมที่จะชำระหนี้มากน้อยแค่ไหนก็อาจจะต้องสมมติว่าโอเคคุณกู้เงินมาแล้วคุณต้องเสียต้องผ่อนเดือนละเท่านี้อีกคุณมีรายได้ไม่พอคุณจะมาไหมเพื่อที่จะชำระหนี้ให้มันตรงตามดีลแล้วมันไม่ให้ไปเสียประวัตินะฮะอันนี้ก็อาจจะต้องประเมินเรื่องของฐานะทางการเงินของเราว่าโอเคเราจัดการแฮนเดิลมันได้ไหมแล้วตอนนี้สมมติว่าเอ้ยมัน

0: เกิดมันเวิร์ดเคียสเกิดขึ้นหมายความว่าเฮ้ยตายแล้วฉันผิดนัดสองงวดฉันไม่มีปัญญาจ่ายสิ่งที่เราอาจจะต้องทำคือเราอาจจะต้องไปเจรจากับเจ้าหนี
1: ้
0: คุยกับธนาคารว่าโอเคเออเนี่ยผ่อนผันการชำระหนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมเธอเราไม่ได้ตั้งใจนะเราไม่มีจริงๆอาจจะขอผ่อนผันใครก็อันใดลดหย่อนให้เราได้ไหมหรือว่าถ้าเราชำระไปได้ประมาณนึงเราอาจจะต้องไปรีไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ก็คือในแง่ที่ว่าออกมา5ปี7ปีแล้วใกล้หมดแล้วก็บอกอ๋อรีไฟแนนซ์หน่อยลดต้นลดดอกได้ไหมอันนี้นี่บ้านหลายๆคนก็อาจจะทำนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการนะฮะ
1: แล้วอีกนิดนึงอาจารย์คะในกรณีนี้ร่วมอย่างนี้เนาะที่เขาแบบหย่ากันเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ต้อง
0: คือมันก็อาจจะต้องดูนะฮะว่านี่มันก่อขึ้นช่วงไหนฮะคือนี่ถ้าคือทันทีที่หย่านี่หย่าแบบปากนะ
1: ค่ะ
0: หย่าไม่ใช่หย่าแบบแยกกันอยู่นะต้องหย่าแบบจดทะเบียนนะไม่ใช่หย่าคือทันทีลงโอเคแปลว่านี่ใครนี่มาแล้วหลังจากเนี้ยใครไปก่อนี่ไม่สนใจแล้วเธอรับไปคนเดียวเพราะว่าถือว่าเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังหย่าแต่ไอ้หนี้ที่ก่อนหย่าโอเคก็ให้มันเป็นหนี้รวมหนี้มันเกิดขึ้นตอนที่คุณเป็นสามีภรรยาคุณก็ยังต้องรับอยู่อาจจะต้องรับผิดชดใช้แทนที่ฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้จ่ายก็ในฐานะที่เป็นหนี้รวมนะฮะอันนี้ก็อาจจะต้องไม่ใช่ว่าหย่าดีนี่มันก็ไม่ใช่
1: คือไม่ใช่ว่าหย่าแล้วจบ
0: มันหนี้ที่เกิดขึ้นหลังแล้วโอเคแต่หนี้เกิดระหว่างมันก็ยังเป็นหนี้ร่วมอยู่ดีมันไม่ได้หายไปไหนคือพูดง่ายคือการหย่าไม่ได้ก็ถือผิด
1: แค่ทำให้หนี้ในอนาคตไม่เป็นของเราแล้ว
0: ถูก
1: นะคะเพราะนั้นเคลียร์นะคะว่ารถหรือยังไงก็ตามแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจัดการนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อคิดจะเป็นหนี้ซึ่งอาจารย์ว่าไม่ได้ต้องมีการบริหารจัดการให้ดีก่อนนะคะว่าเราจะสามารถจัดอื่นๆตามมานั่นเองนะคะค่ะก็ถือว่ากฎหมายวันนี้เนี่ยนะคะรู้ไว้อาจจะได้รู้สึกว่าระมัดระวังเนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่มาให้ความคนได้ดึงสติก่อนที่เหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับกฎหมายอัปเดตได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วันนี้สวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงพาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับได้เวลา Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์วันนี้อยู่ธีรพงษ์ธนันท์นะครับแล้วก็อยู่กันกับอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์สมชายวิจิตรไพศาลกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับชมกันได้กับสรุปข่าวคราวแวดรัฐสภาเมื่อวานนี้พูดคุยกันไปหลากหลายเรื่องราวนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามต่อกันยังมีอีกหลายเรื่องเลยครับ
0: โดยเฉพาะการประชุมสภานะครับ

0: ที่ก็มีการพูดคุยหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามก็ด
1: ี
0: ที่ส.ส.ก็มีการตั้งถามรัฐมนตรีนะครับแต่ประเด็นที่การน้ำช
1: ่
0: วงนี้แน่นอนสถานการณ์ฝนตก
1: พอดีเลยนะตั้งถามรัฐมนตรีว่าจะมีการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยหลายคนติดตามเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็ฝนหลายวันแล้วด้วยมันส่งผลกระทบ
0: แช่นะครับหรือว่าบางพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำก็เกิดน้ำท่วมขังก็เรียกได้ว่าทุกๆครั้งที่ฝนตกเนี่ยจะเกิดน้ำท่วมนะคร
1: ับ
0: ก็นิยมวิทยาถึงสถานการณ์หลายพื้นที
1: ่คือรอบนี้มันมีเพจหนึ่งนะครับที่เขามีการโพสต์แล้วก็ประชาชนอาจจะมีความตื่นตกใจว่าจะเป็นอย่างที่เขาโพสต์ไปหรือไม่อย่างไรก็มีหลายพื้นที่นะหนักอยู่เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันหนักจริงๆทั่วทุกภาคของภาคตะวันออกภาคกลางแบบนี้นะฮะฝนตกหนักเหลือเกินนะครับก็ต้องยอมรับไปแล้วก็ปรับตัว
0: มันคือต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ติดตามประกาศจากหน่วยราชการที่มีเป็นทางการ อย่างกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะมีประกาศการตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างในแต่ละพื้นที่นะคร
1: ับ ย้ำนะว่าต้องรอฟังประกาศจากเพจที่เป็นทางการจากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นหน่วยงานที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟบางทีนะมีการแชร์กันไปแบบนี้หลายคนเกิดความกังวลแล้วก็ตื่นตกใจกันไปนะครับอ่ะกลับมาดูเรื่องที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยน้อยวัย16ที่ช่างชื่อเสียงให้ผู้ชนะการประกวดการแข่งขันเนี่ยอเมริกา Got Talent ซีซั่นที่2เลยก็ว่าได้นะครับที่ต้องบอกว่าคือหลายคนติดตามแล้วก็เชียร์น้องนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วได้
0: ครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าม้ารางวัลชนะเลิศเนี่ย
1: เมื่อกี้บอกว่าซีซั่นที่2ขาดเลข1ไปซีซั่นที่21
0: คุ
1: ณสิริเดชนะต้องบอกว่าทางการเมืองเขาก็ติดตามเหมือนกันอย่างท่านนายกเนี่ยก็ติดตามให้กำลังใจน้องตลอดก่อนที่จะไปนะครับอเมริกาแล้วก็พอกลับมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอมีข่าวคราวแบบนี้ท่านนายกก็รีบแสดงความยินดีเลยนะครับมาดูบรรยากาศกันหน่อยกับสัปดาห์ที่ผ่านมากับท่านนายกอนุทินชัยวีรกูลนะครับก็ร่วมยินดีกับน้องเนเน่รอยัลที่คว้าแชมป์ AGT ซีซั่นที่21ไปได้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวแสดงความยินดีกับน้องแพรวรัตติการอำลอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีนะครับจากภูเก็ตที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตได้สำเร็จนะครับโดยท่านนายกแล้วรู้สึกดีใจแล้วก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ดีใจเช่นกันซึ่งในฐานะรัฐบาลต้องขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่มีกำลังใจนะครับท่านนายกบอกอีกนะว่าตนปฏิบัติภารกิจเนเน่ประกวดที่เอาเอทุกคนในคณะของนายกนะก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องเพราะว่าทุกครั้งที่มีคำว่าไทยแลนด์เกิดขึ้นในเวทีโลกเนี่ยสัก1ล้านครั้งเชื่อว่าอย่างแน่นอนนะครับมีเสียงท่านนายกในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยครับ
2: ดีใจได
3: ้
2: นะครับ
3: ได้วิดีโอคอลไป
2: ลงไปโลดเต้นเหมือนน้องเขาผมในฐานะรัฐบาลต้องขอบคุณน้องเนเน่โดยที่ทำให้คนไทยมีความสุขนะครับคนไทยมีความสุขก็มีเราทุกคนก็ส่งอยู่กันคนละซีกของประเทศนะสหรัฐเราอยู่นิวยอร์กน้องก็อยู่ LA ขอเอ๊ะ LA หรือเวกัสลาสเวกัส LA ใช่ไหมก็ทุกคนในคณะบอกว่าก็ดีใจตื่นเต้นแล้วก็เป็นกำลังใจน้องทุกครั้งที่มีคำว่าไทยแลนด์ที่สี่โลกผมเคยบอกถ้าวันหนึ่งคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งไปได้ไกลนะ
0: ขณะที่ความเคลื่อนไหวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับแน่นอนว่าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็มีการตั้งกระทู้ถามของจากทั้งสสครับแต่ที่เป็นประเด็นเนี่ยข้อสังเกตว่าทำไมกระทู้ฝ่ายค้านเนี่ย

0: ไม่มีรัฐมนตรีมาตอบนะครับเรื่องนี้ประธานสภาก็มีการชี้แจงว่ามนตรีแต่เรื่องของการดำเนินการสภานั้นก็จะต้องดำเนินการด้วยการหารือกันเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับขณะที่ทางด้านของคุณพฤทธิ์ประธานวิปฝ่ายค้านก็บอกว่าอยากให้มีการทดกระทู้ของนี้ประธานวิปรัฐบาลก็แจงว่าไม่สามารถทำแบบนั้นได้เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนเช่นเดียวกันครับนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับทำหน้าที่ประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยในช่วงการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจานายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.พรรคประชาชนได้มีการทักท้วงกรณีรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามด้วยตนเองโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีการชี้แจงว่าต้องเข้าใจว่าการทำงานนั้นแยกฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเจนว่าแต่ละฝ่ายมีหน้าที่อย่างไรส่วนที่ตนเคยผ่านให้มาตอบกระทู้ถามนั้นเป็นคำพูดที่เป็นความจริงตอนไม่มีอำนาจเข้าไปแทรกแซงหรือบังคับให้ฝ่ายบริหารมาตอบกระทู้ได้และที่ผ่านมาในอดีตก็เป็นเช่นนี้ครับโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าตนได้เสนอว่าหากเห็นว่าโดดหรือควรจะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์มากขึ้นก็ต้องแก้ไขข้อบังคับให้ชัดเจนเพราะหากไม่แก้ไขข้อบังคับแล้วมาระบุอำนาจให้รัฐบาลมาตอบกระทู้ก็ไม่สามารถดำเนินการได้โดยก็ย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่จะเรียบร้อยการปรึกษาหารือเป็นส่วนสำคัญหากวิปทั้งสองฝ่ายเห็นเป็นอย่างไรจึงนำมาแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับ
1: ทางด้านนายโสพลก็กล่าวนะครับว่าไม่ใช่การนำข้อบังคับมาหรือว่าผิดเพราะว่าข้อบังคับเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจฝ่ายหนึ่งก็เป็นได้นะครับขณะเดียวกันภายในที่ประชุมเนี่ยมีอำนาจตามข้อบังคับการประชุมข้อ9เรื่องใดที่สามารถอนุโลมได้ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยทำกันมาก็พร้อมที่จะอนุโลมเพื่อให้การทำงานเดินหน้าต่อไปได้แต่หากพบว่าท่านก็จำเป็นต้องสั่งให้ของที่ประชุมนะครับมีเสียงของท่านประธานโสภณสารัมกับบรรยากาศที่ผ่านมาด้วยครับ
2: เนี่ยมันเดินยากมากถ้าจะใช้ข้อบังคับจริงๆฉะนั้นสภามันจะเรียบร้อยได้ก็อยู่บนการปรึกษาหารือเขาถึงมีให้มีวิปเมื่อข้อตกลงของวิปทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเห็นเป็นอย่างไรก็ตกลงนั้นมานี้ที่ห้องประชุมนี้ฉะนั้นทุกเรื่องจึงนี่คือหัวใจของประชาธิปไตยไม่ใช่หัวใจไม่ใช่เราจะมาหักกันว่าเรื่องนั้น
1: คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกว่าขอหารือว่าเข้าใจว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ยังมีแนวทางที่สามารถภายใต้กรอบข้อบังคับเดิมโดยหากจะมีการแก้ไขข้อบังคับในอนาคตสิ่งหนึ่งที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสามารถดำเนินการได้ผ่านการจัดสรรกระทู้ถามสดด้วยวาจา3กระทู้ต่อสัปดาห์ให้กับแต่ละฝ่ายบัตรให้ฝ่ายค้าน2กระทู้และฝ่ายรัฐบาล1กระทู้คุณพฤทธิ์กล่าวด้วยนะครับว่าร่วมกันนะครับว่าที่ไม่มาตอบกระทู้ของฝ่ายค้านอาจกำหนดแนวทางโดยทดกระทู้ดังกล่าวไปยังสัปดาห์ถัดไปเพื่อให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบต่อการไม่สามารถมาตอบกระทู้ตามหน้ามาทดกระทู้ของฝ่ายค้านไปใช้แทนโควต้าของฝ่ายรัฐบาลในสัปดาห์ถัดไปได้ก็มีการบรรจุกระทู้ถามสดได้มากกว่า3กระทู้ต่อสัปดาห์ครับ
0: ขณะที่ทางด้านของคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ชี้แจงนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่

0: ่านมาได้มีการประชุมระหว่างวิป2ฝ่ายและก็มีข้อตกลงร่วมกันเรื่องการแจ้งล่วงหน้านะครับว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีคนใดเพื่อให้สามารถประสานรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้มาชี้แจงตอบกระทู้ต่อสภาผู้แทนราษฎรได้มากที่สุดนะครับโดยคุณกรวีบอกว่าตนไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวและได้พยายามประสานไปยังรัฐบาลให้มาตอบกระทู้ถามแต่ได้รับแจ้งว่าติดภารกิจจึงอยากให้มีแนวทางสำหรับกรณีรัฐมนตรีที่ไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีดำริไว้ส่วนกรณีที่นายพฤทธิ์บอกว่ามีการตกลงกันในที่ประชุมเรื่องการของพรรคประชาชนไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใดส่วนที่ระบุให้มีการทดให้ฝ่ายค้านเรื่องนี้ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนฝ่ายรัฐบาลก็มีประเด็นในเรื่องความเดือดร้อนเช่นเดียวกันมีเสียงช
1: ูเนี่ยให้เอาโควต้าไปเป็นของฝ่ายค้านเนี่ยผมพูดชัดเจนในที่ประชุมครับว่าผมทำให้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานสัปดาห์ฝ่ายค้าน2กระทู้เป็นของรัฐบาล1กระทู้ผมยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยสสอยุธยาเรียงหน้ากัน5คนเนี่ยเขามีปัญหาความเดือดร้อนเหมือนกันครับไม่ใช่ปัญหาความเดือดร้อนมันจะมีเฉพาะฝ่ายค้านหรอครับพวกผมเป็นฝ่ายรัฐบาลผมก็มีปัญหาความเดือดร้อนกระทู้เนี่ยพวกผมก็ต้องการนั่น
2: ต่อเนื่องกันเลยกับเรื่องของกระทู้ถามนะครับพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกไปว่ามีกระทู้ถามเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของน้ำท่วมอยุธยาซ้ำซากทุกปีนะครับแล้วก็หลายบ้านนะตอนนี้เงินเยียวยา 9,000 บาทมาอีกคุณสิทธิเดช
0: ครับก็มีการเรียกร้องอยากให้เยียวยาแล้วก็หามาตรการป้องกันด้วยนะครับ
2: ใช่แล้วต้องบอกว่ามวลน้ำใหม่มาแล้วจะยังไงต่อยาก็น้ำท่วมแล้วล่าสุดสสในพื้นที่อยุธยาก็มีการตั้งกระทู้ถามไปยังรัฐมนตรีนะก็มีคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยก็มาตอบกระทู้ถามว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเขาประเมินสถานการณ์วันต่อวันมวลน้ำเหนือย้ำนะครับว่าน้ำเจ้าพระยาเนี่ยกับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็เร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับโดยย้อนไปเพื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณประดิษฐ์สังขจายสสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยตั้งกระทู้ถามสดไปยังนายการบริหารจัดการน้ำท่วมโดยปริศนานันทกุลรัฐมนตรีมาเป็นผู้ตอบแทนนะครับคุณประดิษฐ์บอกนะว่าอยุธยาเนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมทุกเกี่ยวข้องจะคาดการว่าปริมาณน้ำปี69จะไม่ช่วง 17-24 กันยายนที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มเพิ่มการระบายน้ำจาก900เป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มแล้วก็กระทบกับบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำจึงขอทราบว่าสาเหตุที่ต้องเร่งระบายน้ำเนี่ยน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะทำได้ยังไงบ้างนะครับมีเสียงสส อยุธยาพรรคภูมิใจไทยครับ
3: จำว่าให้เตรียมรับมือภัยแล้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับอยุธยาหวั่นใจครับขนาดปริมาณสะสมน้ำในเขื่อน มีเพียงแค่2ลูกการบริหารจัดการในวันนี้ยังทำมาเป็นแบบนี้แล้วถ้าปีต่อๆไปน้ำในเขื่อนมีปริมาณสะสมจำนวนมากหลายลูกรวมทั้งมีฝนตกชุกใต้เขื่อนเนี่ยทางกรมชลประทานจะมีวิธีการทางรัฐบาลจะมีการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาอย่าง
0: ด้านคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกชลประทานพยายามบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาด้วยการเพิ่มการระบายน้ำทางซ้ายและขวาของ

0: ภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
1: เขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปเนี่ยนะครับที่จังหวัดทางฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีคลองชัยนาทป่าสักแล้วก็จะมีคลองแบ่งสันน้ำออกไปด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเพิ่มปริมาณมากขึ้นช่วง2วันที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็นเมื่อวานนี้480วันนี้กำลังจะเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ซึ่งในเรื่องนี้นะครับสส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยก็มีการฝากให้กรมชลประทานเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยหวั่นว่าจะกระทบกับชาวบ้านจังหวัดนายกรวีปริศนานันทกุลสสได้มีการหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในริมแม่น้ำน้อยเรื่องการบริหารจัดการแล้วก็การระบายน้ำของกรมชลประทานนะครับโดยในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันระดับน้ำในเจ้าพระยาระบายเพิ่มขึ้นมาสูงมากจาก 6-800 ลูกบาศก์เมตรทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจึงขอฝากถึงกรมชลประทานนะครับแล้วก็ทางสาธารณภัยและทางจังหวัดอ่างทองให้ช่วยเร่งรัดในการป้องกันและแจ้งข่าวสารให้กับประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในรอบนี้การตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนจึงอยากให้มีการเตรียมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่อยู่ในริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยอย่าง
2: คุณกรวีนะครับยังได้กล่าวถึงข้อร้องเรียนของชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลรัมมศักดิ์นะครับซึ่งก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างบ้านลั่นทมมาที่หมู่7ถึงถนนของทางอบจ.โดยทางนายกอบจ.เนี่ยเขาบอกว่าได้ไปสำรวจแล้วนะฮะแล้วก็ขอให้ติดตามในการเร่งรัดงบประมาณให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรัมมศักดิ์ด้วยนี่นะครับ
0: การลงพื้นที่กับนายกอบจ.อำเภอศรีพรานซึ่งก็ได้รับปัญหามาหลายเรื่องคือที่บริเวณหมู่4มีพื้นที่ที่เป็นลานของชุมชนซึ่งก็ต้องการอาคารโดมอเนกประสงค์มาใช้ในการทำประโยชน์ร่วมกับคนทั้งตำบลในพื้นที่โคบึงนี่ครับก็มีพื้นที่สาธารณะอยู่ซึ่งทางอบต.ก็อยากให้มีการปรับปรุงงบประมาณเพื่อใช้เป็นสนามกีฬาให้กับคนในชุมชนหลังหมู่4กับหมู่5ซึ่งใช้งานมานานเป็น10ปีแล้วนะครับทำให้ถนนก็ทรุดโทรมแล้วก็ชำรุดประชาชนสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากจึงมีการถนนเส้นนี้ให้กับประชาชนในอำเภอศรีพรานด้วยครับ
2: กันไว้ในเบรกนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลงพื้นที่ไปที่สงขลากันหน่อยเห็นว่าโรงงานทำยางพาราที่สงขลาส่งกลิ่นรบกวนพี่น้องประชาชนบริเวณโดยรอบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: อย่าถ้าอยากรู้
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.เริ่ม2 ตุลาคมนี้

0: ูดถึงปัญหาเรื่องนะครับก็พาไปดูปัญหาอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งปัญหาเรื่องของกลิ่นแต่ว่าเป็นกลิ่นของโรงงานยางพาราที่มันออกมารบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่สงขลาเนี่ยหนักหน่วงเหลือเกินคุณสิริเดช
1: เรียกได้ว่าเป็นมลพิษทางกลิ่นนะครับถ้าอยู่ใกล้ชุมชนเนี่ยยิ่งถือว่าเป็นปัญหาเลยนะครับ
0: กลิ่นด้วยนะครับอาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยล่าสุดมีความชี้แจงออกมานะครับจากอนุกรรมธิการอุตสาหกรรมเนี่ยเห็นว่าเรียกอุตสาหกรรมสงขลามาพูดคุยในชั้นกรรมธิการจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันเลยเนี่ยนะครับโดยทางด้านของคุณเกรียงยศสุดลาภาประธานอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษากันกรองพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมในกรรมธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนอุกรรมธิการนะครับเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรุนแรงและน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลพังลาและตำบลเขามีเกียรติอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาก็มีนาสะอีดีหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนายธเนวกรชำนาญการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาและนางมุกดาจอกลอยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16เข้าให้ข้อมูลต่ออนุกรรมการธเนวัฒน์ให้ข้อมูลนะว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีโรงงานมีค่ากลิ่นสูงเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดจึงได้เข้าไปจุดบกพร่องที่บ่อบำบัดนั้นตกนะฮะก็เป็นตะกอนยางก็บอกว่ามันตกค้างจำนวนมากนะครับแล้วก็มีทั้งกรดสารเคมีที่ทำให้เกิดกลิ่นจึงได้เรียก2โรงงานเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาและรับสารภาพว่าเกิดกลิ่นจากกระบวนการผลิตยางจริงพร้อมกับซึ่งจะครบกำหนดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้ส่วนอีกหนึ่งโรงงานพบว่ากลิ่นเกิดจากกระบวนการเผาไหม้ที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานอย่างมากและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำข้อกล่าวหาก่อนที่จะเรียกผู้ประกอบการเข้ามาลงนามรับทราบข้อกล่าวหาต่อไปเพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขนั่นเองฮะ
1: ซึ่งทางด้านนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดไม่เคยปล่อยปละละเลยที่ผ่านมาก็มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของความผิดปกติด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดแต่เรื่องของการสั่งปิดโรงงานที่เป็นต้นตอของกลิ่นเป็นอำนาจของอุตสาหกรรมจังหวัดที่ต้องดำเนินการในส่วนของตรวจสอบพื้นที่โดยรอบโรงงานนะครับโดยเฉพาะแหล่งน้ำก็ยอมรับว่าพบคุณภาพน้ำมีปัญหาพบแอมโมเนียปนเปื้อนอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมากอาจเป็นเพราะว่าแหล่งน้ำรับน้ำเสียจากโรงงานที่ใช้แอมโมเนียในการรักษาคุณภาพของยางพาราแต่อย่างไรก็ตามครับแอมโมเนียออกอาจจะมาจากกลุ่มที่ก็มีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมด้วยนะครับขณะเดียวกันน้ำเสียที่เกิดขึ้นจนทำให้ปลาตายอาจเกิดจากการปล่อยน้ำเสียจากแหล่งชุมชนมาปะปนด้วยเช่นกันโดยก็ย้ำว่าขณะนี้มลพิษทับของประชาชนเป็นปัญหาที่สุกงอมมากนะครับก็ต้องรอดูว่าผู้ประกอบการจะมีการดำเนินการตามที่มีการสั่งการเอาไว้หรือไม่นะครับขณะที่อนุกรรมธิการว่าขณะนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนเป็นอย่างมากแล้วก็บอกว่าแรงในการจัดการกับโรงงานที่มีการปล่อยมลพิษทางกลิ่นที่เกินค่ามาตรฐานโดยก็ย้ำว่าควรจะมีการสั่งปิดโรงงานที่เป็นการช่วงงานเหล่านั้นจะสามารถแก้ไขได้แล้วเสร็จและไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกมาอีกนะครับอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าหากมีการปิดโรงงานเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขก็จะมีโรงงานอื่นๆได้เร่งกำจัดกลิ่นเหม็นนี้ไปโดยอัตโนมัติพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะต้องมีการส่งผลตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบโรงงานให้กับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการตรวจสอบว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นหรือไม่เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนกิจการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มลพิษหายไปแล้วค่อยกลับมาดำเนินกิจการใหม่อีกครั้งที่สำคัญผู้ประกอบการก็ต้องมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเหล่า

0: รถก็บอกช่วงท้ายนะว่าปัญหานี้เนี่ยสะสมมาอย่างยาวนานกว่า20ปีนะครับก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำเพื่อประชาชนไม่ต้องกลัวว่าจะถูกผู้ประกอบและหากในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จเมื่อมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมทั้งส.ส.ในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานนะครับว่าจะมีการแก้ไขดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอีกต่อไปครับ
1: ขณะที่ทางด้านของกรรมาธิการกิจการสั่งสื่อจากทางด้านกลุ่มคลินิกนวัตกรรมบัตรทองกรณีที่มีการเตรียมบรรจุวาระสอบสปสชที่มีการจำกัดโควต้ารายสัปดาห์นะครับซึ่งก็กระทบกับผู้ป่วยแฝงแล้วก็กลุ่มนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์รองประธานคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการรับยื่นหนังสือร้องเรียนจากนายแพทย์วิษณุเจริญสุวรรณตัวแทนหน่วยบริการนวัตกรรมบัตรทองพร้อมคณะทำงานและตัวแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเพื่อขอให้ตรวจสอบและทบทวนการบริหารจัดการโครงการ30บาทหน่วยบริการนวัตกรรมนะครับโดยนายแพทย์วิษณุเจริญสุวรรณตัวแทนหน่วยบริการนวัตกรรมบัตรทองเปิดเผยว่าสาเหตุของการมาร้องเรียนนี้ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของคลินิกแต่ทำเพื่อประชาชนถึงบริการเนื่องจากสปสช.มีการกำหนดโควต้ารายสัปดาห์ทำให้คลินิกหลายแห่งถูกจำกัดจำนวนผู้รับบริการเช่นจากเดิมเคยรองรับได้200กลับได้รับการจัดสรรโควต้าเหลือเพียง20คนและปรับเป็น70คนในปัจจุบันนะครับซึ่งเมื่อโควต้าเต็มอย่างรวดเร็วส่งผลสาใกล้บ้านได้ครับโดยปัญหาการจำกัดโควต้าดังกล่าวก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกลุ่มประชากรแฝงผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยที่หาเช้ากินค่ำที่ไม่สะดวกจองซึ่งยอมเสียค่าเดินทางไกลเพื่อไปรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ได้เพื่อไปพบแพทย์บางรายถึงขั้นตัดสินใจหยุดรักษาจนทำให้โรคมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับ
0: ซึ่งทางกลุ่มนะครับก็ได้ยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการสปสช.นี่ทบทวนการกำหนดโควต้ารายสัปดาห์โดยพร้อมทั้งทบทวนอัตราค่าชดเชยบริการให้กับสอดคล้องนะฮะกับต้นทุนจริงเพื่อเปิดเผยในเรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็หลักสูตรการคำนวณโควต้าและงบประมาณอย่างโปร่งใสด้วยเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยบริการแล้วก็ประชาชนก่อนที่จะจ่ายหน่วยบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของประชากรในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับขณะที่คุณณภัทรสร้อยสุวรรณอดีตข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนก็บอกเสริมนะบอกว่าคลินิกเวชกรรมเนี่ยในชุมชนมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ป่วยยากจนแล้วก็ผู้ที่สูงอายุนะครับที่สามารถโดยไม่ต้องเสียค่าเดินทางจึงอยากขอความวิงวอนให้ผู้มีอำนาจเห็นความสำคัญแล้วก็เร่งแก้ไขอุปสรรคตรงนี้เพื่อให้ประชาชนด้วยครับ
1: ซึ่งคุณพนิดาก็กล่าวภายหลังรับยื่นหนังสือนะครับมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชนซึ่งจากข้อร้องเรียนที่ได้รับก็เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะมีการนำบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการเนื่องจากคลินิกเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อ หากยังมีระเบียบหรือว่าข้อขัดข้องที่ทำให้ประชาชนเข้าฝ่ายนิติบัญญัติก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานระหว่างกระทบเพื่อร่วมกันหาทางออกอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและยึด
0: มาดูอีกกฎหมายฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับนั่นก็คือกฎหมายสถานบริการนะครับล่าสุดเห็นว่าทางนายกเนี่ยไม่รองรับกฎหมายฉบับนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นกฎหมายที่เสนอโดยพรรคประชาชนนั่นเองนะครับก็มีสารคุณพันธินน่วมเจิมบอกว่าก็ผิดหวังที่ทางรัฐบาลไม่รองรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็บอกนะว่ามันมีปัญหาแล้วก็มีการชาวแล้วนะครับก็ระบุปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการในภูเก็ตเป็นตัวอย่างสำหรับกฎหมายฉบับนี้ด้วยเนี่ยนะครับโดยคุณชนกรุงเทพมหานครนะครับคุณปรเมศวิทยารักษ์สรรค์ส.ส.กรุงเทพมหานคร

0: ภูเก็ตร่วมกันแถลงข่าวแสดงความผิดหวังหลังนายกรัฐมนตรีไม่รับรองร่างกฎหมายโดยพรรคประชาชนโดยให้เหตุผลว่าเป็นร่างกฎหมายที่คุณพันธีเนี่ยบอกนะว่ากฎหมายสถานบริการปี2509ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีอายุหลายสิบปีแล้วและไม่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเสนอทั้งการปรับคำนิยามในปัจจุบันการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการควบคุมตรวจสอบและออกใบอนุญาตเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดแล้วก็เข้าใจปัญหาในพื้นที่นอกจากนี้ยังเสนอให้การจัดระเบียบเศรษฐกิจกลางคืนดำเนินการอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งมาตรการด้านความปลอดภัยและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ไม่ควรพิจารณาเวลาเปิดปิดสถานบริการเท่านั้นเนี่ยนะครับ
1: ซึ่งคุณพันธินก็มีการตั้งคำถามถึงรัฐบาลในเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจกลางคืนเหตุใดจึงไม่รับรองร่างกฎหมายดังกล่าวโดยยังไม่มีร่างกฎหมายของรัฐบาลมาทดแทนใช้กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการอาจเปิดช่องให้เกิดการตามมานะครับทางด้านของคุณเห็นได้ชัดในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยผู้ประกอบการสถานบันเทิงบางส่วนก็ประสบปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้สามารถซึ่งคุณเฉลิมพงศ์ก็บอกว่าแม้ว่าสถานบริการในจังหวัดภูเก็ตจะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเปิดให้บริการได้ถึงเวลา4 นาฬิกาตามกฎกระทรวงแต่ผู้ประกอบเรียกรับผลประโยชน์โดยอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและร้านที่ไม่ยอมจ่ายเงินก็อาจเด่นต่างๆเช่นอายุผู้เข้าใช้บริการยาเสพติดและการ
0: ครับคุณเฉลิมพงศ์เรียกร้องให้นายกแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการด้วยพร้อมดูแลให้ผู้ประกอบการที่ต้องดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับความเป็นธรรมและทบทวนกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปัจจุบันด้วยครับ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

0: ุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบบางอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะ
10: กฎหมายพวกนี้ในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

มาช่วงนี้นะครับไปติดตามรองเลขาธิการร่วมเปิดโครงการหอสมุดรัฐสภาสัญจรครั้งที่3นะครับจัดกิจกรรมที่จะเป็นการสำหรับเด็กพิการทางการองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา

0: ภายใต้แนวคิด Library for All ครับนายณัฐกิจวงเจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับร่วมเปิดโครงการหอสมุดรัฐสภาสัญจรครั้งที่3ณโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพโดยก็มีนายเชษฐาทองยิ่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายขาการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นายประสงค์สุบรรณพงศ์ผู้อำนวยคณะครูและนักเรียนกว่า70คนเข้าร่วมนะครับโดยหอสมุดรัฐสภาสัญจรก็มุ่งนำองค์ความรู้ด้านกฎหมายการเมืองการปกครองสังคมเกี่ยวกับรัฐสภาและประชาธิปไตยมาสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่เด็กพิการทางการมองเห็นผ่านการฟังบัตรการแลกเปลี่ยนความเห็นและการเรียนรู้ร่วมกันด้วยแนวคิดสำคัญว่าห้องสมุดมีไว้สำหรับทุกคนซึ่งการเข้าถึงความรู้ไม่ควรจะมีข้อจำกัดจากด้านร่างกายโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสารสนเทศได้อย่างเต็มที่นะครับ
1: ด้านรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็กล่าวว่าประชาชนทุกคนสิ่งสำคัญคือการขยายโอกาสให้กับเด็กโดยเฉพาะเด็กพิการถึงบริการองค์ความรู้ของรัฐสภาได้นะครับมีเสียงของท่านรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท่านรองณัฐกิจวงเจริญครับ
2: รัฐสภาเนี่ยเป็นรัฐสภาของประชาชนดังนั้นเนี่ยจึงเป็นของประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะน้องๆที่มองไม่เห็นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้าไม่ถึงการให้บริการของรัฐสภาวิธีการที่จะดีที่สุดก็คือเรื่องของกระบวนการแนะนำแล้วก็การขยายโอกาสให้กับน้องๆครับแล้วก็อุปกรณ์ช่วยต่างๆที่สามารถให้เข้าถึงองค์ความรู้ของรัฐสภาได้ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ด้านนิติบัญญัติเรื่องของกระบวนการตรากฎหมายเรื่องของการเมืองการปกครองผ่านการให้บริการทางวิชาการโดยเฉพาะสำนักวิชาการเนี่ยซึ่งดูแลทั้งเรื่องของการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศก็ต้องมีความสำคัญในเรื่องของการให้องค์ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับเราจึงเลือกที่จะมาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพซึ่งสถานที่แห่งนี้ครับได้ช่วยดูแลน้องมากกว่า86ปีนะครับเกือบจะ90ปีแล้วนะครับเรามองว่าเป็นสัญลักษณ์จุดเริ่มต้นในเรื่องของการขยายโอกาสให้ของ
1: สำหรับกิจกรรมแบ่งเป็น4สถานีการเรียนรู้นะครับได้แก่สถานีที่1เปิดโลกรัฐสภาฉันเป็นผู้แทนสถานีที่3หอสมุดรัฐสภาและสถานีที่4สัมผัสเรื่องราวจากพิพิธภัณฑ์รัฐสภาเดี๋ยวนี้มีเสียงของผอ.ประสงค์สุบรรณพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพครับ
3: โอกาสที่เด็กจะรู้เรื่องเหล่านี้สมุดของรัฐสภาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับเด็กตาบอดนะฮะเข้ามาแล้วก็มานำเสนอมาแนะนำให้รู้จักได้มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับนะแล้วเด็กก็ได้รู้บทบาทของตัวเองว่าเขาจะมีสิทธิ์และบทบาทตรงไหนในแง่ของการเมืองด้วย
0: ทั้งนี้นอกจากการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆแล้วนะครับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพก็จะเข้าเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาหอสมุดรัฐสภาเพื่อเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมกับสถานที่จริงด้วยครับ
1: ย้อนไปนะครับสภาเคยมีการจัดงานวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพนะครับซึ่งในงานนั้นก็มีการเชิญศิษย์รัฐมนตรีมาถกกันมาแถลงกันนะครับหาทางออกกับวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ซึ่งเป็นงานระดับชาติเลยก็ว่าได้บรรยากาศในงานไฮไลท์สำคัญจะเป็นอย่างไรติดตามได้กับรายงานฉบับนี้ครับ
4: ทำโครงการสมาร์ทมัมร่วมกับท้องถิ่นปรากฏว่าได้ผล
5: คำว่าเกิดน้อยวันนี้กำลังใกล้เพราะเมื่อจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงขณะที่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วคำถามจึงไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่าทำ

0: อย่างไรให้คนมีลูกเพิ่มแต่ต้องมองให้ลึกไปว่าทำอย่างไรให้คนอยากมีลูกและมั่นใจว่าลูกที่เกิดมาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและนี่คือเหตุผลที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดเวทีเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพโดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นหัวเรือใหญ่ดึงทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารกันมองปัญหาแบบครบทุกมิติโดยประธานรัฐสภากล่าวย้ำชัดเจนว่าแต่ต้องนำไปสู่การทำงานจริงตั้งแต่การบูรณาจนถึงการแก้ไขกฎหมายและเตรียมเสนอร่างกฎหมายเข้าสู
1: ่ดังจะสังเกตว่าเราแต่ละเราทำงานหนึ่งคือเรื่องยาเสพติดหัวข้อว่าโครงการรวมพลังรัฐสภาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการตอนนั้นก็เอากระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขณะนี้นำไปสู่การทำงานคู่กับฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลที่สำคัญก็คือนำไปสู่การแก้กฎหมายอย่างรอบด้านที่จะเสนอเข้าสภาในสมัยประชุมนี้ฉะนั้นวันนี้จึงอยากเห็นว่าเราจะระดมมันสมองของกลุ่มที่มาเนี่ยเพื่อคือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ
0: คิดดังกล่าวไม่เกิดขึ้นจากห้องประชุมเพียงอย่างเดียวซึ่งประธานรัฐสภาระบุว่ามีที่มาจากการลงพื้นที่ใน6อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและหน่วยงานด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยย้อนกลับมาก็คือการแก้ไขปัญหาประชากรต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดเติบโตไปจนถึงการมีศักยภาพในการเป็นกำลังของประเทศพร้อมทั้งยกตัวอย่างประเทศเวียดนามซึ่งได้ให้ความสบบการศึกษาเรียนตามกับการเรียนพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงปัญหายาเสพติดของไทยที่ยังเป็นโจทย์ใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพของประชากรและเพื่อให้เวทีครั้งนี้เกิดผลเป็นรูปธรรมทางประธานรัฐสภาได้เตรียมรวบรวมข้อมูลจากการระดมเสนอคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังมองว่าการเพิ่มจำนวนคนเพราะโจทย์สำคัญก็คือการสร้างคนคุณภาพซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัวเศรษฐกิจการศึกษาสุขภาพไปจนถึงตลาดแรงงาน
1: เราไปทำโครงการสมาร์ทมัมร่วมกับท้องถิ่นปรากฏว่าได้ผลมีเอาคนตั้งร่วมกันให้ทั้งท้องถิ่นทั้งสาธารณสุขร่วมกับมหัศจรรย์พันวันเราร่วมกับพม.บวกไปจนถึงเรื่องปัญหายาเสพติดในเยาวชนฉะนั้นทุกอย่างวันนี้ที่จะเราจะสัมมนาว่าทำยังไงเด็กที่เกิดที่จะดันให้คนเกิดเพราะมันเป็นเรื่องของบุคคลว่าเขาไม่อยากเกิดหรือเขาไม่อยากมีบุตรแต่ทำไงทัศนคติการมีบุตรจะต้องสร้างให้ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเกิดคุณภาพเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้แล้วต้องไม่ให้ตกต้องให้มีคุณภาพ
0: ด้านศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจารณ์แก้ไขปัญหานี้ต้องทำพร้อมกันทั้งระบบภายใต้โตดีเก่งดีเพราะหากครอบครัวไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่มีรายได้ที่เพียงพอหรือไม่มั่นใจในอนาคตการตัดสินใจมีบุตรย่อมเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นรัฐบาลจึงต้องสร้างทั้งงานดีรายได้และมีทักษะที่ตอบโจทย์กับโลกยุคใหม่เพื่อทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าการสร้างครอบครัวไม่ใช่เพียงการแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพัง
2: แก้ทั้งระบบ

0: ตรงหนึ่งที่สามารถทำได้นะครับผมก็สรุปคำง่ายๆว่าเกิดได้เกิดดีโตดีแล้วก็เก่งดีนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่ง4เรื่องนะครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกิดได้ตอนนี้วิจัยเราเนี่ยเราก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับตัว fertility นะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำงานทำยังไงเราถึงจะสามารถควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพต่างๆเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงเรื่องเครื่องไม้เครื่อง
2: ขณะที่มิติด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขได้ชูแนวคิดว่าทุกการเกิดมีความหมายโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าการดูแลเด็กไม่ควรรอให้เกิดช่วงตั้งครรภ์ต่อเนื่องไปจนถึงช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตซึ่งเป็นช่วงสำคัญต่อการวางรากฐานทั้งสมองภูมิคุ้มกันพัฒนายะยาวเพราะเด็ก1คนของคนในครอบครัวแต่คือการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศกายภาพเด็กและการส่งเสริมการเลี้ยงดูที่เหมาะสมสร้างประชากรที่มีคุณภาพส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มองไปถึงการสร้างระบบสนับสนุนครอบครัวทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตการศึกษาสุขภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน
3: ทั้งเกิด 2,500 วันแรกให้ได้มากที่สุดแล้วก็ยังมีแคมเปญ อีกหลายๆแคมเปญแล้วก็มีนโยบายที่เราจะโฟกัสเกิดมาแล้วนะครับยิ่งเกิดน้อยยิ่งต้องมีคุณภาพแล้วก็พร้อมที่จะรับการเรียนรู้การศึกษาต่อไปในอนาคต
2: ป้าอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมองปัญหาในอีกมิติโดยเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรการสร้างรายได้การพัฒนาทักษะและการเตรียมเด็กให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศพร้อมกำกับดูแลผู้สูงอายุให้สามารถมีเพื่อช่วยกันแบ่งเบาภาระของคนรุ่นใหม่
4: มันมีอยู่5ยุทธศาสตร์ด้วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากร
1: ครับ
4: อันแรกเนี่ยเราพูดถึงการเสริมพลังให้กับคนวัยทำงานให้เขามีองค์ความรู้พร้อมที่จะมีครอบครัว
1: อ
4: ันที่สองเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องการพัฒนาเด
1: ็
4: กนะครับถ้าจะมีลูกนะครับตรงตามที่ทุกท่านพูดเลยว่าเรื่องการศึกษาการดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับจะดูแลอย่างไรนะครับทั้งพัฒนาทั้งกายทั้งใจว่า เรียกว่า EQ เรื่องที่สามเนี่ยเราพูดกันไปถึงเรื่องผู้สูงอายุใช่ไหมครับเพราะว่าในสังคมเนี่ยถามว่าผู้สูงอายุมาเกี่ยวสูงอายุ
1: ต้องมาดูแล
4: ต้องมาช่วยดูแล
1: ครับ
4: เราทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นภาระกับทางสาธารณสุขน้อยลงนะครับการดึงผู้สูงอายุเข้ามาอยู่ในวงจรการทำงานได้มาช่วยดูแลเด็กอีกทางหนึ่ง
2: ขณะที่ภาคเอกชนอย่างนายสุภชัยจิรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์นั้นสะท้อนว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่ชะลอการสร้างขันการแก้ไขปัญหาประชากรจึงไม่ควรฝากไว้กับครอบครัวเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีครอบครัวทั้งเรื่องไรได้เวลาในการดูแลลูกเพราะบางครั้งสิ่งที่ครอบครัวต้องการเหลือแต่คือเวลาและความมั่นใจเมื่อมีลูกแล้วจะสามารถดูแลเขาให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพจากวิกฤตที่เกิดน้อยกำลังขยับไปสู่โจทย์ที่ใหญ่กว่าคือทำอย่างไรให้ประเทศมีประชากรที่เกิดได้เกิดซึ่งโจทย์นี้ไม่ใช่ภาระของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งและไม่ใช่เรื่องของครอบครัวเพียงลำพังแต่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้งกฎหมายนโยบายเศรษฐภาคธุรกิจและทัศนคติของสังคมเวทีรัฐสัมจุดเริ่มต้นแต่เป้าหมายสำคัญคือการทำให้ข้อเสนอจากเวทีจากการระดมสมองเดินออกจากห้องประชุมไปสู่การพิจารณากฎหมายนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงเพราะในวันที่ประเทศไทยไม่ต้องการเพียงคน

0: พเพื่อพาประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคตพรทิพย์เทียนศรีทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภารายงาน
1: กดใน Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะครับวันนี้เรา2คนและอาจารย์ล้ำภาษามือพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: กดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: ภาพคลิปวิดีโอบนสื่อออนไลน์ที่คนแชร์เยอะๆมีความเป็นไวรัลไม่ใช่มืออาชีพหลายครั้งมากๆที่คอนเทนต์ที่เป็นไวรัลถูกเล่าถูกผลิตโดยคนธรรมดา

0: EP นี้ Reskill Thailand จะมาแนะนำการใช้เครื่องมือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ2แอปสำคัญใช้ในการส่งต่อรูปทำคลิปวิดีโอให้คลิปวิดีโอของคุณสวยงามมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้คนแต่งประสบการณ์45 plus อย่างพวกเราทำได้ทำสนุกรุ่นใหม่กันครับและที่สำคัญแอปพลิเคชันนี้ฟรีครับหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการทำภาพสวยๆบนโซเชียลมันชื่อว่า Canva ครับมีทั้งเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็บนเว็บไซต์การใช้ Canva นั้นไม่ยากเลยครับเพียงแค่คุณเลือกรูปแบบที่ต้องเบสบุ๊กโพสต์ Instagram จะทำโปสเตอร์ทำเรซูเม่งานเอกสารทำพรีเซนเทชันทำปกแมกกาซีนหรือว่าทำโลโก้นอกจากนี้เรายังใช้ Canva ทำหน้าปกของคลิปได้ด้วยนะครับง่ายเราสามารถเลือกหัวข้อที่เราสนใจตรงช่องการค้นหาได้เลยเพียงแค่เราพิมพ์หัวข้อที่ต้องการเข้าไปจะมีเทมเพลตที่เป็นตัวช่วยในการออกแบบรูปภาพที่มีให้เลือกหลายรูปแบบเลือกอันที่ชอบต่างให้เป็นภาพในแบบของคุณไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรูปภาพด้วยการเพิ่มรูปภาพของคุณปรับแต่งขนาดและองค์ประกอบของรูปภาพให้สวยงามให้รูปภาพเข้ากับข้อความได้อย่างลงตัวครับเปลี่ยนตัวอักษรเปลี่ยนสีตัวอักษรเราสามารถเลือกได้ตามสไตล์ของเราเลยเพียงเท่านี้ก็อัพโหลดรูปภาพของคุณออกมาใช้ได้เลยที่สำคัญCanvaสามารถทำรูปสวัสดีตอนเช้าของเราให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นง่ายๆแค่ค้นหารูปแบบที่ต้องการเลือกรูปแบบที่ต้องการกดไปที่ข้อความพิมพ์ข้อความของคุณลงไปกดไปที่เมนูฟอนต์ด้านล่างแล้วก็ทำการเลือกฟอนต์ที่มีให้เลือกมากมายเหมือนมีอาร์ตดีเรคเตอร์มาออกแบบให้ชอบอันไหนก็จิ้มไปได้เลยหรือจะเลือกครอปภาพมุมสวยๆด้วยการกดไปที่รูปภาพแล้วเลือกเมนูครอปภาพขยับหาพื้นที่ที่ต้องการหรือจะให้ Canva ช่วยครอปให้ก็ง่ายเหมือนกันฟอนต์ให้เหมาะกับพื้นที่วางตัวหนังสือกดไปที่ตัวหนังสือที่ต้องการแล้วลากไปที่จุดที่ดูเหมาะสมให้องค์ประกอบภาพดูมีสไตล์มากขึ้นหลังจากนั้นกดเมนูขวาบนแล้วเลือกดาวน์โหลดได้เลยครับเพียงเท่านี้รูปสวัสดีมากยิ่งขึ้นแล้วโลกยุคใหม่ในการสร้างคอนเทนต์ไม่ได้จบแค่การพิมพ์ข้อความในแชทไลน์หรือว่าส่งรูปในไลน์ถ้าสังเกตให้ดีคนรุ่นใหม่เขาส่งคลิปวิดีโอโพสต์สตอรี่แบบรัวๆเลยครับเครื่องมืออีกหนึ่งตัวสำหรับทีมแกร่งประสบการณ์45 plus อย่างพวกเราที่เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ง่ายมากๆเลยคุณจะต้องรู้จักเครื่องCapCut จัดว่าเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ใช้งานง่ายสุดๆแล้วครับมีฟอนต์และเอฟเฟกต์ฟรีมีให้เลือกเยอะแยะฟีเจอร์ขั้นสูงก็ฟรีเช่นซับไตเติลคำบรรยายอัตโนมัติการติดตามการเคลื่อนไหวพื้นหลังการเล่าคัดคือเคล็ดลับที่สำคัญในการสร้างตัวตนสร้างกระแสบนโซเชียลแพลตฟอร์มคัดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นไวรัลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับยกปลูกต้นไม
1: ้ขายของวันละ10เข่งนะครับเราก็ต้องเตรียมเข่งให้ได้300เข่งนะครับ
0: เลือกใส่ตัวหนังสือบนวิดีโอเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาดูสร้างคอนเทนต์ร่วมกันแบบไม่มีขีดจำกัด

0: ของเนื้อหาทำคอนเทนต์ให้หลากหลายเพื่อเข้าถึงทุกช่วงอายุคนดูเครื่องมือทำคอนเทนต์ทั้ง2เครื่องมือเพียงแค่เราหยิบจับขึ้นมาใช้ในรูปแบบของการส่งรูปถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่ม LINE เพื่อแชร์เรื่องเล่าสนุกๆกับลูกหลานหรือแม้เพื่อบอกข้อเตือนข้อควรระวังต่างๆเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ
1: เรื่องเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสรวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายการวุฒิสภารายสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดการประชุมวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์ที่21กันยายนและวันอังคารที่22กันยายน2569ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภากันค่ะสว.ตั้งกระทู้ถามติดตามการทำงานรัฐบาลวันจันทร์ที่21กันยายน2569รัฐสภาเป็นการประชุมวุฒิสภาครั้งที่9สมัยสองโดยสมาชิกวุฒิสภามีการตั้งกระทู้ถามคณะรัฐมนตรีเพื่อติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในประเด็นต่างๆโดยมีคณะรัฐมนตรีได้แก่กระทู้ถามเป็นหนังสือเรื่องการใช้ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อผลกระทบของกากอุตสาหกรรมจากโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวที่ขนส่งเข้ามาในประเทศศรีเจริญกูลสมาชิกวุฒิสภาถามรัฐมนตรีว่าการนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ตอบชี้แจงด้วยตัวเองกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องมาตรการเฝ้าร้อมจากผลกระทบโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวตั้งถามโดยพลตำรวจโทวัญชัยเอกพรพิษสมาชิกวุฒิสภาถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งนายวราวุธศิลปะอาอุตสาหกรรมเป็นผู้ตอบชี้แจงด้วยตัวเองวุฒิสภาพิจารณารายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการจำนวน2เรื่องในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการเกษตรและจำนวน2เรื่องได้แก่รายงานการพิจารณาการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของเป็นธรรมซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนายนรเศรษฐ์ปรัชญานายวีรยุทธ์สร้อยทองกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมด้วยคณะได้ร่วมกันชี้แจง

0: แสดงรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาและรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนายสุนทรชาวกิจค้าประธานคณะกรรมาธิการรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่2และการพิจารณาศึกษาด้านความมั่นคงทางอาหารคนที่1พร้อมด้วยคณะได้ร่วมกันชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมเห็นด้วยของคณะกรรมาธิการดังกล่าวตรีเพื่อดำเนินการต่อไปมาติดตามกันต่อกับการประชุมวุฒิสภาในวันอังคารที่22กันยายน2569กันนะคะที่10สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ไปติดตามว่าจะมีประเด็นใดที่น่าสนใจบ้างการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนวันอังคารที่22กันยายน2569ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาเป็นการประชุมวุฒิสภาครั้งที่10สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2โดยที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์เรื่องคือรายงานการแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนสหกรณ์วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนายสุนทรชาวกิจค้าประธานคณะกรรมาธิการนายชูชีพเอื้อการรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่2พร้อมด้วยคณะได้ร่วมกันชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมเห็นด้วยกับรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินทราบรายงานประจำปีของหน่วยงานตามกฎหมายกำหนดอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดจำนวนหนึ่งเรื่องคือรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินและรายงานการประเมินผลของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ตามมาตราบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพุทธศักราช2546โดยนายชีพน้อมเสียนรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายมานพบุญแก้วรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมด้วยคณะเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเนื้อหาสาระและรายละเอียดการประชุมวุฒิสภาเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th และทาง Facebook Live วุฒิสภาค่ะ
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รัฐสภาไทยสถานที่สำคัญในการตรากฎหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศวันนี้ฟ้าจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจว่าส.ส.และส.ว.มีหน้าที่เหมือนและต่างกันอย่างไรค่ะรัฐสภาคือสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.และวุฒิสภาหรือส.ว.ทั้งสองสภาทำงานร่วมกันแต่มีที่มาและบทบาทหน้าที่ต่างกันค่ะส.ส.ประชาชนจึงทำในเขตพื้นที่ส.ส.มีหน้าที่เสนอและพิจารณาร่างกฎหมายตรวจสอบการทำงานของรัฐราชการแผ่นดินเช่นการตั้งกระทู้ถามการยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างโปร่งใสส่วนสว.มาจากการเลือกกันเองของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพมีเป้าหมายเพื่อทำหน้าที่อย่างเป็นกลางไม่ยึดโยงกับพรรคการเมืองหน้าที่สำคัญของสว.คือการกลั่นกรอง

0: ฎหมายที่ผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบเหมาะสมและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินยังมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดทุกคนเห็นไหมคะว่าส.ส.และส.ว.มีหน้าที่ทั้งส่วนที่เหมือนกันและต่างกันโดยส่วนเหมือนกันที่สำคัญเช่นการทำหน้าที่รัฐสภาเพื่อร่วมกันตรากฎหมายโดยส.ส.จะเสนอและพิจารณากฎหมายก่อนเสร็จแล้วจึงส่งให้ส.ว.กลั่นกรองอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ทั้งสองสภาก็ยังมีหน้าที่ที่เหมือนกันอีกประการหนึ่งคือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสำหรับข้อแตกต่างที่สำคัญคือที่มาของส.ส.และส.ว.ค่ะรวมทั้งส.ว.มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระและตำแหน่งสำคัญอื่นๆของประเทศซึ่งส.ส.จะไม่มีอำนาจดังกล่าวค่ะส.ส.และส.ว.แม้จะมีบทบาทหน้าที่ต่างกันแต่ล้วนทำงานร่วมกันในระบบรัฐสภาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างส.ส.และส.ว.มากขึ้นนะคะ
1: ที่สภาใกล้คุณมากขึ้นเชื่อมต่อทุกข่าวสารได้ง่ายแค่ปลายนิ้วเริ่มต้นที่เว็บไซต์ www.cnet.go.th รวบรวมข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและผลงานสำคัญครบจบในที่เดียวอัปเดตเรื่องราววุฒิสภาติดตามง่ายเข้าถึงไวไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวข่าวด่วนท่านสถานการณ์พบกันบน X @CNET Thailand พร้อมอัปเดตทุกวันชมวิดีโอสาระและการถ่ายทอดสดที่ CNET Channel ดูชัดฟังง่ายเข้าใจเร็วมุมมองสดใหม่ภาพสวยกิจกรรมเด่นติดตามได้ที่ Instagram @CNET Thailandสั้นสนุกเข้าใจง่ายติดตามได้ทุกวันบน Official TH บทความดีๆและสาระน่ารู้อ่านได้ฟรีที่ CNET Magazine Online โหลดแอปจันทราทั้ง iOS และ Android เพื่อเข้าถึงผู้ที่สภาได้ทุกที่ทุกเวลาหรือโทรมาที่กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ Call Center วุฒิสภาโทรศัพท์02831-9111กด0เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทุกช่องทางวันนี้ติดตามง่ายใกล้ชิดกว่าเดิมไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญ
2: สำหรับในช่วงนี้มาติดตามภารกิจของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภากันไปติดตามรับชมกันเลยค่ะคณะกรรมาธิการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาจัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนเปิดพื้นที่เผยแพร่พระกรณียกิจและสืบคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาเนื่องในวาระครบ100วันสตะเมื่อวานแห่งการสิ้นพระชนโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีเปิดและมีพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีประธานคณะกรรมาธิการ

พลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1สมาชิกวุฒิสภานางปณิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาอนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภากล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงชนชาวไทยต่างประจักษ์แจ้งในนามพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิริยะอุสุกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริราชธิดาที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังหญิงและเด็กทรงเป็นแบบอย่างของการนำความรู้พัฒนามาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ครอบคลุมการพัฒนาในหลากหลายมิติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมทรงนำองค์ความรู้ทางกฎหมายมาปรับใช้ในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กผ่านโครงการกำลังใจซึ่งมุ่งประทานด้านการศึกษาอาชีพและการเยียวยาจิตใจเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและมีศักดิ์ศรีรวมถึงพระปณิธานด้านกรณ์ผ่านการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rulesซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่สหประชาชาติการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในด้านการบรรเทาทุกข์และการจัดการภัยพิบัติทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อกาชาดไทยทรงนำแนวอย่างยั่งยืนมาขับเคลื่อนการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยและภัยพิบัติโดยมุ่งเน้นทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนการเฝ้าระวังการเตือนภัยและการฟื้นฟูอาชีพเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวนอกจากหน้าชุมชนและยกระดับสัมพันธ์จันกระผักทางเลือกตลอดจนพระราชทานแนวทางด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดินเพื่อที่ห่างไกลมีรายได้และมีคุณภาพซึ่งพระกรณียกิจทั้งหลายสะท้อนถึงพระเกียรติคุณและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภากล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการจัดแสดงนิยกิจภาพถ่ายหรือผลงานจากโครงการต่างๆเท่านั้นหากยังเป็นการร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานอันมุ่งสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความเมตตาความถูกต้องและการให้โอกาสต่อมาพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นประธานในกิจกรรมวันที่2ของการจัดนิทรรศการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาพร้อมเผยแพร่พระกรณียกิจให้เด็กและเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับความรู้และความ

กรมราชทัณฑ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาทิการขับร้องเพลงถวายอาลัยองค์พังเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยกรมราชทัณฑ์และการแสดงดนตรีไทยโดยนักเรียนจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศรวมถึงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกรมราชทัณฑ์อันได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นับเป็นการเปิดพื้นที่ให้ข้าราชการบุคลากรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนียกิจอันทรงคุณค่าเกิดความประทับใจและร่วมให้คงอยู่และเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยสืบไปคณะกรรมการการกฎหมายวุฒิสภาจัดสัมมนายกยาลดความแออัดเรือนจำมุ่งคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาจัดสัมมนาเรื่องกระบวนการยุติธรรมโทษทางอาญาโดยมีพลตำรวจโทบุญจันทร์นุทิการเป็นประธานกล่าวเปิดงานนายกิติศักดิ์หมื่นศรีประธานคณะอนุกรรมาธิการกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการสมาชิกวุฒิสภาวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมงานเสวนา2โรงแรมรามาการ์เด้นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประทิศทางการบังคับโทษทางอาญาในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการลงโทษเพื่อจำกัดเสรีภาพแต่ให้ความสำคัญกับการเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างไรก็ตามระบบราชทัณฑ์ไทยกำลังประสบเช่นวิกฤตความแออัดในเรือนจำที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขังข้อจำกัดที่ยังไม่สามารถแยกผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีซึ่งตามกฎหมายถือเป็นผู้ขังเด็ดขาดได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากติดขัดเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติ The Nelson Mandela Rules ตลอดจนแนวคิดการให้ภาคเอกราชทัณฑ์เนื่องจากมีความพร้อมด้านเงินทุนและความคล่องตัวสูงกว่าแต่ยังคงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งในมิติข้อกฎหมายความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและหลักมนุษยธรรมเชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การจับกุมสอบสวนสั่งฟ้องพิพากษาจนถึงการบังคับโทษสำหรับการจัดงานสัมมนาในเพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการบริหารโทษอย่างเหมาะสมเท่าเทียมซึ่งจะช่วยลดภาระของเรือนจำและทำให้กรมราชทัณฑ์สามารถใช้ทรัพยากรในการฟื้นฟูผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การสัมมนาได้มีการอภิปรายเรื่องการจำแนกผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาและผู้ต้องโทษจำคุกและมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกแนวทางการจัดตั้งเรือนจำเอกชนมีวิทยากรให้ข้อมูลและได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความเสนอแนะหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบการบังคับโทษและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไปคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาจัดสัมมนาตราดคอนเน็กต์ระดมความคิดเห็นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการกีฬาพัฒนาตราดสู่ความยั่งยืนคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการเมืองตราดคอนเน็กต์เชื่อมทุกถิ่นผสานการท่องเที่ยวและการกีฬาพัฒนาณห้องประชุมจามจุรีชั้น1บ้านปูรีสอร์ทจังหวัดรัตนวงศ์ประธานคณะกรรม

ธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับศักยภาพตลอดจนแนวทางการเชื่อมโยงกิจกรรมและความต้องการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาของจังหวัดตราดเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายของคณะกรรมการต่อไปในประเด็นทิศทางและเทรนด์การท่องเที่ยวโอกาสและความท้าทายสู่การท่องเที่ยวแห่งอนาคตโดยนายอัครวิทย์เทพาสิทธิ์รองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหัวข้อทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยนายพิริยะฉันทะดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนอกจากนี้ยังมีการอภิปรายในหัวข้อ Connect and Sustain ผสานพลังภาครัฐภาคเอกชนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและการกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนโดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและปลัดท้องถิ่นทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาให้สอดคล้องกับจังหวัดตราดจากนั้นเป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่4ประเด็นสำคัญได้แก่การเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะสู่ฐานข้อมูลที่ถูกต้องของมัคคุเทศก์การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อทั้งนี้คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาจะรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและประเด็นสำคัญเพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายรวมของคณะกรรมาธิการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาของจังหวัดตราดให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงทุกภาคส่วนและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาติดตามการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อทำการเกษตรกรรมเพาะปลูกขิงในพื้นจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภานำโดยนายจิรศักดิ์ชูความดีรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่3ทำหน้าที่ประธานในเรื่องร้องเรียนกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อทำการเกษตรกรรมเพาะปลูกขิงในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โดยเชิญผู้แทนจากแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชองค์การอุตสาหกรรมป่ามาการนโยบายที่ดินแห่งชาติและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมณอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้ประโยชน์พื้นที่การตรวจสอบพื้นที่ตลอดจนข้อจำกัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่สรุปได้ดังนี้สถานการณ์การใช้ประโยชน์พื้นที่จากการตรวจสอบพบว่าในพื้นที่บริเวณอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในหลายลักษณะโดยในพื้นที่สวนป่าชัยปรางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พบว่ามีการใช้ประโยชน์ประเภทรวมถึงการเพาะปลูกขิงขณะที่บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวงพบการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการเกษตรในบางบริเวณทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วการดำเนินการตามกฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยในพื้นที่ที่ตรวจพบการใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามกฎหมายได้มีการดำเนินการตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507แล้วและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้วยเวลาที่กฎหมายกำหนดการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่าง

ต่อเนื่องโดยนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและระบบตรวจสอบรวมทั้งลงพื้นที่เพื่อสำรวจและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่พบที่ดินทั้งนี้การติดตามตรวจสอบยังมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการแจ้งเตือนอุปกรณ์สำหรับการสำรวจและงบประมาณในการปฏิบัติงานซึ่งหน่วยงานอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไปที่ประชุมรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบพื้นที่และเมื่อพบการใช้ประโยชน์พื้นที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เห็นควรนำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะปฏิบัติงานเช่นภาพถ่ายดาวเทียมและอากาศยานไร้ขับในการตรวจสอบพื้นที่ตลอดจนพิจารณาแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภารับหนังสือจากตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบโครงการสะพานข้ามแยกพยุหคีรีตรวจสอบขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานำประธานคณะกรรมาธิการรับหนังสือจากนายวันชัยทิติวิโรจน์ตัวแทนกลุ่มผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลหน้าโครงการสะพานข้ามแยกพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์และขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินงานของกรมทางหลวงคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างพัฒนาประเทศพร้อมทั้งขอคัดสำเนาเอกสารและรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อวันที่10มิถุนายน2005เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในพื้นที่ณห้องโถงชั้น1ที่สภานายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าจะนำประเด็นเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมและคำขอคัดสำเนาบันทึกการประชุมเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการโดยเน้นย้ำว่าคณะกรรมาธิการทำงานด้วยความเปิดเผยละนะและจะดำเนินการตามกลไกของวุฒิสภาเพื่อติดตามดำเนินงานจากกรมทางหลวงอย่างต่อเนื่องโครงการพัฒนาของภาครัฐแม้จะจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ได้มีโอกาสส่งเสียงอย่างมีความหมายและพิธีกรรมทางเอกสารเพื่อจัดส่งภาครัฐเท่านั้นทั้งนี้หากมีความคืบหน้าจากการประสานงานหรือการพิจารณาจะได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไปด้านนายเทวฤทธิ์มณีฉายการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนกล่าวเพิ่มเติมว่าในการประชุม2569ที่ผ่านมาได้เชิญทั้งผู้ร้องเรียนและกรมทางหลวงมาเข้าร่วมประชุมโดยตัวแทนกรมทางหลวงรับว่าจะไปหารือเรื่องการเปิดแต่ข้อมูลที่ทางกรมทางหลวงตอบกลับมาเป็นการชี้แจงรายละเอียดและผลกระทบโครงการไม่ใช่การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจึงน่าจะเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันพร้อมระบุว่าเป้าหมายของชาวบ้านและภาครัฐคือประโยชน์สาธารณะเหมือนกันแต่องค์กรภาครัฐต้องจัดกระบวนการรับฟังเพื่อให้ชุมชนได้สะท้อนปัญหาและร่วมกันหาแนวทางป้องกันหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงคณะอนุกรรมาธิการการตำรวจวุฒิสภาพิจารณาศึกษาการดำเนินคดี

เดินสายอินเทอร์เน็ตข้ามแดนเชื่อมโยงกับการส่งสัญญาณไปยังประเทศกัมพูชาคณะอนุกรรมาธิการการตำรวจในคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการนำโดยนายกิติศักดิ์หมื่นศรีประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการดำเนินคดีกับขบวนการลักลอบเดินสายอินเทอร์เน็ตข้ามแดนเชื่อมโยงกับการส่งสัญญาณไปยังประเทศกัมพูชาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและกรมเจ้าท่าเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวณอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้รับข้อมูลจากผู้แทนกสทดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมการตรวจสอบการใช้โครงข่ายและการเดินสายสื่อสารตลอดจนประเด็นเกี่ยวกับการลักลอบชาญโทรคมนาคมข้ามพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรวมทั้งมาตรการและแนวทางการตรวจสอบและดำเนินการเมื่อพบการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วและพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงปัญหาและข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นประเด็นสำคัญที่คณะอนุกรรมาธิการให้ความสนใจได้แก่การลักลอบเดินสายอินเทอร์เน็ตข้ามแดนกับการส่งสัญญาณไปยังประเทศกัมพูชารวมถึงการตรวจสอบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องลักษณะการดำเนินการและประเด็นว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นความผิดตามกฎหมายพิจารณาจะอาศัยข้อมูลข้อเท็จจริงและพยานหลักต้องเป็นสำคัญนอกจากนี้คณะอนุกรรมาธิการให้การและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเนื่องจากกรณีดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องทั้งด้านกิจการโทรคมนาคมความมั่นคงของระบบสื่อสารและการบังคับใช้กฎหมายจึงจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานกันอย่างเป็นเท็จจริงและการดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะอนุกรรมาธิการจะติดตามข้อมูลและความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องพร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อประกอบการพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบเดินสายอินเทอร์เน็ตข้ามแดนตลอดจนพิจารณาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

เด็กๆตอนทงสัปปยสภาสถานซึ่งเป็นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และเป็นพอกันแล้วนะคะน้องๆมีอะไรสงสัยหรืออยากถามเพิ่มเติมกันกี้ตรงที่เราผ่านกันมาหนูเห็นมีการแสดงประมวลภาพสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนด้วยมันคืออะไรหรอคะหนูเข้าใจว่าที่ไปพบประชาชนจะมีแต่ส.ส.นะคะดีมากเลยจ้าคำถามนี้หลายคนก็สงสัยกันกี้จะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะที่น้องเห็นนั้นเป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของโครงการสมาชิกวุฒิสภาก็คือกิจกรรมที่สมาชิกวุฒิสภาหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าสว.เดินทางลงพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่โอ้โหไปฟังเองเลยเหรอคะถือว่าคุ้มค่ามากๆทำงานได้ประโยชน์หลายทางเลยค่ะ

0: แล้วเวลาไปพบประชาชนแบบนี้ไปทุกจังหวัดเลยเหรอคะใช่จ้ะมีการแบ่งเป็น9กลุ่มภาคทั่วประเทศ7จังหวัดเลยล่ะทุกครั้งที่ลงพื้นที่ก็จะมีทั้งการพูดคุยเสวนาแบ่งปันความรู้และรับฟังปัญหาแบบใกล้ชิดเลยที่จริงต้องฟังด้วยหูเห็นด้วยตาและรับรู้จากหัวใจจากนั้นเขาก็จะนำข้อมูลที่ได้รับฟังมาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขตามกลไกหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาเช่นส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตั้งกระทู้ถามรัฐบาลหรือนำเรื่องไปปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อติดตามและผลักดันให้งั้นหมายความว่าสว.เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนกับรัฐบาลใช่ไหมคะใช่แล้วสว.เป็นเหมือนสื่อกลางที่สะท้อนเสียงความต้องการของพี่น้องประชาชนไปยังฝ่ายบริหารเพื่อให้ทุกเสียงมีคุณค่าและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงค่ะโอ้แล้วเด็กๆอย่างหนูจะมีโอกาสพูดในโครงการแบบนี้ได้ไหมคะได้แน่นอนจ้ะไม่ว่าใครก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมของทุกคนและยิ่งหนูเป็นเด็กหนูยิ่งสำคัญเพราะนี่แหละค่ะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่สว.ลงพื้นที่ไปฟังเสียงของพี่น้องปัญหาหาทางแก้ไขและสร้างประเทศที่เราทุกคนอยากเห็นเพราะสิ่งนี้คือหัวใจของโครงการประชาชนขอบคุณพี่ฟ้าค่ะหนูจะเป็นเด็กดีและมีส่วนร่วมกับประชาธิปไตยแน่นอนค่ะ
1: วุฒิสภาใกล้คุณมากขึ้นเชื่อมต่อทุกข่าวสารได้ง่ายแค่ปลายนิ้วเริ่มต้นที่เว็บไซต์ www.cnet.go.thรวบรวมข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและผลงานสำคัญครบจบในที่เดียวอัปเดตเรื่องราวน่าสนใจผ่าน Facebook วุฒิสภาติดตามง่ายเข้าถึงไวไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทันสถานการณ์พบกันบน X@CNET ทุกวันชมวิดีโอสาระและการถ่ายทอดสดที่ CNET Channel เข้าใจเร็วมุมมองสดใหม่ภาพสวยกิจกรรมเด่นติดตามได้ที่ Instagram @CNETThailand เห็นสั้นสนุกเข้าใจง่ายติดตามได้ทุกวันบน TikTok @CNETOfficialTHและสาระน่ารู้อ่านได้ฟรีที่ CNET Magazine Online โหลดแอปจันทราทั้ง iOS และ Android เพื่อเข้าถึงวุฒิสภาได้ทุกที่ทุกเวลาหรือโทรมาที่กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ Call Center วุฒิสภาโทรศัพท์028319111กด0เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเชื่อมต่อวุฒิสภาทุกช่องทางวันนี้ติดตามง่ายใกล้ชิดกว่าเดิมไม่พลาดทุกข้อมูล
2: ในช่วงนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมรวมถึงกิจกรรมกันค่ะวุฒิสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่ฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่18กันยายน2569ณบริเวณห้องโถงจัดเลี้ยง102-104

ชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาวุฒิสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ปณิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีจากนั้นประธานในพิธีสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจำนวน10รูปณบริเวณท่าน้ำเจ้าพระยาฝั่งวุฒิสภาจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรนำสื่อมวลชนประจำรัฐสภาตามผลสัมฤทธิ์สวพบประชาชนเกาะช้างเกาะกูดพร้อมเปิดประเด็นภารกิจคณะกรรมาธิการระหว่างวันที่18-19กันยายน2569สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรณจังหวัดตราดเพื่อนำสื่อมวลชนประจำรัฐสภาลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์จากการวุฒิสภาพบประชาชนรับฟังความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่เกาะช้างและเกาะกูดตลอดจนเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาโดยมีสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานเลขาธิการวุฒิสภาและสื่อมวลชนประจำรัฐสภาที่18กันยายน2569ณห้องประชุม High Away Hall โรงแรมเมอร์เคียวเกาะช้าง High Away จังหวัดตราดนายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวได้รับมอบหมายจากนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาให้เป็นผู้แทนเปิดโครงการโดยมีนางณวนันเนติธนากูลรองเลขาธิการวุฒิสภากล่าวรายงานนายพิสุทธิ์รัตการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกกล่าวว่าวุฒิสภาในฐานะมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประเทศชาติและการสื่อสารให้ประชาชนได้รับที่และผลการดำเนินงานของวุฒิสภาอย่างถูกต้องชัดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยสื่อมวลชนถือเป็นกลไกและเป็นสื่อกลางระหว่างวุฒิสภากับประชาชนการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับสื่อมวลชนจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและทำให้การสื่อสารพาไปสู่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างสองฝ่ายทั้งนี้คณะวุฒิสภาพร้อมด้วยสื่อมวลชนประจำรัฐสภาลงพื้นที่ติดตามผลสัมวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่เกาะช้างโดยมีการติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดซึ่งนายบุญเชิดสอนแสงนายอำเภอและผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับและนายยศพลสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่9บรรยายสรุปโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวมีความคืบหน้าประมาณ100ล้านต้องหยุดดำเนินงานชั่วคราวเนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ครบถ้วนและอยู่ระหว่างกระบวนการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติจำนวน81ไร่เพื่อนำดินในพื้นที่มาใช้ในการก่อสร้างทั้งนี้โครงการแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ถึง 2567

และผู้รับจ้างได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์เช่นหินและทรายไว้หากได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างต่ออีกประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จวันที่19กันยายน2569กิจกรรมต่อเนื่องณห้องประชุม High Away Hall โรงแรมเมอร์เคียวเกาะช้าง High Away โดยช่วงเช้าเป็นการเสวนาหัวข้อเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนมีนายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาและโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกและนาวาเอกรุ่งโรจน์อินตราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งก่อนพร้อมด้วยนางสาวกวินนาถวงวารีนาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดเข้าร่วมนายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาและโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกกล่าวว่าการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีสระแก้วและตราดโดยจากการลงพื้นที่เกาะกูดพบปัญหาเส้นทางส่งกำลังบำรุงโดยเฉพาะในช่วงมรสุมซึ่งกำลังพลต้องเดินเท้าและผ่านป่าเป็นระยะทางประมาณ 5-6 กิโลเมตรจึงได้ผลักดันมานร่วมกับกรมทางหลวงชนบทจนได้รับงบประมาณก่อสร้าง 5-6 กิโลเมตรวงเงิน112ล้านบาทไป 2570-2571 และผ่าแล้วคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปีพ.ศ. 2571โดยถนนดังกล่าวมีความสำคัญต่อการส่งกำลังบำรุงและการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของประเทศนาวาเอกรุ่งโรจน์การเกาะกูดกล่าวว่าโครงการก่อสร้างถนนบนเกาะกูดได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วและมีการสำรวจพื้นที่ตามแนวเส้นทางเพื่อวางแผนการก่อสร้างโดยเห็นว่าถนนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งกำลังบำรุงและการเข้าถึงประชาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีกล่าวว่าถนนจะช่วยให้การเดินทางการจัดซื้อเสบียงการส่งกำลังพลและการนำผู้บาดเจ็บไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นด้านนางสาวกวินรักพื้นที่ตราดกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราชและกรมทางหลวงชนบทได้ทำหนังสือขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้วโดยกรมธนารักษ์ได้ประสานไปยังกองทัพเรือเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอใช้พื้นที่จากกองทัพเรือภายในระยะเวลาไม่เกิน1เดือนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรมเปิดประเด็นเด็ดคณะกรรมาธิการเรื่องที่สื่อไม่ควรพลาดเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานประเด็นที่อยู่ระหว่างการศึกษาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาโดยมีสมาชิกคณะกรรมาธิการจากหลายด้านสำหรับประเด็นสำคัญที่นำเสนอครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติพลังงานการเกษตรและการผลักดันกฎหมายเพื่อคืนพื้นที่ทำกินให้ประมงพื้นบ้านการศึกษาแนวทางทั้งระบบการเสนอแนวทางปรับโครงสร้างกอรมน.การติดต่างชาติการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของช้าตลอดจนประเด็นพื้นที่ชายแดนเกาะกูดและการผลักดันถนนยุทธศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการปรับการใช้กรอบกฎหมายทะเลเพื่อเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลตาม MOU 2544การแก้ไขปัญหาแม่น้ำท่าจีนตื้นเขินการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านภัยพิบัติ

พื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำใน22ลุ่มน้ำทั่วประเทศเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าและการผลักดันศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งแรกในจังหวัดระยองส่วนด้านพลังงานมีการติดตามการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศการปรับปรุงโครงสร้างระบบไฟฟ้าและโครงสร้างราคาไฟฟ้าและสาธารณสุขมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์และสวัสดิการในวงการบันเทิงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไตที่บ้านตลอดจนปัญหาสารปนเปื้อนและสารพิษในแม่น้ำกก5ในภาคเหนือและการตรวจสารพิษและสารเคมีตกไม้โดยมีการเน้นย้ำว่าไม่มีแนวคิดยกเลิกการเสนอแนวทางยกระดับระบบการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังติดตามโครงการก่อสร้างถนนรอบเกาะช้างช่วงบางเบ้าสลักเพชรโดยมีสะพานก่อสร้างจุดสัตว์ลอดและทางเชื่อมผืนป่ารวมทั้งมีการเติม2จุดและจุดชมวิวซึ่งคาดว่าจะแล้ว72โดยนายเติมศักดิ์เสศีกำนันตำบลเกาะช้างใต้และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลเกาะช้างใต้ได้กล่าวขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ติดตามและผลักดันโครงการดังกล่าวซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่การจัดโครงการวุฒิสภาในครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการนำสื่อมวลชนประจำรัฐสภาลงพื้นที่รับทราบปัญหาและติดตามผลการดำเนินงานจากพื้นที่จริงพร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างวุฒิสภาหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องถิ่นและสื่อมวลชนเพื่อสื่อสารบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาไปสู่รอบด้านและเป็นรูปธรรมกลุ่มภาคกลางตอนล่างลงพื้นที่ราชบุรีกาญจนบุรีรับฟังปัญหาประชาชนพร้อมตรวจความปลอดภัยเขื่อนศรีนครินทร์ระหว่างวันที่16ถึง17กันยายน2569คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางต่อราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่พร้อมติดตามประเด็นการพัฒนาโครงสร้างการทรัพยากรน้ำที่ศาลาประชาคมอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีคณะได้รับฟังโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกินการขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำไฟฟ้าและสาธารณูปโภครวมถึงข้อเสนอด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนอาทิการพัฒนาเกษตรเชิงท่องเที่ยวและการปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินสาธารณะให้เหมาะสมกับการพัฒนาพื้นที่จากนั้นคณะเดินทางไปบ้านหอมเทียนรับฟังข้อเสนอจากผู้ประกอบการพร้อมเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวในนอกจากนี้คณะได้ตรวจเยี่ยมเขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีรับฟังข้อมูลด้านความปลอดภัยของจากพลังน้ำและโซล่ารูฟท็อปรวมถึงการบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับภาคการเกษตรประมงคมนาคมและการท่องเที่ยวพร้อมเสนอให้เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเขื่อนผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความกับประชาชนรวมถึงส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมเขื่อนให้รองรับเทคโนโลยีในอนาคตทั้งนี้คณะจะรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่อไป

0: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลดทีพี
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสู่ฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับเราพบกันเป็นประจำเรื่องของกฎหมายอยู่กับผมอานันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการนะครับคุยกันเรื่องกฎหมายก็จะมีชั้นศาลชั้นตำรวจนะครับใครมีปัญหาก็ได้ความรู้จากเคสต่างๆแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้กฎหมายเอกสารไปลงนามไปดำเนินการใดๆถ้ามันจะผูกติดต่อเข้าที่รายการของเราได้นะครับฝากการรับชมรายการสายด่วนรัฐสภานะครับในช่วงบ่ายจนถึงบ่ายสามโมงถ้าเป็นรายการสดไม่ติดภารกิจการถ่ายทอดการประชุมก็ติดตามกันได้นะครับทางช่อง10วิทยุรัฐสภาก็รับสัญญาณนะครับวันที่จัดรายการสด FM 8สายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับส่วนการรับชมเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ท่านเข้าได้ที่ www.tpchannel.org app tpchannel นะครับส่วนใครที่เล่น Facebook ฝากไปชมเพจของเรานิดหนึ่งครับโดยค้นหาวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเจอแล้วกดถูกใจเพจนะครับวันที่ถ่ายทอดสดก็จะมีปรากฏไปอยู่ที่หน้า Facebook ท่านกดถูกใจกดแชร์ด้านล่างของการถ่ายทอดให้นะครับส่วน youtube.com เข้าไปช่อง TP Channel เจอแล้วก็ฝากกดถูกใจกดแชร์ให้ผ่าน YouTube นะครับนี่คือช่องทางทั้งหมดถ้าท่านติดตามรับชมรับฟังก็ตามได้นะครับถ้าอยากโทรได้ที่เบอร์โทร02ครับ202เบอร์นี้เท่านั้นในรายการนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง02ครับ206 6102-3โทรได้ช่วงบ่ายของวันราชการนะครับถ้าเป็นดึกหรือเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะครับเราติดต่อกันไม่ได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะครับท่านติดต่อได้เฉพาะช่วงบ่ายของวันราชการจะเจอสดหรือว่าบันทึกเทปรายการก็สามารถโทรเข้ามาได้แต่ถ้าเป็นระบบไลน์นะครับเอาเวลาที่ท่านสะดวกครับท่านสะดวกเวลาไหนอยากพิมพ์อยากจะส่งข้อมูลเข้ามาไว้ผ่านระบบไลน์ก็พิมพ์กันได้นะครับที่ ID@10hotline ครับ @10hotline พิมพ์ข้อความเบอร์โทรอย่าลืมนะครับเพราะว่าเรื่องทางกฎหมายเนี่ยเราต้องคุยกันแบบละเอียดมากๆนะฮะก่อนที่จะไปตอบสั้นๆข้อเท็จจริงยังซ่อนอยู่อีกเยอะนะครับก็ฝากในเรื่องของเบอร์โทรผ่านระบบไลน์ด้วยนะครับไอ้สีดำนะครับถ้าแฟนรายการที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยนะจะมี2สีที่เป็น QR อีก1สีจะเป็นเอกสารกฎหมายให้ท่านสแกน QR code ได้เลยท่านก็อาจแกนไม่ติดหรือว่าไม่อยากสแกนนะครับท่านพิมพ์ข้อความมาทิ้งไว้ผ่านระบบไลน์ของรายการได้แล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับ157ตอนที่157ขอมัดจำขอกฎหมายขอพิมพ์เข้ามาได้ที่แสดงเจตนาว่าอยากได้เอกสารกฎหมายสัปดาห์นี้ว่าด้วยมัดจำนะครับเวลาท่านไป

0: ซื้อทรัพย์หรือจะซื้อจะขายที่ดินหรือจะซื้อรถหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่กับทางคู่กรณีแล้วก่อนนะวางมัดจำไอ้มัดจำเนี่ยมันคืออะไรนะอยากให้ท่านอ่านแล้วก็ศึกษาอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่ามัดจำเนี่ยมันคือสิ่งที่จะบ่งบอกว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะมีการตกลงแล้วนะมัดจำนะนั่นอ่ะเกิดละสัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสัญญามันจะไม่มีใครมาบิดเพลนะเขาก็จะย้อนกลับไปว่าไม่ตกลงได้ยังไงก็คุณวางมัดจำนี่ไงสแกน QR code หรือพิมพ์ข้อความเข้ามา157ตอน157ของกฎหมายขอมัดจำพิมพ์เข้าผ่านระบบ LINE ได้นะครับอ่ะฝากไว้ในเรื่องของเอกสารกฎหมายครับ1ชั่วโมงวันนี้มีเรื่องที่ติดตามกันอยู่กับวิทยากรครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนในวันนี้สวัสดีครับพี่นิวัฒน์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะฮะก็ไปสายแรกนะครับคุณอุมาพร
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับเดี๋ยวแฟนรายการท่านอื่นเดี๋ยวผมย้อนให้นิดหนึ่งเนาะเพราะว่าคุณอุมาพรเนี่ยปรึกษามาที่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับแล้วก็รถขึ้นไปเพราะว่ามันพังเนาะแล้วก็มีการทวงถามกันแล้วก็มีการชำระหนี้เราก็แนะนำว่าให้ไปเช็คดูซิยอดหนี้จริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่ยังไงก็กลับไปเช็คมายอดหนี้มาให้ฟังหน่อยเดี๋ยวท่านนะ
2: ถึงเมื่อวานนี้เขาโทรมาบอกว่ายอดหนี้อยู่ที่หน่อยแล้วก็ยังไม่เคยฟ้องไม่มีหมายฟ้องอะไรนะคะแล้วก็เขาให้ผ่อนถ้าว่าเอายอด 500,800 ต่อไปต้องผ่อนเดือนละรู้สึกว่าเอา60เดือนหาร 500,800 นะคะแล้วก็จะผ่อนอยู่ที่ 1,000 หรือว่า 9,000 เนี่ยค่ะมันจะผ่อนอยู่เดือนเท่านั้นอยู่60เดือนนะคะ
0: 60เดือน 500,800 เนี่ยนะ
2: ค่ะ
0: ผมหารมาแล้วก็จะประมาณ 9,600 อ่ะประมาณเนี้ยผมหาถ้ายึดยอดหนี้นี้ประมาณเดือนหนึ่ง 9,600 ก็คือให้ต่อไปจนจบว่างั้น
2: ได้ค่ะ
1: นี่ถามหน่อยไอ้นี่เขาลดที่ผ่อนเดือนละ 2,000 มาออกหรือยัง
2: ที่ผ่อนเดือนละ 2,000 มานี้ผ่อนต่อไปนี้ก็คือจะหักลบอยู่ที่ 500,800 นะคะถ้าจะผ่อนเดือนละ 2,000 ก็จะคือจะอยู่ในประนอมหนี้กันไปจนกว่าผ่อน 2,000 นี้จะหมดใน 500,800
1: แล้วเป็นไม่ฮะกรณีนี้ในระหว่างการผ่อน
2: เมื่อวานนี้ถามบอกว่าแล้วบวกดอกเบี้ยหรือยัง 500,800 เขาบอกว่าไม่บวกดอกเบี้ยแล้วค่ะยอดเต็มอยู่เท่านี้ค่ะ
1: คล้ายๆว่าผ่อนเนี่ยหักไปเลยไม่มีต้นมีดอก
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตัวนี้เนี่ยได้ไปถ้าผิดนัดเนี่ยเขามีดอกเบี้ยไหมมีค่าปรับไหมกรณีที่สองในการผ่อนตอนนี้ทำบันทึกอะไรกับเขาหรือยัง
2: ยังเลยค่ะยังไม่มีรายรับอักษรอะไร
3: ฮัลโหล
0: ไม่มีแต่คุยไว้ว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนไปอย่างนี้เรื่อย
2: ๆใช่ค่ะ
1: ผมอยากรู้ว่าส่วนมากนะเวลาไปประนอมหนี้เนี่ยมันฮัลโหลครับผม
2: ค่ะฟังอยู่ค่ะ
1: ในการที่ไปคุยกับเขาเนี่ยได้ทำบันทึกอะไรหรือยัง
2: ยังเลยค่ะได้แต่คุยกันทางโทรศัพท
0: ์คุยทางโทรศัพท์เท่านั้นแล้วก็ล่าสุดก็คือเมื่อวานนี่ก็คือ เขายืนยันยอดหนี้ 500,800 มาให้นะฮะแล้วก็ 500,800 เนี่ยถ้าคุณผ่อน 2,000 เขาก็ให้ไปเรื่อยๆถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ไอ้ 9,600 เนี่ยที่บอก60เดือนนี้มันคืออะไรนะเมื่อกี้
2: เขาบอกว่ายอดหยุ่นเดือนละ 5,600 ก็จะทำกัน60งวดขึ้น
0: 9,600 จาก60งวดก็หมดกัน
2: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าจะทำนะเขาอ้างไว้งี
2: ้
0: แต่ไอ้ 2,000 เนี่ยก็คือถ้าคุณอยากจะผ่อนคุณก็ผ่อนไปจนครบ 500,800 จากกี่เดือนก็ทีนี้นะมันมี2ช้อยเนาะพี่นิวัฒน์นะมี2ช้อยนะ

0: ยอดหนี้คือยุติ 580,000 ถ้าสมมุติจะผ่อน 9,600 60เดือนก็ไปทำกับเขาแต่ถ้าสมมุติไม่อยากเอา 9,600 ที่เคยผ่อน 2,000 บาทก็ผ่อนไปเรื่อยๆอ่ะเชิญฮะ
1: ค่ะมันก็อย่ายาวนานเนาะ
0: เดี๋ยวผมกำลังดูว่า 2,000 บาทมันจะเท่าไหร
1: ่คือมันอย่างนี้นี่กรณีอย่างนี้ครับผมมันต้องมีตัวต้นมาให้เราดูเ
0: นี่ย
1: มันมียอดหนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วยอดหนี้ปัจจุบันเนี่ยกับยอดหนี้ที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันลดลงไห
0: ม
1: ตรงเนี้ย
2: เขาวันนั้นที่ส่งคืนรถกันนะสัญญาคืนรถน่ะมันบวกกันแล้วว่า7,800หรือว่าเท่าไหร่นี้ค่ะที่ส่งบินไปให้นะคะแล้วเขามีซากรถแล้วก็ลบจากเดือนละ 2,000 แล้วเขาบอกว่ายอดก็เลยมาอยู่ที่ 580,000
1: คือตรงนี้เนาะที่นี่เนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าจริงคือเท่าไหร่แล้วดอกเบี้ยเท่าไหร่ค่าปรับเท่าไหร่รวมแล้วเป็น 500,000 ฝาเนี่ยเนาะเพราะจากนั้น
0: อ
1: ่ะถ้าต่อรองในลักษณะแบบนี้เนี่ยรถเนี่ยไม่มีสภาพให้ใช้แล้วพอเหมือนผ่อนไปแล้วก็ไม่ได้อะไรก็เป็นหนี
0: ้
1: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้โอเคแหละความรับผิดมันก็ยังอยู่ที่เรานั่นแหละแต่มันจะต้องบาลานซ์กันพอประมาณ
2: เขาแจ้งมา 200,000 กว่านะคะดอกเบี้ย
1: ตรงเนี้ยมันต่อรองลดลงได้อีกไหมใช่ไหมครับมันเวลาเราไปคุยกับเขาเนี่ยมันจะมี2ช้อยนะเวลาเขาคุยเขาจะคุยว่าโอเคลดดอกเบี้ยการประนอมหนี้ส่วนมากนะครับเขาจะยึดตัวเงินต้นอย่าง 500,000 เนี่ยมันน่าจะมีเงินต้นอยู่ที่ประมาณ 300,000 แล้วก็บวกดอกเบี้ยมาอีก 200,000
0: ภาษานะพี่นิวัฒน
1: ์
0: เงินลงทุนก็คือน่าจะเป็นต้นทุนของรถ 15,000 เอาตัวเลขกลมๆนะเดี๋ยวฟังก่อนจ้ะเฉพาะตัวรถเนี่ยที่เขาเอามาเช่าซื้อเนี่ยแล้วบวกกำไรไปดอกเบี้ยไปเนี่ยเฉพาะตัวรถต้นทุนมัน 525,000 อ่ะใช่ครับ
1: แต่ตรงเนี้ยพอเสร็จเราผ่อนไป
0: เราผ่อน
1: มูลค่ามันก็ลดลงแล้วเสร็จแล้วพอรถมันเป็น 80,000 นี่ไปตัดมันก็ลงต้นทุนเขาก็จะลดลงเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำนะผมแนะนำให้ต่อรองเรื่องดอกเบี้ยเขาลงมาแล้วก็มีเงินลงทุนเขาจริง
0: ๆครับ
1: นะเงินทุนหรือธนาคารเนี่ยถ้าการประนอมหนี้ที่มันที่เป็นไปได้ยากผมเนี่ยก็คือลูกหนี้เนี่ยจะชำระหนี้ได้น้อยแล้วก็ไม่มีทางชำระหนี้ได้เลยลดดอกเบี้ยแต่เขาขอดอกเบี้ยไว้10%เขาจะไม่มีดอกเบี้ยเลยไม่ได
0: ้
1: นะเวลาเขาแสดงงบบัญชีอะไรเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะลดดอกเบี้ยให้10%นะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะแต่ถ้าจะให้เขาคงเงินต้นแล้วไม่ได้ดอกเบี้ยเลยเนี่ยจะยากเวลาไปประนอมหนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเงินต้นเน็ต
0: ๆ
1: มันจะเนี่ยท่านต้องดูเวลาทำประนอมหนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2คำที่ชาวบ้านลืมนึกไปดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยระหว่างผ่อนเนี่ยก็คือเราผ่อนไปเนี่ยมันก็จะมีดอกเบี้ยอยู่ด้วยนะดอกเบี้ยผิดนัดนะและค่าปรับนะตรงนี้โดยหลักกฎหมายทั่วไปเนี่ยเมื่อบวกกันแล้วเนี่ยจะเกิน 15% ไม่ได้เพราะมันเกินกว่าดอกเบี้ยนี่แนวเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำตัวในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยที่บวกจากมูลค่าของรถว่ารถได้อีกไห
0: ม
1: แล้วเราค่อยไปทำแต่ทีเนี้ยเวลาไปทำเนี่ยก็ต้องยึด2ตัวที่ผมว่าเนี่ยดอกเบี้ยระหว่างผ่อนมีไหมไม่ใช่ว่าเราเบี้ยก่
0: อ
1: นนะแล้วค่อยไปลดเงินต้น
0: ต้นก็จะไม่ลดเท่าไหร่นะ
1: เนี่ยอย่างเนี้ยนะแล้ว

0: แล้วทีนี้เวลาผ่อนเนี่ยมันก็จะมี2รูปแบบอย่างนะก็คือที่ภาษาเขาเรียกตัดต้นตัดดอกนะอีกอันหนึ่งก็คือตัดหมดเลยต้นดอกรวมกันอะไรทำนองเนี่ยนะตรงเนี้ยถ้าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เป็นผู้ผิดนัดนะเพราะเราผ่อนเดือนละ 2,000 อยู่ในการที่เขาจะต้องมีเงื่อนไขกับเราขึ้นมาใหม่เนี่ยนะเนี่ยเงื่อนไขที่เขาเสนอมาใหม่ถ้า60เดือนเรายังผ่อนไม่หมดทีนี้ก็ผิดนัดแล้วนะแต่อันเดิมเนี่ยมันไม่มีผิดนัดมันให้ผ่อนไปเรื่อย
1: ๆเราก็ผ่อนไปเรื่อย
0: ๆเราก็ผ่อนไปเรื่อยๆแต่ปัญหาว่าในทางจิตใจเนาะมันก็ยาวนานเนาะมันก็ทำให้เราไม่สบายใจ
1: เพราะ 580,000 ถ้าคุณผ่อนเดือนแล้วจะอยู่ที่ประมาณ290งวดนับง่ายๆ24ปีอยู่ถึงไหมอ่ะกี่ปีนะเราจะอยู่ภายในภาวะ 2,000 2,000 2,000 เราก
0: ็ไม่คือ
1: เหนื่อยอ่ะ
0: คือทุนทั้งหลายเนี่ยถ้ามันเป็นผ่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามที่จะทำให้เราเนี่ยผ่อนสั้นลง
1: ก็เนี่ยที่เขาเสนอ60
0: ที่เขาก็อาจจะเสนอเงื่อนไขว่าถ้าคุณตัดลงต่ำกว่านี้อีก
1: ครับ
0: นะตัวนี้เนี่ย1อย่าใจร้อนเรื่องของท่านเนี่ยนะ
1: ครับ
0: 2อย่าชวนคนอื่นเข้าไปเป็นผู้ค้ำนะเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราไปต่อรองนี่เนี่ยเจ้านี่ก็มักจะบอกว่าเอ้ยคุณหาคนค้ำมาดิอย่างเงี้ยเอาชวนคนอื่นไปเป็นผู้ค้ำก็หมายถึงว่าไปเป็นลูกหนี้กับเราเพิ่มความทุกข์ให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าเอามีแต่ผลร้ายถ้าเราผ่อนไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าจะแนะนำก็แนะนำส่วนการเจรจาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอย่าใจร้อนแล้วถ้าไม่มั่นใจก็ยิ่งอย่าพึ่งไปเซ็นรับตัวเนื้อมาใหม่เนี่ย
1: เราก็ยังเจรจาหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับเราได
0: ้โดยเฉพาะเรื่องดอกเบี้ยถ้าเขาเห็นว่าเราไม่ไหวเนี่ยส่วนมากกันทางบริษัทเนี่ยเขาก็จะประเมินเพราะว่าการที่หนี้เสียตรงเนี้ยมันอยู่ในงบดุลของบริษัทเนี่ย
1: ครับ
0: มันเป็นงบดุลเจ้าหนี้นะแต่มันไม่มีเงินเดี๋ยวอย่างเนี้ยไอ้นี่ทางการประเมินเนี่ยเขาก็จะประเมินความเสี่ยงประมาณนี้ครับผม
1: ครับ
2: เขาบวก
0: แต่ถ้าให้ดีนะผมเสนอให้เข้าไปนั่งคุย
1: ฮะ
0: แต่ว่าต้องมีคนอื่นไปด้วยนะต้องมีคนอื่นที่ห้ามท่านได้ด้วยนะเพราะว่าเข้าไปแล้วคุยแล้วมันเพลินนะ
1: เลยเพลินไปเรื่อยเพราะมีเขามีแนวทางนั่นนู่นนี่เอาแบบนี้ดีไหมอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะ
0: เพราะว่าเขาคือถ้าพูดจริงๆนะฝ่ายประนอมหนี้ของแต่ละบ้านก็แล้วกัน
1: คุณอุมาพร
2: ค่ะ
1: เพราะว่าที่เราคุยกัน2อาทิตย์เนี่ยมันก็คือการคุยกันที่ทางนู้นเนี่ยเขาโทรหาคุณหรือคุณโทรหาเขาเนาะเพราะมันยังไม่ได้ไปนั่นแหละมันยังไม่ได้เป็นการไปหาเขาที่แบบเจอกันแบบแนะนำตอนเนี้ยมันก็มีแนวทางที่ทนายบอกแล้วถ้าสมมุติเจรจายังไงก็ไม่ลดเจรจายังไงก็ไม่ได้กับการผ่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆกับการไม่ผ่อน
0: คือ
1: หรือว่ายังไง
0: คือถ้าไม่คิดอะไรเนา
1: ะ
0: ถ้าไม่คิดอะไรว่ามันเป็นภาระของแต่ละเดือนเนี่ยถ้าเราจะผิดนัดก็อย่าผิดนัดให้มันเป็น3งวดแล้วกัน
1: ครับ
0: ก็จะเป็นช่องทางให้เขาอ้างว่าท่านผิดนัดได
1: ้
0: ประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะผมก็ไม่รู้เงื่อนไข

0: นะก็คือตั้งแต่ครั้งแรกนู่นน่ะไอ้ 700,000 เนี่ยนะครับต้องดูว่าตั้งแต่เราคืนรถไปเราผ่อนไปเนี่ยคืนลบไอ้สิ่งที่เราผ่อนเนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณสักเท่าไหร่ดู
1: ที่คิดไปเองลบไปเองมันก็เหลือเป็นยอด 600,000 กว่านั่นแหละถึงได้
0: ก็เขาต้องไม่บอกเหมือนที่คุณรู้จักอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเขาทำธุรกิจเขาทำธุรกิจเขาไม่บอกหรอกเขาได้ทุนไปแล้วนั้นที่ทนายบอกเนี่ยคุณก็ต้องไปคุยกับเขาเรื่องของดอกตัวนี้ก่อนเพราะดอกที่คุณบอกเนี่ยมัน 200,000 ตั้งแต่ยอด 700,000 เนี่ยลบไปลบมาเนี่ย 508,000 เนี่ยมันยังมีดอก 200,000 อยู่ในตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทนายไปบอกว่าลองขอลดดอกจาก 200,000 กว่าที่เขาเอาไปบวกตั้งแต่สัญญาทีแรกนะลงอีกได้ไหมเออ
2: คือเรื่องนี้นะที่ผมแนะนำเนี่ยพยายามไปคุยกับเจ้าหนี้ตัวจริงเพราะว่าฝ่ายประนอมหนี้ที่โทรมาเนี่ยเขาอีกส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราเข้าไปคุยเนี่ยนั่งคุยเนี่ยเรามองเห็นได
0: ้
2: ที่เขานำมาเสนอส่วนที่เขานำมาเสมอจะเป็นตัวเลขจริงหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นตัวเลขที่เรารับได
0: ้
2: มันก็โอเคในการประนอมหนี
0: ้นะคุณอุมาพรนะ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ไม่โทรแล้วนะเดี๋ยวนี้เออไม่โทรแล้วเนาะเออเพราะโทรเราก็ไม่เห็นเอกสารหรอกนะครับผม
1: ครับครับนะคะขอบคุณมากค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณมาก
0: ครับครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02ครับ2066-10213นะครับ02ครับ2066-10213เบอร์นี้โทรเข้าที่รายการจะโทรได้ในช่วงบ่ายนะฮะของวันราชการเท่านั้นนะครับส่วนใครนะฮะที่ท่านเองนะฮะอยากจะฝากหุ่นแล้วก็ฮอตไลน์@10แล้วก็ฮอตไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวคงจะได้คุยกับอีกสายหนึ่งครับพี่นิวัฒน์ครับเป็นเรื่องของการฟ้องคดีน่าจะเป็นครั้งที่สองนะฮะเขาเล่ามาว่าเขาเป็นทหารอ่ะเดี๋ยวเขาเป็นทหารนะครับแล้วเขาก็เอากระสุนเนี่ยไปขายเอากระสุนน่าจะอยู่ที่ค่ายเนาะไปขายแล้วก็โดนฟ้องในฐานะเป็นพลเรือนก็ไปโดนในเรื่องของทางทหารเนี่ยฟ้องอีกเดี๋ยวรายละเอียดจะได้คุยกับเขานะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวท่านผู้ฟังรอดูนะว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงพักกันสักครู่ครับ

0: ัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี้
3: ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยาก
8: ประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์สภาเพื่อประชาชน
11: เห็นปัญหาให้ชัด
12: จะเอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
11: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
13: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
14: อะไรขอให้บอกทางกรรมธิการเรายินดีที่จะประสานงานทุกหน่วยงาน
15: เพราะกรรมธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่กันทุกเสียงมีความหมายติดตามรายการบทบาทกรรมธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา

0: 15 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานต่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คทางทีวีรัฐสภาช่อง10
2: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภา

0: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับรายการของเราฮะใครที่ติดตามรับชมรายการอย่าลืมนะครับช่องทางระบบ LINE ท่านพิมพ์ข้อความแล้วก็เบอร์โทรกดส่งทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็โทรก็ใช้เบอร์โทรเฉพาะช่วงบ่ายเท่านั้นนะครับอาจจะชมเทปเนี้ยในก่อนได้วันราชการเท่านั้นถ้าเป็นเบอร์โทรนะครับก็เอกสาร157ก็ท่านก็พิมพ์ข้อความมาได้157นะฮะหรือว่าสแกน QR code ตัวสีน้ำเงินก็อ่านได้เลยนะครับฝากเอาไว้วันนี้เราอยู่กับทนายความวิวัฒน์แก้วล้วนนะฮะคุณประพจน์ต่อนะครับคุณประพจน์ครับเชิญเลยฮะ
1: ครับผมอยากจะปรึกษาครับพอดีผมเคยรับราชการเป็นทหารนะครับการนำพวกกระสุนของหลวงครับไปขายเนาะครับเนาะแล้วก็ถูกจับกับพลเรือนขึ้นศาลพลเรือนนะครับของศาลจังหวัด2จังหวัดนะครับครับแล้วก็รับโทษออกมาแล้วครับพ้นโทษแล้วก็อยู่ปกติมาประมาณ3ปีครับจนปี67เนี่ยครับ
0: ครับ
1: ครับปปท.ส่งเรื่องให้อัยการศาลทหารฟ้องดำเนินคดีผมอีกรอบครับในพวกมาตรา147-157นะครับแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารครับโดยใช้พยานหลักฐานวันเวลาทุกอย่างครับจากปี61มาครับใช้ชิ้นเดียวกันหมดเลยครับผมเลยอยากจะสอบถามว่าเข้าข่ายฟ้องซ้ำหรือเปล่าครับ
0: เชิญฮะ
2: คือมันอย่างนี้คำว่าลักษณะฟ้องซ้ำไอ้นี้เป็นคดีอาญานะ
1: ใช่ครับ
2: เพราะว่าในลักษณะคดีอาญาเนี่ยที่เขาฟ้องที่ศาลพลเรือนเนี่ยผมฟังว่าน่าจะเป็นการกระทำความผิดร่วมกับพลเรือนกฎหมายทหารได้ฟ้องแล้วก็ประเด็นที่ฟ้องที่ศาลพลเรือนเนี่ยคงจะฟ้องเรื่องลักทรัพย์นายจ้างหรือเป็นตัวการผู้สนับสนุน
1: พูดครับ
2: ก็นั่นแหละอาวุธเนี่ยมันเป็นอาวุธของนายจ้างไงนายจ้างก็คือข้าราชการระบบราชการผู้ที่เป็นพลเรือนเนี่ยร่วมกระทำความผิดโดยร่วมกันกระทำความผิดตรงเนี้ยต้องไปดูว่าซ้ำไม่ซ้ำต้องไปดูมาตราที่เขาฟ้องในคดีที่ศาลพลเรือนแล้วก็บังคับรับโทษแล้วนะในกรรมนั้นแต่ทีนี้ปปท.เนี่ยก็คือเขาไต่สวนเป็นระบบไต่สวนพอเขาไต่สวนเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นว่ามันอยู่เกี่ยวกับเรื่องทุจริตตาม157ใช่ไหมครับแล้วก็ในเนี้ยมันมีการปลอมแปลงเอกสารแล้วก็ใช้เอกสารปลอมซึ่งมันอาจจะคนละข้อหาที่เขาฟ้องที่ร่วมกับพลเรือนแต่ว่าเรื่องเนี้ยพลเรือนก็เลยจำเป็นต้องมาฟ้องที่ศาลทหาร
1: ครับ
2: เนี่ยประมาณเนี้ย
1: แต่อย่างนี้ไม่ถือว่าฟ้องซ้ำหรอ
2: บอกไม่ได้ว่ามันฟ้องซ้ำหรือไม่เพราะว่าท่านต้องไปดูเนื้อหาและก็มาตราที่เขาอ้างในการฟ้องในการไต่สวนของปปช.ไอ้ของปปท.
1: คนมันคนละมาตรากับครั้งแรกครับครั้งแรกเขาฟ้องฐานค้าอาวุธครับตัดสินผมค้าอาวุธคุณป้าผม
2: อ่าแล้วพลเรือนน่ะ
1: พลเรือนเขาก็แยกตัดสินครับ
2: ไม่เขาก็มีความผิดฐานอะไรสนับสนุน

0: ไม่ครับเขาก็เป็นค้าอาวุธคือศาลเขาอ้างเขาพิพากษาว่าการกระทำของผมอ่ะมันขาดดิดขาดไปแล้วพอผมขายให้พลเรือนแล้วพลเรือนเอาไปขายต่อให้ใครอ่ะผมไม่ทราบได้ผมจึงไม่มีความผิดร่วมครับ
1: อ๋อแสดงว่าในฉัยเนี่ยว่าท่านนำอาวุธที่ว่านี่ออกไปนะพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยแยกของพลเรือนพิจารณาตามคดีของศาลพลเรือนแล้วก็กลับมาให้ท่านเนี่ยมาเป็นความผิดในฐานะทหาร
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พิพากษาไอ้ตรงนั้นไปแล้วแต่ทีนี้ถ้าเงื่อนไขของปปท.เนี่ยเขาไต่สวนแล้วมีข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเป็นการทุจริตเนี่ยปตท. มันจะไม่ฟ้องซ้ำนะถ้าเขาฟ้องคนละมาตรา
0: ใช่ครับฟ้องคนละมาตราแต่ว่าน
1: ี้ประเด็นปัญหาการสู้คดีเนี่ยทนายเขาก็จะสู้ว่ามันเป็นฟ้องม
0: ัน
1: เป็นความ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทนายบอกว่าอันนี้คุณก็ใช่ก็ใช่นี่คุณมีทนายอยู่เปล่าฮะ
0: ครับอันนี้ผมโทรปรึกษา
2: ไงไงไม่ต่อ
1: คือผมมองว่าในปัญหาข้อเท็จจริงเราจะไม่ลงไปตอบ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันอาจจะไปขัดแย้งกับความเห็นของทนายที่คุณตั้งไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกเพียงแต่ว่าการฟ้องในคดีอาญาเนี่ย มันเป็นกรรมความผิดเนี่ยที่เขาใช้คำว่าหลายกรรมต่างกันผิดกฎหมายหลายบทหลายกระทงอะไรทำนองเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นรายละเอียดที่จะไปฟังว่าการฟ้องให้รับผิดทางอาญาเนี่ย มันเป็นกรรมเดียวกันหรือไม
2: ่ครับ
1: นะมันเป็นกฎหมายกระทงเดียวกันหรือไม
2: ่
1: ถ้าเป็นอาจเป็นฟ้องซ้ำได้
2: ครับครับ
1: นะผมแนะนำเท่านี้ผมจะไม่ลงลึกไปเรื่อง
2: ข้อเท็จจริงนะฮะแล้วก็แนะนำอีกนิดนึงนะอย่าไปเที่ยวควานหาความรู้เพิ่มจนแบบเอาไปให้ทนายที่ตัวเองมีอ่ะเขาปวดหัวนะพอแล้วพอละพอละพอขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะฮะฝากทุกท่านด้วยนะครับมารยาทด้วยมารยาททนายความไปด้วยแล้วก็ผิดในเรื่องของการให้คำปรึกษาด้วยข้อเท็จจริงอาจจะไม่ใช่อย่างที่ผู้เล่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้แค่กว้างๆแต่ถ้าลงลึกเนี่ยเราต้องขออนุญาตเลยที่จะไม่ลงนะฮะเพราะว่าคนที่รู้คดีของผู้ถามมากที่สุดคือทนายที่ประจำตัวเพราะเขาจะเห็นทนายทั้งหมดนะฮะอ่ะเดี๋ยวฝากท่านผู้ชมนะถ้าใครที่ยังไม่มีทนายนะครับหรือว่ายังไม่ได้ปรึกษาใครอะไรยังไงนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันเบื้องต้นนะฮะมีอีกลายนึงเดี๋ยวรอเจ้าตัวนะฮะเพราะว่าผมต้องการคุยเพราะเป็นเรื่องมรดกแล้วก็ค่อนข้างที่จะยาวผมจะอ่านไปคร่าวๆก่อนฮะพี่นิวัฒน์ฮะคือสอบถามเรื่องบุตรนะฮะคือด้วยบิดาของเด็กชายณัฐพงศ์จุดๆๆเนี่ยอายุ12ปีตอนพ่อเสียชีวิตนะฮะได้จดทะเบียนสมรสกับนางจุดๆๆนะฮะอันนี้ให้ข้อมูลมาครบผมจะขออนุญาตไม่เอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยออกอากาศนะฮะปัจจุบันเนี่ยอายุ15ละเด็กคนที่ดินบกบ้านสร้างทีหลังจากที่ได้รับมรดกมานะครับแล้วก็ปี54ได้สร้างบ้านบนที่ดินแปลงนี้นะครับก็วันที่11เมษายน67ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนะครับรวมดำเนินจังหวัดระยองตามคำสั่งศาลนะครับ23มกราคมก็โอนมรดกเป็นชื่อของตนเองแต่เพียงผู้เดียวอ่ะน่าจะเป็นคนนี้นะฮะคุณวัลลีฮะคุณวัลลีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ถามนิดนึงนะฮะ
3: จ้ะ
2: อันนี้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีเป็น
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นคดีนี้ยังไม่มีทนายถูกต้องไหม
3: ยังไม่ได้ทำอะไรเลยพอดีหลานเขาเพิ่งเห็นเอกสารไอ้ที่แม่เขาเก็บไว้ที่บ้านสำเนาว่ามันมีการขายฝาก
2: แม่
3: ใช่แม่แท้ๆของลูกเขาอะค่ะ
2: ครับพ่อเขาเสียเน
3: า
2: ะ
3: พ่อเขาเสียค่ะ
2: แล้วก็พ่อแม่เนี่ยเขามีลูกกี่คนฮะ
3: คนเดียวค่ะ
2: คนเดียวก็คือน้องคนนี้เน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้อายุ

0: 15
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้องคนนี้ไม่ได้อยู่กับแม่เหรอฮะ
1: น้องอยู่ทำทะเบียนละบ้านอยู่แต่ชีวิตจริงแม่เขามีสามีใหม่แต่ว่าก็ไม่ได้ไกลกันมากเขาก็ส่วนมากน้องจะอยู่ด้วยชีวิตจะอยู่คนเดียวเป็นหลักๆนอนกินอะไรเงี้ยแต่แม่เขาให้เงินใช้จ้ะ
0: แม่เขาให้เงินใช้
1: ค่ะ
0: ทีนี้ประเด็นของพ่อเขา
1: ใช่ค่ะ
0: มีที่ดินกับบ้านอันนี้อันที่หนึ่งที่สองนี่ก็คือที่ดินสวนยางพารา
1: ใช่อันนี้มีรายได้
0: ที่สามนี่คือเงินบำเหน็จจากการเกษียณราชการนะฮะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: สี่ก็คือรถยนต์อีกและรถยนต์หนึ่งคันมอเตอร์ไซค์สองคันนี่เป็นหลักๆทีนี้เนี่ยแม่เขาก็ได้รับการตั้งเป็นผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาลเมื่อปี67นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปี67อันนี้69ก็ประมาณ2ปีหลังจากนั้นเนี่ยแม่เขาก็ถ้าเป็นที่ดินกับบ้านเนี่ยได้มีการขายฝากถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ดินสวนยางพาราก็ยังอยู่
1: จ้ะ
0: เงินบำเหน็จอันนี้ไม่ทราบ
1: เขาน่าจะเบิกมาหมดแล้ว
0: รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ยังอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: สิ่งที่คุณจะถามทนายคือ
1: จะถามทนายว่ากรณีบ้านที่น้องอาศัยอยู่เนี่ยจริงๆมันหมดสัญญาไปออกฝากไปตั้งแต่มกราต้นปีนี้แล้วตอนนี้ที่ให้น้องไปหาเอกสารที่ดินมาดูจริงๆว่ามันเป็นยังไงก็เขาต่อขยายมาอีกปีนึงก็จะหมดมกราเจ็ดปีทีนี้บ้านหลังเนี้ยมันถ้ามันตอนนี้มันยังไม่หลุดถ้ามันจะหลุดเนี่ยน้องก็อาจจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: เพราะอะไรต่างๆ
2: สิทธิการรับมรดกเนี่ยน
0: ้
2: องเขามีสิทธิรับมรดกและตอนนี้ทรัพย์สินเนี่ยยังถือว่าเป็นทรัพย์สินมรดกนะแต่ทีนี้ทรัพย์สินมรดกตัวนี้มันก็จะแยกเป็น2 ส่วนก
0: ็
2: คือมันเป็นสินสมรสไหมตรงนี้ต้องชัดเจนแม่เขาเนี่ยมีสิทธิ์แบ่งสินสมรสไปครึ่งหนึ่งมรดกกับน้องเขาเนี่ยอีกคนละครึ่งก็คือแม่ได้ไป3เจ้า
1: ลูกไป25ใช่ไหมคะ
2: ครับไอ้แล้วทีนี้แม่ของผู้ตายเนี่ยของพ่อเขาเนี่ยยังมีอยู่ไห
0: ม
2: เสียชีวิตหมดแล้วเพราะงั้นมรดกกองนี้ก็มีทายาทแค่สองคน
0: ครับ
2: เนาะ
1: ค่ะ
2: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยในประเด็นตอนนี้เนี่ยบ้านที่ขายฝากไว้เนี่ยถึงจะหมดอายุขายฝากมันก็ยังไถ่ถอนได
0: ้
2: หรือมันไถ่ถอนในที่ผู้รับซื้อฝากเนี่ยเขามีหนังสือ
0: ม
2: าให้เนาะถ้าเราไม่ไปไอ้นี่ก็จะถือว่าตกไปเป็นของผู้ซื้อฝากเพราะฉะนั้นน้องเขาจะอยู่อาศัยได้หรือไม่เนี่ยเขาจะให้อาศัยไหม
0: ฮะ
2: ก็คือไม่ใช่ของเขาแล้วถ้ามันหมดคำว่าหมดขายฝากที่ผมพูดถึงเนี่ยอายุที่ต่อไว้เนี่ยมันหมดคือมกราเกตศูนย์เนี่ยเนา
0: ะ
2: กับผู้รับซื้อไถ่ถอนขายฝากภายใน30วันถ้าเราไม่ไปไถ่ถอนที่ดินแปลงนี้พร้อมบ้านเนี่ยก็จะตกเป็นของเขาเลยคือครับคือตัวขายฝากเนี่ยมันเป็นสัญญาที
0: ่
2: พอชินอายุแล้วเนี่ยไม่ไปไถ่ถอนเนี่ยแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีวรรคเนี้ยขึ้นมานิดหนึ่ง
1: ขยายได้ใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่ขยายได้ไอ้ขยายนี่ได้โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายน
1: ะ
2: ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะแต่ระยะเวลาอันหนึ่งก็คือมีหนังสือให้ถ่ายขายฝาก
0: ครับคือก่อนครบอ่ะมันจะมีแจ้งนั่นนู่นนี่
2: มันจะมีแก้งเนี่ยนะก็ประมาณนี้หมายถึงว่าถ้าน้องเนี่ยเขาจะไปทวงเงินมรดกของพ่อเขาจากแม่เขาไอ้นั่นเป็นเรื่องเป็นเรื่องค่อนข้างที่บ้านเราเนาะตามประเพณีบ้านเราเนี่ยหรือของศาลเองเนี่ยถามว่าลูกเขาไปฟ้องแม่เขาได้ไห
0: ม
2: แต่กฎหมายห้ามนะการฟ้องบิดามารดาเนี่ยแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำจริงๆนะครับท่านลองพาหลานเนี่ยเนาะไปปรึกษาที่ปรึกษาเยาวชนนะที่ศาลเยาวชน

0: มีทุกจังหวัดท่านอยู่จังหวัดไหน
1: ระยองค่ะ
0: อยู่ระยองก็ไปศาลเยาวชนนำและก็มีวิธีทางท่านคือนี่เขายังเป็นผู้เยาว์อยู่นะ
2: ครับ
0: 15ปีเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้เยาว์อยู
1: ่แม่ก็ต้องเป็นยินยอมไหมคะเวลาเขาไปไหนอ่ะ
0: ไม่คือเวลาเขาไปไหนแม่เขาไม่ต้องเซ็นยินยอมหรอกแต่ว่าถ้าจะทำอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินของเขาเนี่ยเขาทำเองไม่ได้แม่เขาต้องยินยอมนะคือตอนนี้ค่าเล่าเรียนเขาค่าอะไรเขาเนี่ยหรือแม้แต่การที่เขาจะเลือกไปเรียนที่โน่นที่นี่นี่แม่เขาต้องให้ความยินยอมแม่เขาต้องเป็นผู้จัดการก็คือแม่เขายังเป็นผู้ปกครองเขาอยู
2: ่
0: พ้นไป
2: ครับ
0: นะส่วนเรื่องมรดกเนี่ยในความคิดผมนะถ้ามันไม่เหลือบาปหัวแรง
2: ครับ
0: คือน้องเขาก็ไม่เดือดร้อนแม่เขาก็ยังคล้ายๆว่าเลี้ยงดูเป็นปกติเนาะก็ไม่ควรจะไปมีเรื่องอะไรมากมาย
2: คือเอาง่ายๆอย่าเป็นคดีกับแม่จะเป็นผู้จัดการมรดกในฐานะผู้จัดการมรดกเนาะ
0: แต่ที่เนี้ยคำว่าโอนไปเป็นชื่อเขาแล้วเนี่ยเป็นโทษนะพูดแบบชาวบ้านนะมันโอนไปเป็นชื่อมันหมดแล้วแต่เวลาเราไปตามเอกสารจริงๆเนี่ยเขายังโอนไปเป็นชื่อเขาในฐานะผู้จัดการมรดกอยู่นะบางเรื่องเน
2: า
0: ะแต่เรื่องเงินสดนี่เราคงไม่พูดถึงกันแหละมันเนาะหรืออย่างรถเนี่ยพอเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยมันก็โอนได้เพราะมันโอนง่ายมันเป็นทรัพย์สินตัวเล็กๆเนาะไม่ใหญ่เคลื่อนที่ได้นั่นแหละประมาณนั้นครับผม
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าก
1: ฎหมายจ้ะ
0: แต่ถ้าผลทางกฎหมายเนี่ยเขามีสิทธิ์รับมรดก1ใน3
2: ทุกทรัพย์เลยเนี่ย
0: ทุกทรัพย์
2: ที่ไล่มา4ตัวเนี่ย
0: ไอ้นี่หมายถึงว่าถ้าทรัพย์สินที่ได้มานี่มันเป็นสินสมรสนะก็ได้มาจากมรดกอย่างนี้ก็ไม่ใช่
1: มรดกหมดเลยค่ะส่วนมากมีบ้านหลังเดียวที่มาปลูกบนพื้นที่มรดก
0: ก็นั่นแหละถ้าเป็นมรดกเนี่ยแม่กับลูกนี่ได้คนละครึ่งได้
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ฐานะภรรยาที่เป็นสินสมรส
2: ก็คือหารครึ่งแต่ถ้าเป็นสินทรัพย์ไหนเป็นสินสมรสแม่เขาจะได้ไปครึ่งหนึ่งก่อน
0: ครึ่งหนึ่งก่อน
2: แล้วก็มาหารครึ่งกับส่วนที่เป็นของคุณพ่อกับลูกซึ่งแม่เขาก็จะมีสิทธิ์มากกว่าแต่ถ้าอันไหนเป็นมรดกของคุณพ่อโดยแท้อันเนี้ย
0: คำว่าทรัพย์อย่างสมมติว่าคุณพ่อได้รับสวนยางเนี่ยมาจากตาหรือยายก็ตามอ่ะนะไอเนี้ยไม่ใช่สินสมรส
2: ครับผม
0: ประมาณนี
2: ้
0: นะครับผม
1: แล้วเคสที่เขาโอนชื่อไปแล้วสมมติเขาไปขายต่อในเคสที่เด็กยังไม่รู้เรื่องมันถูกต้อง
0: ไอ้นี่ผมมองว่าเขาไม่น่าจะทำได้นะคืออ
1: ๋อมันเป็นชื่อหมดแล้วทำไม่ได้เหรอคะ
0: มันเป็นชื่อเขาแล้วแต่ว่าเขารู้อยู่ว่าเป็นทรัพย์มรดกถ้าเราไปคัดค้านหรือถ้าเราไปเพิกถอนเนี่ยศาลก็จะมองว่าเป็นการจัดการทรัพย์มรดกของผู้เยาว
2: ์คือ
0: โดยทั่วไปเยาว์นี่มันจะยากมากเว้นแต่เขาจะไปให้การในลักษณะที่ไม่มีผู้เยาว์หรือไม่มีทายาทอื่นคืออย่าถามผมลงไปลึกเนาะ
2: คือ
0: จนมันจะเป็นเหตุเป็นคดี1 2 3 4 5เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมในการที่เรามาพูดทางรายการทีวีนี่นะถ้าจะให้แน่ใจเนี่ยคุณไปถามที่ศาลเยาวชนเขาจะมีฝ่ายเนี่ยที่ดูแลผลประโยชน์แก้ปัญหาของผู้เยาว์ในเรื่องการอยู่อาศัยในเรื่องทายาทในเรื่องญาติคือเขาจะพูดได้ทุกแง่มุมมากกว่าผมที่จะมาพูดทางทีวีเอางี้แล้วกัน
2: ประเด็นการออกทางทีวีมันค่อนข้างเสี่ยง คือใช้ตอบได้ไหมตอบได้แต่มันเสี่ยงต่อความแตกแยกของครอบครัวนะเพราะเรื่องนี้ผู้ถามคืออาแล้วก็มันเป็นเรื่องระหว่างลูกกับแม่เขาอีกนะฮะ

0: เนี้ยเวลาต่อไปเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าเราไปใส่ข้อมูลให้กับนี่เขาแค่ไหนยังไงเพราะเขาก็มีคนใหม่แล้วด้วยเงี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับข้อมูลที่จะเป็นประเด็นข้อโต้แย้งทางกฎหมายแล้วก็นำไปใช้ในทางที่ไม่ดีกับผู้ที่เป็นแม่ด้วยนะครับแล้วก็เอาไปเอามากลายเป็นคดีอุทลุมไปอีกนะครับซึ่งเป็นคดีที่ลูกเนี่ยมีคดีแบบเนี้ยเยอะขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็ศาลก็ตัดสินมาในหลายคดีว่าลูกฟ้องแม่เป็นการส่วนตัวนะฮะยังไงก็แล้วแต่มันก็จะมีในเชิงของคดีอุทลุมก็ยกฟ้องกันไปอีกอะไรพวกนี้จริงๆไม่อยากให้เกิดการฟ้องด้วยที่ทนายนิวัฒน์ท่านบอกอะถ้าดูแล้วมันไม่คือ
1: มันอย่างนี้นะค
0: ุ
1: ณถ้าคุณไปคุยที่ศาลเด็กเนี่ยเขาเป็นนักจิตวิทยาด้วยนะแล้วก็เป็นนักกฎหมายด้วยแล้วเขาอยู่ในโครงสร้างของการคุ้มครองเด็กด้วยแง่ทุกมุมมากกว่าผมจะถามว่าผมตอบคำถามพวกนี้ได้ไหมตอบได้หมดแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าผมต่อไปเนี่ยเหมือนมันไปยุเอ้ยคุณต้องไปดำเนินการ1 2 3 4 5เนี่ยซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับทนายพวกนี้อยู่แล้ว
0: เน
2: า
0: ะ
2: ได้
0: ครับเพราะลองถ้าลูกกับแม่เขาคุยกันมีความสุขนั่นนี่ก็ไม่อะไรเนาะนะก็ไม่อยากให้มันเป็นคดีที่แม่กับลูกนะเอาเราให้แง่คิดด้วยนะแต่ว่าในเรื่องหลักกฎหมายเนี่ยเราให้เป็นบางส่วนแต่รายละเอียดคุณไปคุยกับทางศาลที่ทนายนิวัฒน์บอกนะ
2: ได้
0: ครับผม
2: ขอบค
0: ุ
2: ณ
0: ครับ
2: ครับ
0: ครับครับ
1: ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ครับ
0: สวัสดีครับครับผมนะฮะเคยแจกเอกสารไปมีคดีแบบนี้แล้วฮะทายาทฟ้องแม่นะฮะฟ้องแม่ในฐานะผู้จัดการมรดกก็เป็นทางแพ่งนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีคดีนึงนะมันเป็นเล่นแม่เอาคดีอาญาด้วยยักยอกทรัพย์มรดกพอยักปุ๊บศาลบอกเอ้าคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่จะต้องเอาผู้เป็นแม่เนี่ยศาลยกฟ้องคดีอุทลุมอีกคดีอาญาพี่นิวัฒน์เนี่ยมันก็เลยจะไปใหญ่นะครับ
1: แต่ทุกวันนี้คดีแพ่งก็มีข้อเท็จจริงที่โต้เถียงกันอยู
0: ่
1: ว่าไม่ได้ฟ้องแม่แต่ฟ้องผู้จัดการมรดกตอนนี้ก็เริ่มที่คุยกันนะก็เริ่มมีฎีกาแปลกๆพวกนี้ออกมาเรื่องรายละเอียดนี่เราไม่อยากไปแนะนำ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันจะเป็นเรื่อง1 2 3 4 5ไปเลยมันจะลงไปถึงเรื่องที่คุณนันท์พูด
0: เป็นคดีที่สร้างปัญหาก็ไม่อยากจะแนะนำไปในส่วนของตรงนั้นนะครับมีเวลาสักหน่อยนึงนะครับท่านผู้ชมครับก็นี่มีก่อนมานะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับขอสอบถามครับกรณีผมจอดรถนะฮะไว้นาทีนะผมจอดรถไว้หน้าบ้านผมนะครับแล้วผมไม่สามารถเอารถออกได้อย่างสะดวกเพราะว่ามีอีกผมจอดรถไว้บริเวณตรงข้ามก็จอดด้านหน้าวันไหนที่จะออกทั้ง2คันเนี่ยก็ทำให้การออกเนี่ยลำเอาไปจอดข้างในก็เอาไปจอดข้างในแต่จะมีคันนึงจอดข้างในอันนึงจอดข้างนอกมันก็จะสลับเกิดปัญหาก็คือเอารถออกลำบากการจอดรถไว้ที่หน้าบ้านทั้งสองฝั่งมันจะพี่ทนายครับขออนุญาตสอบถามหน่อยครับถ้า
1: คือนะถ้าพูดเนี่ยนะโดยเฉพาะจะเป็นหมู่บ้านที่เป็นทาวน์เฮาส
0: ์
1: ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็ถนนก็6เมตร
0: ใช่
1: แสดงว่าเป็นถนนซอยในหมู่บ้านจัดสรรเพราะว่าถ้าเป็นถนนสายเมนเนี่ยมันจะ8เมตรถึง12เมตร
0: อันนั้นมันกว้างอยู่แล้วไม่มีปัญหาก
1: ว้างอยู่แล้วแต่ว่าการจอดรถนอกบ้านเนี่ยมันก็ผิดทั้งคู
0: ่โ
1: อ้เพราะว่าส่วนนั้นเป็นที่สาธารณะ
0: ครับผม
1: นะครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆดูนะเพราะทะเลาะวิวาทกันเยอะเลยนะครับปิดท้ายกับคำถามนี้เดี๋ยวรอเจ้าตัวเข้ามาคุยมากกว่านี้นะอันนี้ผมอ่านตามคำถามที่พิมพ์มาแล้วก็สรุปให้นะฮะอย่าลืมเอกสาร157ว่าด้วยเรื่องของมัดจำนะครับมัดจำนะเป็นเรื่องอะไรมัดจำคืออะไรมัดจำต้องวางยังไงมัดจำวางครับหรือโดนริบนะครับมันดูเงื่อนไขอะไรนะครับพิมพ์157เข้ามาหรือว่ามัดจำขอบพระคุณวิทยากรวันนี้นะครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนครับขอบพระคุณพี่นิวัฒน์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ครับใครมีปัญหาก็อย่าลืมติดต่อที่รายการสายด่วนนะครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: กดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
2: มองรัฐสภาโฉมใหม่จะร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.เริ่ม2ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: ข้าพรรษานี
1: ้มากินเหล้ากินเหล้า
2: จ
3: อปอปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
4: ชนแก้ว
0: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วยแกล้งตดแกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: La la la la la la.

0: ก็ลุกขึ้นเทวดา
1: ลุกก็ลุกก็ลุกก็ลุกก็ลุกก็ลุกก็ลุก
2: อย่าลืม
1: ลุก
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งเพื่อคนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ด้วยสสส.
3: ครับผมชื่อสุสาคร
4: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้ได้ไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิดเดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วย
5: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
3: นมแม่อย่างเดียว6 เดือนไม่มีน้ำจากสสส.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีมหาวชิรราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตตีและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอาชญาทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อม8จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งทนายข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างสุริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรือ INSPIRE เมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำการให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านเนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้

พื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassadorในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำและรางวัล Medal of Recognition จะเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ยราชสมบัติซึ่งวันที่5พฤษภาคม2562โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดที่การกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตรายศเป็นพลเอกหญิง

0: องค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วโดนเผยเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิราชระหว่างปีพุทธศักราช2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกา2544ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง

0: ในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UN อมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างรวมทั้งสิทธิมนุษยชนส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาจะรับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกอัครราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ องค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยริเริ่มสิ่งที่รับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวอัครราชทูตนั้นเนี่ยของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่องค์เอกอัครราชทูต

0: พูดเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นรัฐซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามถ้าพี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองครับผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายมีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเฉกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัตินะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่พระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงนี้มีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือ Elfie ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้สองจะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอม

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพที่ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกพูดพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักนิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกเทศมหาราชบรมนาถบพิตรชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไล่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า5โครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องระดับโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: ตามแผนงานโครงการสารวัตรไล่โว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไลโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความในพื้นที่บ้านที่ไล่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านกันยายน2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะ
3: แล้วแต่อันโรงเรียนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นนะคะตอนนี้ก็ได้เวลา1ปีแล้วก็ทางไลฟ์โวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและ

0: กณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของที่คนไข้ฉุกเฉินนะคะแล้วก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ในช่วงหน้าด้วยโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
2: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการ
1: กันสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
3: ปัจจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้ในฤดูฝนเสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าหน่วยละ5บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเดือนละ20บาท
1: ระบบน้ำปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
3: ช่วงฤดูแล้งน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำซับนะรวมถึงการทำความสะอาดการทำความรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขาเดิมเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปเนี่ยสามารถรองรับการอุปโภคในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
1: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้ง2ชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และมาเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,300 บาทของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม
4: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจจริงๆคือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาชาวบ้านฉะนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงทั้งอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนฉะนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการรวมกลุ่มสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์นะจะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได
5: ้โรงหนึ่ง200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้6,000ฉะนั้นผมคิดว่าหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
1: การช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการ

0: ได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพันธุ์การผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดปันยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่สุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่าง
0: เดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องโว้เมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
2: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวนแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรสุนทรองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: อยู่มาจากหมู่บ้านดีก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
0: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบบานมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไลโวรากิตยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
3: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่อง
0: ภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสารมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนและการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee พันการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามของมูลนิธิภูประดินจะเข้ามา

0: สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
1: และต้องขอบพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร้วุฒิสารวัตรครับแม่ไม่ลืมผู้หลังครับขอบพระคุณมากครับ

0: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สมูลเหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทัณฑสถาน25แห่งรวมให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นให้ภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขการบูรณาการในการทันและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้หรือผู้ต้องขังคนไทยที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแนวทางพัฒนาระบบการ
2: นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษาทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์อาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
3: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์เจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
4: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวัณโรคนะครับเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งขณะที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยค้นพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ย

0: คนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้
1: มาโรงพยาบาลวันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนก็จะส่งมาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10มหาศาลต้องดูแลทั้งตรวจตาหรือว่าสลิตแลมป์ทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินใกล้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
2: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับ2ก็คือเครื่องสลิปแลมป์เนาะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นระบบเทเลเมดิซิน
3: ก็เริ่มจากที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานหามีด้วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังป่วยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสรจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมอ่านค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
4: ก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลเขาหายเนี่ยคนที่ได้เรามีความสุขครับ
5: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็เลยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนะครับก็ปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็น
6: โรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายๆคนผู้ต้องขังที่เข้ามาก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือให้เราอ่านการให้เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอขอบคุณไปแล้วค่ะ
7: ดำเนินงานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์และครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการดักเป็นต้น
8: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทานปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีในท่อระบายน้ำ
7: เมื่อวันที่13กันยายน2005ภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
9: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้องง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนก็ไม่รู้หนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาเคยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็เขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
0: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
7: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสร้างการนอกจากนี้ผู้ต้องขัง

ังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาเม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เมื่อวันที่25สิงหาคม2564พระบาทสร้างมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธันวาคมพุทธศักราช2521ส่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงสานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่ออย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำอาจนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จันด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง

0: ุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยส่งอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งของพระราชทานมาส่งติดที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนานะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความ
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำจากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าจริง

0: ัน
1: ปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
2: ชนแก้ว
0: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วยแกล้งตบแกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
3: หัวใจของเราหนัก1ปอนด์เต้น 115,000 ครั้งใน1วันสูบฉีดเลือด 1.5 แกลลอนต่อนาทีหรือเท่ากับ 2,000 แกลลอนในแต่ละวันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุมันดูแลรักษาหัวใจด้วยการเลี่ยงอาหารหวานเค็มมันมันออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพองดสูบบุหรี่เพื่อมีชีวิตอยู่ดูแลคนที่เรารักไปนานๆ
4: ว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
5: เฮ้ยเป็นเหล้าดีกว่า
4: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่ม

0: ดโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมา
1: เล่นกันก่อนดิเพื่อน
0: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสลับเจอซ้อน2ผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้ได้อีกแต้มมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีตับที่ดีขึ้นร่างกายที่นี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
2: เมืองไทยจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่การเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
3: เวลามิจฉาชีพหลอกคุณเขาจะมีสเต็ปควบคุมคุณคุณรู้จักสเต็ปที่2โน้มน้าวให้คุณโอนเงิน
4: โอนเร็ว
3: เมื่อรู้441
5: 1441แล้วคะ
3: เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพ
0: โทษ
6: ความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังใน
7: สร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
8: และเป็นการป้องกันนี่ขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
9: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
10: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
11: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
12: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
13: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
14: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
15: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
16: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
6: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
17: การขับรถด้วยความเร็วสม่ำเสมอที่ช่วง80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึง 20%
18: คุณเคยเป็นไหมอาการเหล่านี้อย่าชะล่าใจอาจเป็นโรคร้ายโดยไม่รู้ตัวเคยไหมอยู่ดีๆก็ปวดหัวท้ายทอยหายใจไม่ค่อยออกระวังนะนี่อาจเป็นสัญญาณของโรคนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นโรคเรื้อรังที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุบางคนไม่รู้ตัวเพราะไม่มีอาการยิ่งละเลยไอหรืออัมพาตได้เลยถึงเรียกว่าสูงค่าปกติตัวบนต่ำกว่า140ตัวล่างต่ำกว่า90แต่ถ้าตัวบนมากกว่า140ตัวล่างมากกว่า90ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนี่คือ7วิธีง่ายๆที่ช่วยลดความดันลดเค็มของทอดของมันเพิ่มการกินผักผ่อนให้พองดบุหรี่และสุราทำงานอดิเรกที่ชอบเพื่อผ่อนคลายความเครียดออกกำลังกายวันละ3ครั้งครั้งละ10นาทีถ้ามียาก็อย่าลืมกินยาตามหมอสั่งและไปตรวจตามนัดด้วยอย่ารอให้ดูแลตัวเองไว้ก่อนสุขภาพจะได้แข็งแรงไปนานๆ

0: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นปะ
1: แล้วตกลงผมลูกใครอะ
2: ที่เซตีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
0: ถ้าเอให้เจ็บ
2: ที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
3: ผม
4: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาผิดเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
0: ้แต่กูแค่4ปี
1: มันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
2: สิ่งที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าเชื่อควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
5: พ่อเขาจัดไหมชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
0: ่
5: ะ
0: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆเอาไกล
6: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
1: ครูก็พูดได้
7: ครู
1: ครูก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
5: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
8: ได้ผมมากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่ครับ
9: องค์สามพุทธ
10: ขมจนขำทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
11: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
12: แต่ผมอยากจะบอกนี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
13: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยลดมัน
12: และเลี่ยงเค็ม
14: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
15: ฝนตกน้ำท่วมไฟรั่วควรระวังใดเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิดหากตัวเปียกหรืออยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้หลังมือแตะก่อนบริเวณที่มีไฟรั่วจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องคล้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้วัสดุฉนวนเช่นผ้าหนาๆเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลต่อไปประมาทเพียงนิดชีวิตไม่ปลอดภัย
16: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องรายและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการเทวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
17: ขอเชิญติดตามรับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยเพื่อเป็นการเรียนรู้สิ่งไทยและหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้องในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.วิถีธรรมวิถีไทยสร้าง
18: วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูลิเกรุ่นใหม่ครับ
19: นี่
20: อุ้ยเดือน12เราจะมาขอแต่งกันสัญญา
21: หลากหลายเรื่องราวคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยพร้อมๆกันในรายการใครไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 5:00 น.

0: 30นาทีทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันนะครับ
1: มันขมนัวแท
2: ้ทราบหรือไม่ว่าควรเปิดไฟเลี้ยวเมื่อไหร่ระยะ30เมตรก่อนจะเลี้ยวและระยะ60เมตรให้รถคันอื่นท่านเห็นแล้วทำไมไม่ทำกันเปิดไฟเลี้ยวกระทันหันทราบไหมว่าจะเจออะไรที่ร้ายกว่านั้นคือคุณอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แค่ชั่ววินาทีเดียวปลอดภัยมีน้ำใจรักษากฎหมายด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนรัฐสภาและภาคีเครือข่าย
3: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับอวัยวะก็จะออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
4: กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
5: ช่วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทันมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันใช่นักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4สุขเวลา 10:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
6: Hunter สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลา 18:30 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
2: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคุณกรพัฒน์วรเชษฐหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์พร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน
7: ความสื่อสัตย์
8: ความสื่อสัตย
9: ์ความสื่อสัตย
10: ์ความสื่อสัตย์

0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจำเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลาม
3: ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้าม
4: เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัย

0: เป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่น
1: ในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
2: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับ
3: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภา
4: ละนี่คือวิธีง่ายๆที่จะทำให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลุกทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันท่าแรกมีชื่อว่า
5: ท่านี้เรียกว่า

0: ลูกกะ
1: ลดเนดิ้งด้วยความปรับ
2: อาชีพอิสระมีให้บางนาน
3: แต่จะออมที่ไหนยังไงวันนี้น้องเก็บออมมีคำตอบสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้หลากหลายช่องทางเลยครับเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็พร้อมส่งเงินได้ทันทีเริ่มออมวันนี้ก็มีเงินใช้หลังเกษียณออมสูงสุด 30,000 บาทต่อปีรับเงินสมทบสูงสุด 1,800 ช่วยออมคุณได้บำนาญครับ
4: คำถามที่คุณสงสัย
5: ผมกับข้างบ้านนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
4: ฎหมายที่คุณอยากรู
6: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
4: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นกฎหมายโทร022066102และ103 LINE ID @10 hotline หามีทางออก

0: ภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้จากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นใน
3: กับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มความวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้ของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความ
3: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในจากวิธีบริหารที่พึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
5: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
6: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
7: เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
8: ที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุม19นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
9: ชื่อดวงพรอวภิรัตน์ลูกชายแกเป็นคนชอบวิ่งมากค่ะเขาได้มาหลายเหรียญเลยนะเขาได้มาหลายถ้วยทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาขอแม่ลงเขาจริงจังกับการวิ่งมากตั้งแต่เด็กยันโตจริงๆแม่
10: ก็แม่บอกแล้วไงเพิ่งไปวิ่งวันนี้ฟังกันหน่อยสิ
9: บางครั้งก็มีทะเลาะกันนะคะแต่เรื่องที่ทะเลาะกันส่วนใหญ่ก็เพราะว่าน้องเขาเป็นมะเร็งค่ะ

0: การวิ่งมันทําให้อาการเค้าหนักขึ้นขอร้องแต่เค้าก็ดื้อไม่ฟัง
1: แม่ครับให้ผมกลับไปวิ่งนะครับ
0: ที่สุดแล้วห้ามไม่ได้ก็
2: จริงก็ไม่ได้สบายใจหรอกหมอเขาเห็นก็เลยเป็นห่วงเขาเลยตอนอยู่ข้างนอกแม่ก็ขอคำปรึกษาหมอได้ดูแลเรื่องอาหารการกินเขาได้การรักษาด้วยตัวเองได
3: ้ออกกำลังกายได้ครับ
2: คุณหมอก็ทำให้แม่มั่นใจต่อให้ไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ติดต่อหมอเขาได้ตลอดเวลา
4: ว่าไงบ้าง
0: เขาได้ทำในสิ่งที่เขาทุ่มเท

0: ที่อยากจะเรียนครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับครับ
1: ครับ คร
0: ับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: เรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาจังนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการประกาศภัยพิบัติไป50เขตและพี่น้องในพื้นที่ประเทศไทย25จังหวัดที่กำลังเผชิญสถานการณ์ฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมนะครับในวันนี้มีการประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมและการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมดังกล่าวดังนี้นะครับข้อสั่งการแรกนะครับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการหาและรับสถานการณ์โดยให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งทีดังนี้สทนชและกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานและการระบายน้ำมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติดำเนินการแจ้งให้สถานที่ราชการทุกแห่งอำนวยความสะดวกจัดสถานยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายข้อ4ครับมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมของหน่วยงานทหารเพื่อให้บริการประชาชนในการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและให้ทุกเหล่าทัพสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามที่รับการประสานงานครับข้อ5ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆด้วยทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนทราบอย่างเป็นระยะให้กรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและบูรณาการทำงานกับกทม.ในการสูบน้ำระบายน้ำให้สอดคล้องกันข้อ8ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีข้อ9ให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดต่างๆและการบริหารจัดการการปล่อยน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเป็นสำคัญข้อ10ให้ตำรวจร่วมกับหน่วยเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการ

เดินทางของประชาชนและดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนและสถานที่บ้านพักประส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและให้การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการตัดไฟฟ้าการซ่อมแซมและการเตรียมเครื่องปั่นไฟ12ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ติดเตียงและเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงรวมถึงอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคถุงยางชีพโดยเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยข้อ13ให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันทุกโดยให้รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำสภาพไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักตีและให้ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์อสมทในการจัดตั้งศูนย์แถลงข่าวข้อ14ให้หน่วยงานพิจารณาการ work from home และให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการ work from home ในช่วงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายในข้อสั่งการนี้นะครับในเรื่องของการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับมีอยู่มากมายข้อมูลข่าวสารที่เปิดขึ้นมาในทุกวันในภาคต่างๆประชาชนไม่ทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นจริงหรือไม่ในการนี้ครับรัฐบาลจึงได้ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Center มีความเป็นเอกภาพครับศูนย์นี้จะเป็นทำหน้าที่ในการเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจัดทำเป็นข้อมูลกลางครับเพื่อส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนลดความสับสนของข้อมูลที่มีอยู่มากมายหลากหลายโดยจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการประจำทุกวันเวลา10 นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์และผ่านแฟนเพจรวมถึงถ้ามีข่าวสารข้อมูลใดๆที่มีการอัปเดตมีการเพิ่มเติมตลอดทั้งวันก็จะมีการคู่ฝาด้วยเช่นกันครับรัฐบาลเข้าใจครับในสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังกังวลอยู่ตอนนี้ว่ามีคำถามว่าการน้ำท่วมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจะเหมือนกับวิกฤตน้ำ14หรือไม่เพื่อให้พี่น้องเข้าใจสถานการณ์นะครับผมจะแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันนี้กับน้ำท่วมปี2554เมื่อเหตุน้ำท่วมปี2554นั้นน่ะมีการเกิดพายุซ้ำซ้อนถึง5 ลูกติดพายุนำมาซึ่งฝนตกลงมาสู่พื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยลงมามีน้ำท่วมตามทางตั้งแต่ภาคเหนือลงมาสู่ภาคกลางและลงมาสู่กรุงเทพมหานครแต่สิ่งที่ต่างกันกับครั้งนี้ก็คือครั้งนี้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าฝนตกจำนวนมากกว่าระดับที่การระบายน้ำจะรับได้ปัจจุบันการรับน้ำของ4 เขื่อนหลักยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้สูงถึง 7,260 ล้านลูกบาศก์เมตรปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศสุดขั้วจากฝนที่เกิดมาเป็นลักษณะของฝนหมุนวนครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลครับฝนที่ตกลงมาเริ่มแต่วันที่ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ถึง340มิลลิเมตรหรือคิดเป็นมวลน้ำมากถึง248ล้านลูกบาศก์เมตรครับปริมาณน้ำฝนที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมากที่สุดในรอบ

43ปีครั้งสุดท้ายที่เราเจอน้ำฝนขนาดนี้คือต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2526ครับในการระบายน้ำปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครได้มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงผ่านสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อให้มีการสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับมีการคาดการณ์ถ้าหากไม่มีฝนตกหนักในแบบเดิมมาเพิ่มสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีค่าการระบายน้ำเฉลี่ยที่เราทำได้อยู่ที่50ล้านลูกบาศก์ตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังเคลื่อนที่ออกจากกรุงเทพมหานครกลุ่มฝนที่เคยตกอยู่ที่กรุงเทพมหานครเคลื่อนที่ออกไปทางทิศตะวันตกตอนนี้กำลังหลีและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งตกอยู่ที่ทางภาคตะวันออกในส่วนกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังยังมีเรื่องของน้ำที่ยังระบายออกไม่หมดขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแต่หากทั้งนี้ประชาชนท่านใดยังมีความกังวลใจในสถานการณ์ยังมีความไม่มั่นใจหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ผ่านแฟนเพจไทยคู่ฟ้าครับในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหมายเลขสายด่วนสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครโทร1555สำหรับต่างจังหวัดนะครับเป็นสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ครับนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วสถานการณ์น้ำฝนในปัจจุบันนี้วังอย่างมากในภาคตะวันออกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ต่ำและพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลอภัยภูเบศรขอให้มีการเฝ้าระวังและเตรียมการเคลื่อนย้ายถ้ามีการมีผู้ป่วยติดเตียงอาจจะต้องมีการเตรียมเคลื่อนย้ายออกไว้ก่อนที่ฉะเชิงเทราครับบริเวณอำเภอเมืองคลองเข็นนครนายกอำเภอเมืองอำเภอองคลักษ์อำเภอปากพลีครับจันทบุรีอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามอำเภอแก่งหางแมวส่วนอำเภอเมืองยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับกาญจนบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ให้ฟังคำเตือนแล้วก็ให้สังเกตปริมาณน้ำในพื้นที่แล้วก็คำชี้แจงหรือคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กลับมาทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาน้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ท่านนายกได้ตอกย้ำได้ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องครับว่าข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารของรัฐบาลผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้าจะเป็นช่องทางที่แม่นยำหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือต้องมีความรวดเร็วแล้วก็ประชาชนต้องไม่ประสบภัยเพียงลำพังขอบคุณครับต่อไปก็จะเป็นที่ประชุมในวันนี้ที่

0: รองโฆษกรัฐดิดานะครับจะมาแถลงในเรื่องของการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมครับ
1: ส่วนผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษใน4จังหวัดเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการพันของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญหรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละความเหมาะสมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีโดยในกรณีของตลาดหลักทรัพย์นั้นเปิดให้บริการตามปกติการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินงบประมาณที่ส่วนราชการต้องดำเนินให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนกรมบัญชีกลางยืนยันว่าส่วนราชการสาร EGP และระบบ GFMIS จากสถานที่ต่างๆได้จึงขอให้หน่วยงานกำกับให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อไม่ให้กระทบหรืองบประมาณตกพับไปค่ะดังนั้นเมื่อวางมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของภาครัฐแล้วคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ

0: ขาเชิญติดตามรับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยเพื่อเป็นการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของพี่น้องมุสลิมไทยและหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้องในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในสังคมทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 9:00 นรายการวิถีธรรมวิถีไทยสร้างความ
1: ควรจะได้ออกกำลังกายอย่างน้อย60นาที
2: กินข้าวอู้น่ากินจัง
1: เด็กควรจะได้กินอาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับสุขภาพ
2: ราตรีสวัสดิ์หนู
1: เด็ก
2: ราตรีทำไมพ่อกับแม่ชอบแกล้งผม
1: สามเหลี่ยมสมดุลด้วยสามเหลี่ยมสมดุล
3: ละนี่คือวิธีง่ายที่จะทำให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลุกทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันท่าแรกมีชื่อว่า
4: ท่านี้เรียกว่า

0: ย่อลุกย่อลุกย่อ
1: ฮัน
2: เยี่ยม
3: Let's go ไปกันต่อ
0: ท่านี้เรียก

ไม่พอหากคุณลุกตอนนี้ลดไปเลยลดเสียงโรค NCD ไม่มากก็น้อยอย่างน้อย3นาทีรับไปเลยลาบอันต

0: ค่ะ
1: ลดเนดดิ้งด้วยความปรารถนาดีจากสสส
2: คุณเคยเป็นไหมอาการเหล่านี้อย่าชะล่าใจอาจเป็นโรคร้ายโดยไม่รู้ตัวไททอยเวียนหัวตอนเช้าเจ็บหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกระวังนะนี่อาจเป็นโรคนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นโรคเรื้อรังที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุบางคนไม่รู้ตัวเพราะไม่มีอาการยิ่งเลยไตวายหรืออัมพาตได้เลยแล้วความดันเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงค่าปกติตัวบนต่ำกว่า140ตัวล่างต่ำกว่า940ตัวล่างมากกว่า90ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนี่คือ7วิธีง่ายๆที่ช่วยลดความดันลดเค็มของทอดของมันเพิ่มการกินผักผลไม้ขบงดบุหรี่และสุราทำงานอัดเรียดออกกำลังกายวันละ3ครั้งครั้งละ10นาทีถ้ามียาก็อย่าลืมกินยาตามหมอสั่งและไปตรวจตามนัดด้วยอย่ารอให้โรคถามหาเช็คความดันบ้างดูแลตัวเองไว้ก่อนสุขภาพจะได้แข็งแรงไปนานๆ

0: ไอ้เด็ก
1: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
0: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
2: เป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
1: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
0: โอ๊ยไม่รู้ไม่ต้องถามมากได้ไหม
2: พฤติกรรม
0: ผมมันยิ่งลูก
3: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวก็ฆ่าคนได
0: ้แต่กูแค่4 ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
2: สิ่งที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกใหญ่กว่าเชื่อควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มาก
4: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าอะไรเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
1: ่
4: ะ
1: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
5: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
0: พูดก็พูดได้
5: ครู

0: ได้ดิงูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
1: ่โอเคใช่ไหมคะครู
2: ได้พวกเขาลงแขกที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
3: องค์ใดพระสัมพุท
4: ธโทรทัศน์รัฐสภา
5: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19
6: เข้มทุกประเด็น
7: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
8: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับกับ
9: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
6: ครบทุกความเคลื่อนไหว
10: ผมว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้
11: ประเทศไทยที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
12: เป็นเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
6: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
13: ่ไม่ว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางพื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
14: เองปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
6: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นช่อง10
15: คุณคิดว่าเด็กไทยรู้จักคำว่าซื่อสัตย์ไหม
16: รู้จักครับ
17: รู้จักค่ะ
15: และความซื่อสัตย์คืออะไร
17: มีความอดทนไม่โกหก
18: แบบต้องบอกความจริงกับแบบทุกคนนะคะการทำความดีไม
19: ่ขโมยของคนอื่น
20: พูดจริงทำจริง
21: ไม่โกหกตัวเองครับ
22: ทำตามที่พูดไว
23: ้ไม่กล้าพูดในสิ่งที่เราทำค่ะ
24: ทำที่ตัวเองสัญญาไว้ค่ะ
25: ห้ามหลอกเ
26: พื่อนผมไม่หลอกคนแล้วแบบพูดคนจริง
15: เด็กไร้เดียงสาแล้วผู้ใหญ่อย่างเราล่ะ
27: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
28: นี่ไง
29: เป็นหมออะไรครับ
28: หมอผี
27: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โหราทัศน์รัฐสภา
30: ใช้เวลารวมเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
27: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างสะพานที่ต่อไว้เราเข้าหาที่บริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
31: ปิดบ่อยทำให้เครื่องพังควรปิดอุปกรณ์การใช้งานได้Screen Saver ช่วยประหยัดไฟ Screen Saver แค่ช่วยถนอมหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานปิดสวิตช์แล้วเครื่องไม่กินไฟ

0: ควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งเป็นการประหยัดไฟอย่างแท้จริง
1: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเกลี้ยเต็มพลังพบทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจพวกเขาร
2: ายการนี้และเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
3: ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่งานคืนสู่เยาว์40ยังแจ๋ว
4: ยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋ว
5: วัย40เนี่ยน่ากลัวมันจ้องจะดูดความหนุ่มสาวถ้ายังไม่ดูแลตัวเองก็สภาพเนี่ย
6: โอ้ยดูแลลูกก็หมดวันแล้วขอกินของที่ชอบเร็วๆง่ายๆก็ได
5: ้เมื่อเข้าอายุ40ระบบเผาผลาญจะทำงานน้อยลง
7: นักกีฬาเก่าอย่างผมอะไว้หายยุ่งเดี๋ยวจะกลับมาท็อปฟอร์มเหมือนเดิมแน
5: ่หลังอายุ40มวลกล้ามเนื้อจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
8: พนักงานดีเด่นอย่างฉันงานล้นมือจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกาย
5: วัย40กระดูกจะร้าย

0: เฮ้ยทำไมดูดไม่ได้
1: เปิดไฟนะครับ40แล้วก็ไม่กังวล
2: กินเฮลตี้มาตลอดถึงเข้าเลข4ก็ไม่กลัวค่ะ
3: ดูแลร่างกายไม่พอต้องดูแลจิตใจด้วยอย่าเครียด
4: ดูแลตัวเองก่อน40เพื่อให้45 50
5: และต่อไปจะยังแจ๋วไม่รู้จบ
4: สูงไว้ให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40
6: พวกเรากำลังจะเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วครับ
7: เผา5ไร่ไม่เป็น20 30ไร
8: ่ตรวจหาสารพิษในกินข้าวนี่นะน้ำตาลนี่ไหลหมดอะ
9: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
10: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
11: ์เราก็มีหนี้สินด้วย
12: มือกายนภาแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอะ
13: แรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากโครงการเอง
14: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
15: เดือนกันย่ายุ่นระดับน้ำ3เมตร70
16: ทุกวันนี้ผมดีใจมากครับ
13: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้พลิกชีวิตคนนับพันนับหมื่นสู่ความยั่งยืนกว่า30ปีที่ออกไปก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

0: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ทิ้งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
1: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
0: ท่านี
1: ้อ่ะ Alternate Heel All Toe Tap ลันทูนีอัพ
0: จำไม่ได้ขออีกที
1: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแกลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเมื่อยนิ่งจากสสส
2: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความ

0: ีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
1: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมปี
2: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแปงไปวัดไปเป็นพุทธบูชา
3: สะพานรัศดาพิเศษตอนเด็ก
1: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้ตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่อง
4: ฝนตกน้ำท่วมไฟรั่วควรระวังข้าวบันไดเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิดหากตัวเปียกให้ใช้หลังมือแตะก่อนบริเวณที่มีไฟรั่วจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบๆคล้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้วัสดุฉนวนเช่นผ้าหนาๆเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลต่อไปประมาทเพียงนิดชีวิตไม่ปลอดภัย
5: อยู่นั่นเองพวกแกนี่แย่จริง
6: โอ้จาน
5: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
6: ้โอ้เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่าแกว่าจาน
7: พวกแกมาทำอะไรที่นี
8: ่ก็จานป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง

0: ฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
1: ช่วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทุกนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
2: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุตรวจสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองรัฐสภากลับมาพบกับผมกวีพันธ์มนตรีวงศ์นะครับวันนี้เรามองเรื่องของการถ่ายโอนอำนาจจากส่วนกลางไปยังภูมิภาคนี่ก็เป็นหลักที่สำคัญนะครับว่าถ้าเกิดท้องถิ่นมีพลังพอเข้าใจบริบทของตนเองจากการควบคุมดูแลน่าจะให้ท้องถิ่นได้ดูแลกันเองรู้จักประชาชนเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเป็นอย่างดีรวมถึงเสริมสุขภาพตำบลหรือที่เราเรียกย่อว่ารอพอสอตอนะครับเจ็บป่วยก็ไปหามียูกยากันที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดการถ่ายโอนนั้นแต่ว่ามีปัญหามากมายที่ยังขยักขย่อนไม่สำเร็จหรือบางที่โอนไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการทำวันนี้เราจะได้คุยกับประธานคณะอนุกรรมธิการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับระบบซูมคุยกับสสกิตติชัยเอ่งชวนนะครับสวัสดีครับท่านสสกิตติชัย
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณกวีพันธ์และก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ครับความจริงแนวคิดเรื่องของการถ่ายโอนเนี่ยมันไม่มีใครเถียงว่ามันก้าวหน้านะผมเข้าใจว่าจากที่ต้องยึดตรงกลางศูนย์กลางส่วนกลางเนี่ยให้ท้องถิ่นเขาได้ดูแลถ้าเกิดทำเองไหวค่อยๆพองถ่ายไปเนี่ยอันนี้เป็นหลักคิดที่ต้องโดยเฉพาะเรื่องสาธารณสุขเนี่ยน่าจะถูกใจกัน
1: สุขเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยของประชาชนนะครับอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันก็จะทำให้คนมีสุขภาพดีใช่ไหมครับมีสุขภาพดีมันก็ไม่ต้องเจ็บป่วยพอไม่เจ็บป่วยเนี่ยโรงพยาบาลก็ไม่ต้องรักษาหรือรักษาน้อยลงมันก็ประหยัดเรื่องงบประมาณเรื่องบุคลากรมันก็เกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับคุณกวีพันธ์ครับ
0: ไม่มีใครเถียงเรื่องนี้ไม่มีใครเถียงเรื่องหลักคิดในการถ่ายโอนหรือว่าจะยกรพสตเนี่ยให้ทางท้องถิ่นหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปดูแลเป็นหลักคิด
1: ครับคืออย่างนี้ครับคือมันมาจากพรบเขาเรียกว่าพรบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาต่อมาก็ได้บัญญัติในแผนปฏิบัติการและก็ขั้นตอนภารกิจต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรพสตหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานีอนามัยเดิมเนี่ยนะครับมันอยู่ในแผนการถ่ายโอนด้วยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการถ่ายโอนมันก็มีปัญหาอุปสรรคอยู่ตลอดนะครับจนมาถึงช่วงระยะหนึ่งนะครับในช่วงปี 64-65 เนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดทำหลักเกณฑ์การถ่ายโอนที่เป็นลักษณะคือในแผนปฏิยังอบต.หรือเทศบาล
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่สามารถถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.และที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีการถ่ายโอนตั้งแต่มีการประกาศใช้แผนเนี่ยตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาเนี่ยนะครับพ.ร.บ.กระจายอำนาจเนี่ยจนมาถึงปีประมาณปี51-52เนี่ยก็ไม่สามารถถ่ายโอนได้ทั้งหมดนะครับถ่ายโอนได้เพียงแค่50-60แห่งเองจนมาถึงปี62เนี่ยก็นิ่งเลย61-62เนี่ยนิ่งเลยหรือไม่มีฝ่ายคณะกรรมการกระจายอำนาจเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้การถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นเนี่ยมันก็ล้มเหลวนะครับว่าในเมื่อถ่ายโอนไปอบต.เทศบาลไม่ได้ก็ถ่ายโอนให้กับอบจ.ก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์และประกาศใช้เมื่อวันที่5 ตุลาคม 2564ซึ่งตอนนั้นท่านรองนายกวิษณุเครืองามในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจเนี่ยเป็นผู้ลงนามประกาศนะครับ
0: ครับ
1: ก็นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มาเริ่มถ่ายโอนจริงๆก็ปี66ปีงบประมาณปี66ปัจจุบันเนี่ยนะครับ
0: ฮะฮะก็ถามเป็นข้อสังเกตนิดเดียวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็กกว่าอบจ.เนี่ยรับไม่ไหว
1: คืออย่างนี้ครับคือวิธีการถ่ายโอนเนี่ยเขาจะต้องถามความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย
0: ครับ
1: นะครับทั้งสองฝ่ายก็คือว่ามันมีการเขาเรียกว่าประเมินกระทรวงสาธารณสุขเขาเป็นคนทำแบบประเมินขึ้นมาแล้วก็กำหนดตัวชี้วัดโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดแหละความพร้อมเรื่องคนเรื่องของเรื่องบุคลากรเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่สุดท้าย

0: ได้เนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือไม่ตกลงตรงใจกันอ่ะพูดง่ายๆว่าฝ่ายรพ.ต.ต.ก็ไม่อยากไปฝ
1: ่
0: ายอบต.หรือเทศบาลก็ไม่อยากรับนะครับก็เลยเป็นปัญหาภาพตอนนั้นตอนที่ผมไปเริ่มทำเนี่ยก็ประมาณ61ทั่วประเทศ
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้พอมีการร่างหลักเกณฑ์ขึ้นมาประกาศเป็นทางการของให้ถ่ายโอนมาอย่างอบจเนี่ยก็ปรากฏว่าในปีแรกเนี่ยมีการถ่ายโอนไป 3,000 กว่าที่ 3,000 กว่าแห่ง49อบจนะครับผมจำไม่ผิดในปีแรกปี66เลยนะ
1: ครับ
0: ถ่ายโอนไป 3,000 กว่าแห่งนะครับมีบุคลากรถ่ายโอนไปด้วยเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าคนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มทยอยถ่ายโอนเรื่อยมานะครับจนปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีอบจที่จอนะครับและใน67เนี่ยก็มี17อบจที่รับถ่ายโอน 100% ทั้งหมดนะครับแล้วก็อีก50อบจเนี่ยก็คือรับถ่ายโอนไปบางส่วนอย่างเช่นที่กระบี่ของผมเนี่ยก็รับถ่ายโอนมา49จาก72แห่งนะครับอันนี้มี50อบจนะครับแล้วอีก9อบจที่ยังไม่รับถ่ายโอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นปัญหาที่นำมาผมนี่แหละที่มาศึกษาพิจารณาเพราะว่าพอมันเป็น3กลุ่มอย่างเนี้ยคือกลุ่มที่ถ่ายโอน 100% อีกกลุ่มนึงซึ่งครึ่งกลางๆมันเกิดปัญหากับหน่วยงานหรือว่าการองค์การประยบในการปฏิบัติของหลายหน่วยงานอย่างเช่นสำนักงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณเขาจัดงบไม่ถูกอะเขาประมาณการไม่ถูกเลยว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะจัดงบเรื่องรพ.ต.ต.เนี่ยสักเท่าไหร่ยังไงก็ยังก็ไม่รู้ว่าจะโอนเพิ่มไปเท่าไหร่แล้วจะจัดให้กลุ่มที่ได้ 100%กับกลุ่มที่50 50แล้วอีกกลุ่มนึงไม่รับถ่ายโอนเลยเนี่ยก็จากสปสช.ครับสปสช.หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องสุขภาพประชาชนเนี่ยเขาถืองบอยู่นะครับปีนึง 200,000 กว่าล้านนะสป
1: ครับครับ
0: ซึ่งในงบที่สปสช.ถืออรปสต.เหมือนกัน
1: ใช
0: ่คราวนี้พอย้ายสปเนี่ยสปสช.ก็ต้องตามมาจ่ายนึกออกมั้ยครับต้องตามมาจ่ายที่สังกัดใหม
1: ่
0: คราวนี้พอตามมาจ่ายสังกัดใหม่มาเอาไปแล้ว 100% ไอ้ส่วนหนึ่งก็ครึ่งกลางๆไอ้ส่วนหนึ่งก็ยังไม่มาสปสช.ก็วุ่นเลยคราวนี้จะจ่ายยังไงวะถูกไหมครับก็มีปัญหาหมดนะครับพอมีปัญหาเลยนำมาสู่การมีหนังสือจากสมาคมนะครับว่าเรื่องนี้มันควรจะมีแผนที่ชัดเจนได้แล้วก็คือว่าจะให้จบเมื่อไหร่ก็คุยมาวางแผนมานะครับให้การมาธิการเนี่ยช่วยดูให้หน่อยนะครับ
1: ครับ
0: ก็หลังจากรับเรื่องเขาก็ตั้งผมเป็นประธานอนุนะครับผมก็เชิญหน่วยผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทั้งสปสจสำนักงบประมาณกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับตัวแทนของอบจก็เข้ามาร่วมเป็นอนุการมาธิการแล้วก็มานั่งคุยกันเรื่องซึ่งผมกำหนดไว้ทั้งหมด6ประเด็นนะครับที่จะต้องที่อนุชุดเราจะต้องดำเนินการนะครับในเรื่องแรกที่จะต้องถามก็คือหนึ่งก็คือเรื่องบุคลากรเรื่องบุคลากรเรื่องคน
1: ครับ
0: เรื่องคนที่ผ่านมามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างแล้วถ้าจะถ่ายโอนทั้งประเทศเนี่ยจะต้องทำอย่างไร
1: ฮะ
0: สองก็คือ
1: เดี๋ยวสัญญาณของท่านเดี๋ยวจะชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานให้เวลาสักเล็กน้อยนะครับ แต่เราเห็นแล้วนะครับว่าเป้าหมายเราต้องการจะถ่ายโอนรพ.ส.ต.เนี่ยให้ท้องถิ่นได้ไปดูแลอย่างน้อยขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดลานานแล้วถ่ายออกไปแบบครึ่งๆกลางๆบางที่ไปบางที่ไม่ไปแล้วมันที่สุดกลับมาถึงคณะอนุกรรมการชุดนี้นะครับเดี๋ยวให้บอกนะครับว่าที่ส.ส.กิติชัยในฐานะของประธานคณะอนุกรรมการเนี่ยวางประเด็นในการแก้ไขปัญหาเป็นยุทธศาสตร์ยังไงครับ
0: ก็คือ

0: ผมเมื่อกี้ที่บอกไปนะก็คือผมจับมา6เรื่อง6หัวข้อนะครับ
1: ครับ
0: 1ก็คือเรื่องคนเรื่องบุคลากร2เรื่องงบประมาณ3เรื่อง
1: ครับ
0: ก็คือเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่เพราะกฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายเดิมๆที่ตอนไม่ถ่ายโอนไม่มีรปตทที่บังคับใช้กับอบจกับองค์กรท้องถิ่นอยู่พอรับรบล้าสมัยมันไม่ทันเหตุการณ์และบางเรื่องเนี่ยมันไปบล็อกการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่5ก็คือเรื่องของโครงสร้างและก็อัตรากำลังในโครงสร้างนะครับโครงสร้างรปตทเนี่ยเขาเดิมสุดตอนอยู่สาธารณสุขเขาแบ่งเป็น3ระดับก็คือระดับเล็กขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ที่เขาเรียกกันว่า SML นะครับ SML แต่ว่าพอหลังจากขายโอนแล้วเนี่ยคือเขามีหลักเกณฑ์ตอนอยู่สาธารณสุขก็คือถ้ามี UC หรือว่ามีประชากรต่ำกว่า 3,000 เนี่ยก็เป็น S ถ้า 3,000 ถึง 8,000 เนี่ยเป็น M และเกิน 3,000 เกิน 8,000 เนี่ยเป็น L นะครับแต่คราวนี้พอถ่ายโอนมาแล้วเนี่ยประชากรมันก็มีการเคลื่อนใช่มั้ยครับคุณทวีพันธ์มีเพิ่มมีลดส่วนใหญ่ก็เพิ่มนะฮ
1: ะ
0: เพิ่มบางที่เป็นระดับ S อยู่มีอยู่ 3,000 เนี่ยมา 2-3 ปีก็ยังไม่สามารถที่จะขยับขึ้นเป็น M ได้เพราะยังติดหลักเกณฑ์ขยับนะครับ หรือบางที่เนี่ยเป็น L แต่ว่าที่เขาบอกว่าเกิน 8,000 เป็น L มั้ยครับบางที่เนี่ยต้องรับผิดชอบ UC หรือประชากรเนี่ย 20,000 บางที่ก็ถึง 30,000 ไม่จำไปแต่ปรากฏว่าขนาดของเขาก็ยังเป็น L อยู่ซึ่งมันก็มีผลในเรื่องของการให้บริการประชาชนเรื่องงบประมาณเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอซ
1: ึ่
0: งเขาก็เรียกร้องว่าให้เป็น XXL ได้ไหม
1: นี่เป็นไซส์พิเศษเลยนะ
0: ครับอันเนี้ยก็พวกผมก็จับมาดูแล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วคือแผนการขับเคลื่อนการถ่ายโอนว่าอย่าให้มันจบปีไหนอย่าให้มันครึ่งกลางๆอยู่แบบนี้มันต้องมีเป้าหมายว่าถ้าถ่ายโอนแล้วกฎหมายมันบอกแล้วว่าต้องถ่ายโอนเนี่ยมันใช้ความสมัครใจก็เลยมาดูเรื่องนี้กันก็ได้กำหนดไปแล้วว่าควรจะปี2573เนี่ยควรจะ
1: ครับ
0: ได้แล้วนะครับซึ่งในนั้นก็จะมีเนื้อในว่าในแต่ละห้วงเวลาเนี่ยใครควรจะทำอะไรเบ็ดเสร็จในปี73อนุกรรมาธิการที่ผมได้ศึกษากันมาได้ทำกันมาครับ
1: ครับครับก็คือว่าพูดง่ายคือเรียกหน่วยงานบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเจอกันผู้ได้ผู้เสียผู้เกี่ยวข้องผู้ปฏิบัติงานมาเจอกันคณะอนุกรรมธิการก็ได้สอบถามไปอย่างถี่ถ้วนเสร็จแล้วก็กำหนดเป็น6หัวข้อในการที่จะเป็นยุทธศาสตร์ในการจับอันนี้เรารู้ปัญหาหมดเลยนะผมฟังที่ท่านสสกิติชัยบอกมาเนี่ยคือทราบปัญหาแบบละเอียดถี่ถ้วนด้วยอ่ะอนุกรรมธิการนี่รู้รายละเอียดได้ขนาดนั้นเลยอ่ะ
0: ก็ทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องที่เป็นปัญหาหยิบมาพูดคุยกันหมดนะครับแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลมาให้ความเห็นมาให้ข้อเสนอแนะนะครับมาให้แนวทางว่าเรื่องนี้มันติดขัดอย่างนี้อย่างเช่นเรื่องระเบียบข้อกฎหมายเนี่ยจากกระทรวงมหาดไทยนะก็จะเชิญทางกรมปกครองท้องถิ่นซึ่งมาคุยกันว่าระเบียบตัวนี้มันติดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: งั้นอย่างนี้ได้ไหมฮะท่านสสเพื่อให้คนดูเนี่ยเสมือนเข้าบางทีเราคุยกันก็ตรงกับเขาเนี่ยเราลองไปดูทีละประเด็นได้ไหมฮะลองไปดูทีละประเด็นแล้วก็จะแล้วก็ตกผลึกด้วยผมเข้าใจว่าอนุไปถึงขั้นขับเคลื่อนจนตกผลึกรู้วิธีการแก้ปัญหาเลยใช่ไหมครับถึงจุดนั้นไห
0: ม
1: ถึงนะงั้นผมเอาเราจะนึกถึงเรื่องงบประมาณเงินทองเนาะถ้าเกิดว่าจะมีการผ่องถ่ายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเงินมันต้องถึงเงินมันต้องไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ไหมฮะ
0: ก็ใหญ่เหมือนกันนะพูดถึงเงินเนี่ยงบประมาณเนี่ยเพราะถ้าไม่มีเงินมันก็ทำอะไรไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ก็เรื่องเงินเนี่ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหานะครับก็ที่จะมาสู่รปตทเนี่ยมีอยู่3ส่วนนะคร
1: ับ
0: ของเงินเดือนเรื่องของค่าตอบแทนต่างๆอันนี้สำนักงบประมาณคนจัดนะครับแต่สำนักงบประมาณ

0: ือนที่เป็นข้าราชการส่วนลูกจ้างประเภทต่างๆเนี่ยที่ไม่ใช่ข้าราชการเนี่ยก็ทางรปต.ต้องจ้างเองนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องเงินเนี่ยส่วนที่สองก็คือเงินของสปสช.หรือเขาเรียกว่าเงินรายหัวนะครับ
1: ครับ
0: เงินค่าใช้จ่ายรายหัวที่สปสช.จัดเนี่ยก็จะลงมาตามสายงานก็คือเดิมเนี่ยเขาใช้เขาเรียกว่าคับนะครับคับก็คือการ ที่มีทุกหน่วยงานเข้ามาใช้เงินก้อนหนึ่งกองหนึ่งที่สปสช.ให้ไปแล้วก็มาแบ่งกันโดยเงิน PP เงิน OP ฟรีสเกดูอะไรพวกนี
1: ้ละเอียดมาก
0: อะไรต่างๆก็จะมาอยู่ในครับนะครับก็มาแบ่งกันข้อที่3นะครับที่อบจจะต้องอุดหนุนเข้าไปในส่วนที่ยังขาดมาก่อนแล้วข้อที่3อบจก็ต้องจะสนับสนุนเข้าไปนะครับมีเรื่องเงินนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาก็คือเงินไม่มาตามนัดเงินไม่มาตามนัดอย่างเช่นว่าเงินที่สำนักงบจะต้องจัดให้ในการสนับสนุนรปต.แต่ละแห่งเนี่ยประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจเนี่ยตอนนั้นเขียนไว้ว่าให้สนับสนุนแบบ S 1ล้าน M ล้าน5 L 2 L 2ล้านอย่างเงี้ยแต่เราก็จริงสำนักงบจัดมาให้ S 4แสน M 6แสน5 L 1ล้านอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือปัญหานะครับคราวนี้พอจะเกิดปัญหาสิเพราะว่าอบจ.เขาก็ไม่ได้เตรียมเงินไว้เขาคิดว่าถ้าได้มา1ล้านเขาก็ดูแลได้แต่พอได้มา400,000ก็จะมีปัญหาอบจก็ต้องไปขนฝ่ายหาเงินหาอะไรมาเพื่อที่จะแล้วส่วนใหญ่เงินที่สำนักงบไม่มาเนี่ยก็มาจ้างลูกจ้างที่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าสำนักงบเขาจะให้อยู่ก้อนหนึ่งก็คือเงินเดือนส่วนเงินที่ท็อปดาวน์จริงเงินเนี้ยวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้ในประกาศแต่แรกหน้าก็คือเอามาทำเรื่องส่งเสริมป้องกันมาทำกิจกรรมมาร่วมกันส่งเสริมป้องกันนะคร
1: ับ
0: แต่สุดท้ายก็ต้องเอามาจ้างลูกจ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เกิดปัญหา
1: ไม่เป็นไปตามแผนว่างั้นเถอะพอเงินมันไม่เต็มไปอ่ะนะยักไปยักมาประมาณนั้นนะฮะเรื่องที่สองทีแรกผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยเรื่องคนเนี่ยบุคลากรจะรู้สึกอย่างไรถ้าต้องไปอยู่กับท้องถิ่นอย่างเงี้ยจากเคยอยู่สท.ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะอันนี้มุมมองจากคนนอกจริงๆเป็นยังไงฮะ
0: เรื่องบุคลากรเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอยู่มากเหมือนกันนะครับอย่างที่คุณทวีพันธ์บอกเพราะว่ามันต้องใช้คนในการทำงานนะครับรปต.เนี่ยถ้าไม่มีคนนี้ก็คือจบเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เรื่องคนเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าแต่อำนาจเนี่ยเขาได้เขียนไว้ว่าภารกิจงบประมาณไปแล้วก็คนเนี่ยให้สมัครใจคนนี้ให้สมัครใจนะรปต.ที่จะถ่ายโอนมาเนี่ยเขาไม่บังคับคนที่จะที่จะไปอยู่กับอบจ.เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็ไม่ไป
1: ได้ด้วยเหรอครับผมถามแทรกเลยได้เหรอหมายถึงว่าในรปสต.เดียวกันเนี่ยนะบางส่วนไปบางส่วนไม่ไป
0: ครับผมบางที่นะครับบางที่เนี่ยบางจังหวัดที่ไต่โอนไป 100% ในปีแรกเนี่ยคนไม่มีเลยคนไม่ไปเลยก็มีนะครับมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาครับก็เป็นหน้าที่ของอบจ.ซึ่งเป็นมีไปก็ต้องไปแก้ปัญหาก็คือก็ต้องไปเกลี่ยคนอะไรต่างๆก็ต้องควักกระเป๋าตัวเองครับเพื่อที่จะมาทำอย่างไรให้บริการประชาชนได
1: ้
0: ผมก็เลยเรื่องคนเนี่ยภายในปีต้องตัดคำว่าสมัครใจออกนะครับ
1: เป็นภาคบังคับแทนอย่างนั้น
0: เป็นเนี่ยระหว่างก่อนถึงที่73เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นต้นสังกัดจะต้องไปเกลี่ยคนละต้องถามความสมัครใจของคนแล้วช่วงนี้ว่าใครจะไปใครจะไม่ไปช่วง 2-3 ปีก่อนที่จะจบเนี่ย

0: รู้จะไปเท่าไหร่ก็กระบวนการมันยังไม่เสร็จสิ้นก็ยังไม่รู้ก็เนี่ย
1: จะจัดการกันยังไง
0: อันนี้เป็นปัญหาอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้ดูแลเรื่องนี้ไว้เลยนะครับผมมาศึกษาดูเนี่ยมีทุกประเภทเลยนะครับที่ดินที่ตอนนี้เท่าที่สำรวจมาจากอบจ.ที่รับถ่ายโอนไปแล้วเนี่ยก็ส่งมาที่ผมมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด 3,000 มานะครับแต่ส่วนที่เหลือก็ไม่ได้ตอบกลับมาที่ใน 3,514 แห่งเนี่ยคุณกวีพันธ์ทราบไหมมันสามารถที่จะโอนถ่ายโอนไอ้ตัวที่ดินและที่ก่อสร้างไปได้แค่728แห่งเองคิดเป็น 21% ที่เหลืออีก 2,700 กว่า
1: คือค่าแบบเดิมไว้เหมือนสมัยกับอยู่กับสธ.อย่างนั้น
0: ครับผมคราวนี้พอโอนทรัพย์สินมาไม่ได้เนี่ยที่ดินมาไม่แปลว่าอบจ.ยังไม่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นถูกไหมครับ
1: ใช่
0: คราวนี้พอไม่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยมันไม่สามารถที่จะก่อสร้างหรือไปปรับปรุงไปแก้ไขไปปัญหาอะไรได้เลย
1: ครับ
0: เพราะว่าโดยหลักการของกฎระเบียบของระเบียบของที่อบจ.จะหลังคารั่วห้องน้ำพังอะไรเงี้ยจะเข้าไปใช้เนี่ยก็ต้องเป็นทรัพย์สินของอบจ.เท่านั้นท่านเข้าใจประเด็นนี้นะครับ
1: เข้าใจ
0: พอไม่ใช่ทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปซ่อมบำรุงไปทำอะไรนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมีอบจ.หลายที่นะครับที่รับถ่ายโอนมาแล้วเขามีแผนงานมีโครงการเช่นเรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยที่กำลังเป็นที
1: ่
0: ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปแปะไว้ในอาคารสำนักงานเป็นห้องเล็กๆสักห้องหนึ่งวางเตียงวางตู้อบอะไรและกลิ่นมันก็เหม็นทั้งสำนักงานกลิ่นกันไปถูกไหมครับเขาก็อยากจะแยกออกมาตั้งเป็นอาคารสักอาคารหนึ่งสำหรับอาคารแพทย์แผนไทยถูกไหมครับ
1: ทั้งที่ที่ทางมันเยอะนะผมเคยเห็นนะที่ทางเหลือเฟือเลยอ่ะแต่ว่าไปเบียดอยู่ก็จุดนั้นอ่ะ
0: ใช่แต่มันทำไม่ได้ไงคุณกวีพันธ์เพราะว่าที่ดินมันไม่ยังไม่ใช่ของอบจ.มันก็ไม่สามารถทำได้เงินมีงบมีคุณหมอแพทย์แผนไทยมีแต่ว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่าที่ดินยังไม่ได้รับการโอนมาเป็นทรัพย์สินของอบจ.เขาไม่สามารถใช้งบประมาณลงไปก่อสร้างได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเกิดขึ้นเยอะมากนะครับแล้วถ้าดูสถิติเนี่ยเพิ่งได้แค่ 21% เองผ่านไป4ปีแล้วจาก9ปีที่5แล้วนะครับ
1: ต้องรวบให้หน่อยว่าแล้วจะทำยังไง
0: ผมก็เชิญทุกหน่วยงานมานะครับเชิญกรมธนารักษ์มากรมป่าไม้กรมที่ดินแม้แต่ที่ดินวัดนะครับของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินี่ก็เชิญมานะครับที่ดินของสปก.ที่ดินอยู่ในเขตอุทยานที่ดินสาธารณะที่ดินอยู่เกือบทุกประเภทนะครับแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็มีหลักเกณฑ์ของเขาอย่างที่สาธารณะเนี่ย14-15ขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สุดท้ายผมก็ทำสรุปข้อเสนอว่ามันเป็นไปได้ไหมเรามีข้อสรุปว่า1ก็คือถ้าในกรณีรปสต.ที่ถ่ายโอนภารกิจเนี่ยไปตามกฎหมายกระจายอำนาจเนี่ยหน่วยงานเหล่านี้คุณไปลดขั้นตอนได้ไหมอย่างเช่น14-15ขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนไหนที่มันไม่สำคัญรปสต.ก็อยู่มา20-30ปี40-50ปีแล้วเช่นจะต้องไปรังวัดอีก 2-3 รอบเนี่ยนะครับอย่างที่ของธนารักษ์เนี่ยมันต้องของธนาผมยกตัวอย่างของธนารักษ์ซึ่งมีเยอะที่สุดนะครับ 1,600 กว่าแห่งเนี่ยวิธีที่จะโอนคืนก็คือสาธารณสุขเนี่ยต้องสำรวจอะไรรังวัดแนวเขตอะไรต่างๆสำรวจทรัพย์สินเสร็จแล้วคืนไปให้ธนารักษ์ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: พอคืนธนารักษ์เสร็จธนารักษ์ก็แจ้งอบจ.ให้อบจ.ไปขอใช้นะก่อนขอใช้อบจ.ก็มารังวัดกันอีกรอบในส่วนของ
1: ก็ทำให้มันย่อให้มันสั้นนะย่อสั้นไม่ต้อง
0: ขั้นตอน
1: เข็นตรงขนาดนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่มันควรจะตัดให้มันเร็วขึ้นแล้วอีกอย่างนึงไอการรังวัดหลายรอบเนี่ยไอธนารักษ์จังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยท่านเชื่อไหมครับบางจังหวัดเนี่ยมีช่างอยู่แค่คนเดียวแล้วมันมีงานส่วนอื่นที่เขาต้องรับผิดชอบอีกงบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดงบบูรการเลยที่พอสร้างเสร็จถ้าใช้เงินหลวงมันตกเป็นของธนารักษ์ตรวจถูก
1: เข้าใจฮะเข้าใจฮะ
0: เดียวกันหมด
1: อันนี้แหละ
0: แต่ผมบอกว่ากรณีของรปสต.เนี่ยลดขั้นตอนได้ไหมก็ที่หนึ่งสองก็คือหยิบมาทำก่อนได้ไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสุขภาพของประชาชนที่เขาจะต้องให้บริการประชาชนอยู่ทุกวันน่ะจะหยิบเรื่องมาทำก่อนได้ไหม

0: ข้าใจเข้าใจเรื่องการผ่องถ่ายเปลี่ยนเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากเสมอเนาะแต่ว่าปลายทางเราอยากให้มันคล่องตัวและดีขึ้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาให้คนดูได้ฟังกันรวมถึงเราก็อยากมองเห็นอนาคตของรพ.ส.ต.ในวันที่มันคล่องตัวแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนได้ขนาดไหนมีประสิทธิภาพได้ยังไงมีเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะช่วงหน้าของมองรัฐสภาครับ
1: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราของคุณดังในสภา
3: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
4: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
5: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
6: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
7: หรือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
8: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
9: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
10: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายผมอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
11: เรามีสิทธิในฐานะ
12: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
2: รัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: คุณผู้ชมครับมองรัฐสภาเบรกที่2เรายังอยู่กับประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือจากสท.กระทรวงสาธารณสุขไปอยู่กับท้องถิ่นนั่นเองนะครับอยู่กับส.ส.กิตติชัยเอ่งชวนนะครับและเราได้ฟังทั้งอุปสรรค3ข้อแรกในการถ่ายโอนก็คือเรื่องของเงินเรื่องของที่ดินนะฮะทั้ง3เรื่องนี้มีความสลับซับซ้อนอยู่พอสมควรอีก3ข้อหลังครับส.ส.กิตติชัยครับผมดูว่ามันจะเป็นเรื่องหน้างานแล้วก็เรื่องที่เคลื่อนการปรับขนาดของตัวโรงพยาบาลกฎหมายและระเบียบอ่ะเราลองว่ากันต่อเลยเข้มข้นมากสำหรับช่วงแรกแล้วเดี๋ยวท้ายๆผมจะเผื่อไว้ตรงที่ว่าเราก็หวังใจอ่ะอยากให้มันมีประสิทธิภาพโอนไปแล้วทำอะไรได้เยอะแยะแล้วก็ดูแลพี่น้องได้ครอบคลุมขึ้นนะครับขอข้อ4เลยฮะกฎหมายนี่ขัดกันเอง
1: ข้อ4ฮะข้อ4ผมไม่ทราบว่าเสียงชัดไหมครับ
0: ชัดเจนครับชัดเจน
1: ชัดเจนนะครับ
0: ครับ
1: เงินว่าเมื่อกี้หูฟังมันแบตหมดนะครับ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่ากันต่อ
1: ครับเรื่องกฎหมายนะครับกฎหมายระเบียบต่างๆที่ใช้อยู่เนี่ยคือเดิมเนี่ยตอนไม่มีรพสต.เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้คือการออกระเบียบต่างๆของกระทรวงมหาดไทยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นระเบียบการเดินทางไปราชการเนี่ยนะคุณกวีพันธ์ครับ
0: ครับ
1: ที่ใช้อยู่เดิมเนี่ยก็คืออำนาจในการให้ใครไปปฏิบัติงานนอกสำนักงานเนี่ยนะครับก็เป็นของนายกและนายกสามารถมอบได้แค่รองปลัดอบจ
0: ครับ
1: แต่พอถ่ายโอนรปสต.มาเนี่ยรปสต.เนี่ยมันอยู่ทั่วทั้งจังหวัดนะครับมันก็อยู่ห่างไกลคราวนี้การที่ผอ.รปสต.เนี่ยจะมอบให้ลูกน้องไปประชุมที่อำเภอไปประชุมที่จังหวัดอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าจะ

0: จะต้องมอบเนี่ยก็ต้องส่งมาให้นายกเป็นคนมอบ
1: โอ้โหขนาดนั้นเลย
0: เพราะว่าอำนาจนี้เป็นอำนาจของนายกถูกไหมครับ
1: อ
0: นุญาตอ่ะอำนาจการอนุญาตอ่ะเป็นของนายกและนายกบอกว่านายกไม่เซ็นเองแต่ว่าในกฎหมายเนี่ยในระเบียบเนี่ยบอกว่านายกสามารถมอบให้รองนายกให้ปลัดแล้วก็รองปลัดแค่รองปลัดนะครับ
1: ครับ
0: ปปสตทีนี้ปสตไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตให้ลูกน้องไปประชุมอย่างเงี้ยก็ต้องส่งมาขออนุมัติที่นายกอจ
1: อ
0: ถ้านึกภาพบอกนะครับแล้วอย่างแถวภาคเหนือที่เราบอกเราต้องเขาอยู่บนตามภูเขาตามดอยตามอะไรต่างๆเนี่ยกว่าหนังสือจะมาถึงกว่าหนังสือจะกลับถูกไหมครับซึ่งระเบียบพวกนี้เราก็พยายามบอกว่ากระทรวงมหาดไทยทางกรมหลวงสินคุณไปแก้ได้ไหมแทนที่ให้เป็นดุลพินิจของนายกเขาว่าเขาถ้าเขาให้เขาสามารถมอบอำนาจให้ผอ.รปต.เขาสามารถที่อนุญาตให้ลูกน้องเขาไปออกนอกพื้นที่ได้อะไรประมาณนี้นะครับหรือแม้แต่ระเบียบเรื่องเขาเรียกว่าเงินบำรุงโรงพยาบาลและสถานีอนามัยเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี61-62ก่อนการถ่ายโอนเนี่ยของท้องถิ่นเนี่ยก็ได้กำหนดไว้ว่าถ้าจะซื้อครุภัณฑ์ซื้อวัสดุอะไรสักชิ้นเนี่ยก็ต้องผ่านการความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับบางทีเขาจะซื้อพิมพ์เตอร์สักเครื่อง 1,000-2,000 จะซื้ออุปกรณ์400-500ก็ต้องมาเข้าแผนแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเข้าที่ประชุมสภา
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วก็นี่สภาบจ.เนี่ยปีนึงก็ประชุมไม่กี่ครั้งนะครับสภาท้องถิ่นเนี่ยนะครับถ้าไม่มีวาระอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นกลัวไม่สะดวกเราก็บอกว่ากำหนดวงเงินได้ไหมถ้าสมมติว่าวงเงินที่เขาจะซื้อเนี่ยมันไม่เกิน 50,000 บาทอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องมาเข้าสภาให้เป็นอำนาจของผู้บริหารของนายกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: มันมีหลายเรื่องแล้วอีกเรื่องนึงที่จำเป็นมากเลยแล้วพวกผมก็ได้ทำร่างระเบียบส่งไปให้กรมท้องถิ่นแล้วก็คือว่าเรื่องการให้ทุนการศึกษา
1: ครับ
0: อย่างที่เราคุยกันตอนแรกว่าที่ถ่ายโอนมาเนี่ยนะครับรปต.เนี่ยมีเฉพาะพยาบาลกับนักวิทยาการสาธารณสุขไม่มีหมอนะครับแต่หลายอบจ.พอรับถ่ายโอนแล้วเขาอยากมีหมออยากมีหมอเป็นของตัวเองเพื่อที่จะไป cover ไปดูแลรปต.ต่างๆนะครับแล้วก็หลายอบจ.ก็ทำเรื่องเทเลเมดิซีนก็คือการรักษาผ่านระบบทางไกลนะครับก็คือผ่านระบบ IT เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีหมอพอไม่มีหมอวิธีการก็คือ1ต้องรับสมัครถูกไหมครับ2ก็คือต้องรับโอนมาซึ่งส่วนใหญ่อะหมอเนี่ยถ้าจะให้โอนจากโรงพยาบาลมาอยู่กับองค์กรท้องถิ่นเนี่ยแทบจะหายากนะครับเพราะว่ามันหลายเรื่องนะฮะทีนี้หลายอบจ.เขาอยากที่จะผลิตหมอเองผลิตหมอเองก็คือผลิตยังไงครับก็คือการให้ทุนการศึกษาแต่ปรากฏว่าระเบียบทุนที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยองค์กรท้องถิ่นจะให้ทุนการศึกษาได้เนี่ยก็บาท
1: ครับ
0: อย่างที่เป็นต้นระเบียบบอกว่าไม่เกิน 30,000
1: มันคงไม่พอแน่ๆ
0: ผมว่าไม่ถึงเทอมฮะเทอมนึงก็ไม่ได้เลยนะครับ 33,000 เพราะว่าปีนึงเป็นแสนนะครับหมอเนี่ยในการผลิตหมอนี่อย่างนี้เป็นต้น
1: ตรงข้อกฎหมายเนี่ยพอเข้าใจละเหมือนกับว่าโหอำนาจไอ้หน้าที่เนี่ยมีเยอะแยะเลยแต่อำนาจเนี่ยอาญาสิทธิ์เนี่ยไม่คล่องตัวเนี่ยทำไม่ถนัดทนีไม่ถนัดทนีก็ต้องไปขยับให้มันพอดีกับงานเขา
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคนะฮะมันเป็นอุปสรรคที่เขาจะทำโน่นทำนี่แล้วมันทำไม่ได้เพราะว่ามันติดเรื่องข้อกฎหมายคร่าวๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เสนอว่ามันมีอยู่ 5-6 ฉบับนะครับที่จะต้องแก
1: ้
0: นะครับก็ได้เสนอไปแล้วบางฉบับก็ทำร่างไว้ให้เลย
1: โอ้
0: เพื่อที่จะให้ตรงกับที่เราได้
1: เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหาคืออะไร
0: ใช่ครับก็ทำร่างไปให้เลยว่าลงไปแก้ตามนี้ได้ไหมเพื่อให้เขามีความสะดวกเขาจะได้ทำงานได้คล่องตัวเขาจะได้ผลิตบุคลากรอะไรต่างๆได้นะครับมากเรื่องระเบียบเนี่ย
1: เดี๋ยว
0: ต้องยอมรับนะเดิมครับ
1: เชิญท่านกิติชัยว่าต่อท่านกิติชัยว่าต่อ
0: คือต้องยอมรับว่าเดิมเนี่ยก็ไม่มีใครคาดคิดว่ารปต.หรือระบบสาธารณสุขระดับปฐมภูมิเนี่ยมันจะมาอยู่สังกัดองค์กรท้องถิ่นอันนี้เราก็เข้าใจกระทรวงมหาดไทยว่าเขาไม่ได้ออกแบบเรื่องระเบียบอะไรต่างๆรองรับมาแต่ว่ามันผ่านมา 4-5 ปีแล้วมันเห็นปัญหาอุปสรรคแล้วอันเนี้ยก็ควรที่จะกระทรวงมหาดไทยโดยกรมหลวงถึงปกครองต้องเร่งดำเนินการและข้อหนึ่งเหมือนกันครับ
1: มองเห็นเลยเรื่องของการ

0: การปรับขนาดผมชอบมากเลยที่มี S M L X X L อะไรเหล่านี้เพราะว่ามันต้องยืดหยุ่นตามจำนวนประชากรตามภารกิจด้วยนะฮะอ่ะตรงนี้ขนาดนั้นเลยไหมว่าเราจะเปลี่ยนไซส์กันขนาดนั้นเลยไหม
1: คือเดิมอย่างที่ผมได้นำเรียนเบื้องต้นว่าทางฝั่งสาธารณสุขเนี่ยนะครับกระทรวงสาธารณสุขเขามีอยู่3ขนาดขนาด S ประชากรหรือภาษาทางหมอทางสาธารณสุขก็เรียก UC นะครับ UC UC ไม่เกิน 3,000 เนี่ยก็เป็นระดับ S 3,000 ถึง 8,000 ก็เป็น M แล้วเกิน 8,000 ก็เป็น L
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับวนมาแล้วจริงๆตอนอยู่สาธารณสุขมันก็มีการขยับนั่นแหละของประชากรน่ะนะการเคลื่อนย้ายของประชากรการเกิดอะไรต่างๆก็เพิ่มขึ้นคราวนี้ถ้าสมมติว่าระดับ S เดิมที่ไม่เกิน 3,000 พอมาถึงหน้าปัจจุบันเนี่ยมันเป็น 4,000 ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังปรับไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีหลักเกณฑ์ให้ปรับมันปรับอัตโนมัติไม่ได้ไงครับมันต้องมีหลักเกณฑ์ให้ปรับซึ่งตอนนี้ทางกระจายมันมีหลักเกณฑ์ว่าจะปรับยังไงต้องใครเป็นคนอนุมัติให้ปรับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือประเภทไซส์ L ไซส์ L เนี่ยเขาบอกว่า 8,000 ขึ้นไปเป็นไซส์ L แต่บางพื้นที่เนี่ยอย่างของผมเนี่ยก็มีอยู่ที่บ้านช่องพรีซึ่งรับผิดชอบในโซนอ่าวนางเอานางก็ดูอยู่ที่ชอบประชากรที่อยู่ซีอยู่ประมาณ 2-3 หมื่นคนนะครับที่จะต้องดูแล
0: คราวนี้แต่ยังเป็นไซส์ไหนอยู่เป็นไซส์ไหนอยู
1: ่ยังเป็นไซส์ L อยู
0: ่แต่รับ 2-3 หมื่นเลยเหรอฮะโอ
1: ้บางที่ถึง 30,000 ภาคอีสานเนี่ยมีนะครับบางที่ถึง 30,000 เลย UC แต่ยังเป็นไซส์ L พอเป็นไซส์ L เนี่ยคือในโครงสร้างอัตรากำลังของรพ.ต.เดิมที่สาธารณสุขเขาทำไว้เนี่ยก็คือ7-12-14ประกาศกระจายอำนาจก็ล้อตามสาธารณสุขก็7-12-14ก็คือไซส์ S เนี่ยมีอัตรากำลังได้7คน
0: ครับ
1: ไซส์ M เนี่ย12แล้วก็ L เนี่ย14นะครับคราวนี้พอ14คนว่ารับผิดชอบคนเนี่ย8,000 คนขึ้นไปนะครับแต่เขาก็อาจจะไม่คาดคิดตอนนั้นว่ามันจะโอเวอร์ไปถึง
0: แบกหน้าดู
1: เราก็เลยเสนอว่ามันควรจะมี XXL ไหมก็เลยกำหนดไปว่าถ้า 8,000 ถึง 13,000 คนเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เป็น L แต่ว่าพอเกิน 13,000 เนี่ยก็เป็น XXL ไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มกรอบอัตรากำลังเป็น10รับกับบริบทที่เขาต้องรับผิดชอบไงนะครับกับอีกวิธีหนึ่งก็คืออาจจะต้องแบ่งรพ.ต.ต.เนี่ยขยายออกเป็น2หน่วยเป็น2แห่งอย่างเนี้ยนะครับก
0: ็คือมี L 2ที่อะไรก็ว่ากันไป
1: ใช่ครับใช่ครับเพื่อให้ปริมาณการดูแลประชากรหรืออยู่UC เนี่ยมันบาลานซ์กับอัตรากำลังนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยคือว่ามันจะเกิดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เกิดความเครียดการทำงานที่จะต้องรับปริมาณมากๆแม้แต่การโอนย้ายต่างๆก็ไม่มีใครอยากไปอยู่อ่ะที่ต้องรับผิดชอบคนเยอะๆถูกไหมครับอย่างนี้นำเสนอตรงนี้ไปเรื่องของการปรับโครงสร้างและขนาดของรพ.ต.ต.ซึ่งอันนี้จะต้องออกเป็นประกาศหรือเป็นระเบียบเป็นหลักเกณฑ์โดยฝั่งกระจายอำนาจและก็กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจะต้องทำเพราะว่าอยู่ๆจะไปไม่ได้ไงนะครับ
0: ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ต้องเป็นลักษณะของข้อกฎหมายที่เป็นการปรับโครงสร้างขนาดนั้นเลย
1: ถูกต้องครับ
0: มันก็จะ
1: ไม่ถึงกับเป็นพ.ร.บ.ไม่เป็นกฎหมายหรือเป็นระเบียบระดับกระทรวงนี่แหละนะครับจะเป็นประกาศกระจายอำนาจหรือเป็นระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก็ต้องครับ
0: อันสุดท้ายเนี่ยผมก็ยังนึกไม่ออกนะคำว่าแผนขับเคลื่อนเนี่ยมันจะพารพ.ส.ต.ไปทางไหนหรือจะมุ่งเข็มไปยังไงฮะ
1: แผนขับเคลื่อนก็คือจริงๆนะครับก็คือแผนขับเคลื่อนก็คืออย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นมันได้ถ่ายโอนไปแค่ 4,000 กว่าแห่งถูกไหมครับมันยังจาก 9,000 กว่าซึ่งคิดเป็น40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มันมีความลักลั่นในหลายเรื่องการตั้งแต่ต้นที่คุยมานี่แหละนะครับเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่างๆหน่วยงานกันยากเราก็เลยคิดในข้อสุดท้ายนี่ว่ามันจะต้องจบเมื่อไหร่แผนการขับเคลื่อนในที่นี้ก็คือจะขับเคลื่อนให้มันจบเมื่อไ

0: ในที่เราศึกษาไว้เนี่ยก็มันจริงๆมันมีรายละเอียดในแต่ละเรื่องอยู่นะครับก็คือได้3นะครับในปี73เนี่ยก็หมายถึงว่าตั้งแต่ปี70เนี่ยทุกหน่วยต้องเตรียมความพร้อมแล้วความพร้อมในว่าอย่างเช่นเรื่องบุคลากรเนี่ยนะครับเดิมที่บอกว่าให้ใช้ความสมัครใจต่อไปจะไม่มีคำว่าสมัครใจแล้วเราจะตัดเวิร์ดดิ้งนี่ทิ้งแล้วหมายถึงว่าจะต้องไปนะครับจะต้องไปเอาไว้ให้สบายใจกันทุกฝ่ายก็กระทรวงสาธารณสุขคุณก็ต้องไปเตรียมการแล้วสอบถามบุคลากรในรปตต.ส่วนที่เหลือเนี่ยใครจะไปใครจะไม่ไปเกลี่ยตำแหน่งให้เขาอยู่ถ้าเกลี่ยไม่ลงก็จำเป็นจะต้องบังคับให้ไปแล้วนะครับเพราะจริงๆอัตรากำลังของเขาอยู่ในรปตต.ไงนะครับ72-74ที่ผมบอกเนี่ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พอเริ่มดำเนินการเลยก็เริ่มดำเนินการว่าจะไปกี่ที่นะครับปี72ก็ดำเนินการต่อนะครับคืออันเนี้ยจริงๆผมทำเป็นแนวไว้แต่ว่าในรายละเอียดเปอร์เซ็นต์70กี่เปอร์เซ็นต์71กี่เปอร์เซ็นต์72กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจนสุดท้ายปี73ต้องถ่ายโอนไปหมด 100% เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือกรมท้องถิ่นกับกระจายอำนาจเขาต้องไปคุยกันนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุข3หน่วยงานเนี่ยต้องคุยกันนะครับเรื่องความพร้อมของแต่ละปีนะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้เวลาที่จะถ่ายโอนเนี่ยมันแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันก็ต้องไปเตรียมไว้ฮะอยู่ๆจะถามคุณต้องถ่ายโอนได้หมดแล้วนะ
1: ก็เลย
0: ได้ข้อสรุปว่าแต่ละหน่วยงานก็ต้องไปเตรียมอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรเรื่องที่ดินและทรัพย์สินอย่างเช่นที่เราคุยกันมาที่ดินที่ทรัพย์สินและทรัพย์สินตัวไหนอย่างเช่นที่เป็นอาคารเนี่ยตอนนี้เจอเยอะมากนะครับที่เป็นอาคารที่มีแต่ทะเบียนทรัพย์สินว่ามีอาคารอยู่แต่ตัวจริงไม่มีแล้วรื้อไปตั้งแต่ปีไหนสมัยไหนไม่รู้แต่ทะเบียนยังมีอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ไปแทงจำหน่ายอะไรทำตามระเบียบต่างๆให้มันถูกต้องให้มันเสร็จสรรพนะครับเพื่อที่จะเตรียมที่จะถ่ายโอนนะครับอย่างกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกฎหมายระเบียบที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับสำนักงานกระจายอำนาจที่มีหน้าที่กำกับติดตามก็ต้องกำกับติดตามดูแลว่าในระยะที่ถ่ายโอนมาแล้วก
1: ับ
0: ที่จะถ่ายโอนต่อไปเนี่ยมันติดขัดอะไรที่เขาจะอาจจะต้องเติมออกมาเพื่อให้เขามีความคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.นี่ก็ต้องไปเตรียมนะครับเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้กับ UC ให้กับรายหัวต่างๆเนี่ยรูปแบบถ้าถ่ายโอนมาอยู่ที่อบจ.ทั้งหมดเนี่ยรูปแบบจะต้องจัดแบบไหนถ
1: ู
0: กไหมครับอย่างนี้เป็นต้น
1: ปักธงเรื่องเงื่อนเวลาไว้ที่ปี73เนี่ยแบบนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจว่ายังไงประเด็นเรื่องถ่ายโอนเนี่ยต้องผ่องถ่ายอย่างต่อเนื่องแล้วก็จบได้แน่ใช่ครับ ใช่ครับใช่ครับนะฮะ
0: คือผมค่อนข้างมั่นใจ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถที่จะเราวิเคราะห์สังเคราะห์มาได้แล้วว่ามันติดขัดอะไรบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ทุกฝ่ายจะต้องมาแก้ปัญหาตามที่เราเสนอนี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าไม่แก้ปัญหาพวกนี้มันไม่จบหรอกครับคุณกวีพันธ์ครับ73ก็ไม่จบการนี้พอไม่จบเนี่ยปัญหาก็คือว่าหน่วยงานต่างๆก็ทำงานยากพอทำงานยากเสร็จอบจเองก็ไม่เต็มไม้เต็มมือสุดท้ายผลกระทบก็เกิดกับพี่น้องมาใช้บริการในระดับปฐมภูมิของรปตต.
1: ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขเท่าที่ผมเชิญเขามาพูดคุยกันหลายครั้งนะครับในอนุกรรมธิการเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแผนที่จะพัฒนาอะไรรปตต.แล้วนะครับเพราะเขาก็รอว่าเมื่อไหร่จะถ่ายโอนไปหมด
1: โอ้ยมันมีความ
0: นึกออกไหมครับ
1: บรรยากาศระดับหนึ่งเลยแหละมันแถวเกียร์ใกล้เกียร์ว่างนิดๆอะไรอย่างนั้น
0: จะปรับขนาดเนี่ยปรับขนาดรปตต.ที่เราคุยกันเมื่อกี
1: ้
0: ผมก็ถามกระทรวงสาธารณสุขว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมการเรื่องนี้ไหมไอ้ XXL เนี่ยมีไห
1: ม
0: ไอ้เรื่องปรับขนาดจาก S เป็น M อะไรนี่มีหลักเกณฑ์หลักการไหมเราจะขอหลักเกณฑ์ของเขามาเพื่อเราจะไม่ต้องมาคิดเองอ่ะพูดง่ายๆนะครับสาธุก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำแล้วตอนนี
1: ้ก็เห็นเตรียมจะย้ายบ้านแล้วนี่ก็เลยไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะอะไรประมาณนั้นท้ายสุดเดี๋ยวจะไม่ได้ถาม

0: ก็คือว่าไอ้เรื่องเงื่อนเวลาเนี่ยเห็นภาพชัดเจนแต่มีนาทีนึงผมจะไม่ถามว่าคุณภาพจะเป็น KPI ISO นะมันจะดีขึ้นไหมม
1: ัน
0: ดีขึ้นยังไงมีนาทีทองให้ท่านกิติชัยฮะ
1: คืออย่างนี้ครับขอบคุณมากเลยที่ถามประเด็นนี้ไม่งั้นผมก็ตกไปเหมือนกันก็คือว่ามันมีคำถามเกิดขึ้นว่าถ้าที่อบจหรือว่าอยู่ท้องถิ่นทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วกระทรวงสาธารณสุขทำอะไรในระดับปฐมภูมินี่เป็นคำถามที่มีประโยชน์มากมี KPI อะไรต่างๆเนี่ยบทบาทกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนี้ก็จะต้องไปคุม KPI นะฮะจะต้องไปควบคุมมาตรฐานการให้บริการของรปต.ที่ไปสังกัดอยู่อบจ.เพราะว่าเรื่องนี้สาธารณสุขเขามีตัวชี้วัดอะไรของเขาที่สามารถที่จะดำเนินการได้อยู่แล้วถูกไหมครับเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขก็คือเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการระดับปฐมภูม
0: ิครับ
1: นะครับซึ่งอันนี้จะต้องมีตัวชี้วัดจากกระทรวงสาธารณสุขออกมาในแต่ละปีว่าด้านนั้นด้านนี้นะครับเรื่องของโรคต่างๆจะต้องยังไงอะไรต่างๆการให้บริการต้องระดับเพราะว่าจะปล่อยมือแบบว่าเอ้ยไปอยู่อบจแล้วก็ปล่อยเลยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได
0: ้
1: มันจะต้องมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลมาตรฐานในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณท่านสส.กิติชัยมากได้รับรู้ปัญหาและเรามองเห็นเลยว่ายุทธศาสตร์ที่จะทำอย่างเป็นรูปธรรมนั้นคืออะไรนะฮะและสุดท้ายมันจะเป็นการส่งต่อที่ยังไปช่วยตรวจช่วยทานเป็นพี่เลี้ยงให้จากกระทรวงสาธารณสุขด้วยขอบพระคุณท่านสส.กิติชัยเอ่งชวนมากนะครับที่ร่วมรายการในวันนี้นะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ครับขอบคุณมากครับคุณวีพันธ์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ครับนะครับว่าหน่วยบริการที่สำคัญอย่างรพ.สต.หรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรายการด่านแรกเรื่องสุขภาพของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนั้นถ้าเกิดพองถ่ายโอนกันสำเร็จเสร็จสิ้นนะฮะแล้วก็เสริมเติมคุณภาพเข้าไปได้นั่นหมายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนในรายการมองรัฐสภาสวัสดีนะครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่องกด TP Channel
3: รัฐบาลกำหนดให้วันหยุด2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเนื่องจากฝนตกหนักมอนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการปกติส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินภาคเอกชนโรงพยาบาลให้พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมนางสารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำหนดให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกตินางสาวรดิดากล่าวการกรณีพิเศษครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดการเดินทางในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังอย่างไรก็ตามการให้บริการประชาชนจะต้องดำเนินต่อไปโดยเฉพาะบริการที่ใส่สำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีความจำเป็นหรือมีราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวซึ่งได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วและหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามเห็นสมควรโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีรวมถึงให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลพิจารณาขณะที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำ

0: การตามปกตินางสาวรดิดากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับส่วนราชการที่มีภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30 กันยายน 2005กลางรายงานว่าได้เปิดให้ส่วนราชการสามารถเข้าใช้งานระบบ EGP และระบบ GFMIS ได้จากทุกที่แล้วจึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานกำแล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อไม่ให้งบประมาณตกพับไป
1: ผมคิดว่าถ้าเราแม้คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองเทวัตของพระบาทสมเด็จพระจุลแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีและหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่าบัตรบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: คุณรอดพูดประกาศเกี่ยวนี้เอาเลย
2: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
3: ต่างวัยแต่ใจไม่เคยห่างผู้คนหลากหลายรุ่นอีก9ข้ามช่องว่างระหว่างวัยจับมือกันด้านใจใหม่ๆสนุกสึ้งและอบอุ่นทั้งหมดนี้พบได้ในรายการต่อวัย Continue Ageติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ครับ
4: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยาย
5: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่ประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
9: ถ้าอยากรู
10: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ผลการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์พร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกชั่วนาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน
1: ช่วยลดภูมิแพ้
2: เพราะนมแม่มีสารต่าง
3: ภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
2: ไม่ทันแล้วค่ะต้องกินตั้งแต่เกิด
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
5: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
6: และเป็นการป้องกันนิรามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
7: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้ข้ามเขต
8: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
9: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
10: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาฟังหมด
11: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
12: ้ต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
13: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
14: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
4: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
15: ร่วมเดินทางไปหาพี่หมูผู้ปลุกลมหายใจให้หนังใหญ่มีชีวิตอีกครั้งชวนเยาวชนท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์แห่งแผ่นหนัง
16: เราอยากให้มันได้เป็นมรดกโลกเพื่อจะให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าคนไทยเรามีหนังปู่ย่าตายายเรา
17: ภูมิใจครับภูมิใจมาก
15: ติดตามได้4โหระทัศน์รัฐสภานะครับ
18: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
19: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญญาเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชบุรุษไทย

พัชระเพียงพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

รายการต่อไปยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: Take a Look Documentary ภาพจำของเราที่มีต่อมวยไทยคืออะไรความรุนแรงการพนันหรือแค่กีฬาชีวิตนานนับทศวรรษที่มวยไทยถูกตีตราว่าเป็นเพียงนาฏศิลป์แห่งเลือดเป็นกีฬาที่จำกัดอยู่ในวงแคบๆและถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาสังคมมากกว่าจะเป็นทางออกแต่เราแน่ใจหรือว่านั่นคือหากเราลองปัดฝุ่นของอคติออกไปแล้วมองให้ลึกถึงรากเหง้าเราจะพบว่าภายใต้อาวุธที่ดุดันมันคือหลักสูตรการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดศาสตร์หนึ่งของโลกจากสังเวียนสนามมวยวิทยาลัยสู่สลัมในบราซิลและท่ามกลางพายุหิมะในฟินแลนด์บุคคล4ท่านมวยไทยสามารถเปลี่ยนคนและเยียวยาสังคมได้อย่างเหลือเชื่ออาจารย์อำนวยเกตบำรุงผู้เปลี่ยนเวทีมวยให้เป็นวิทยาสถานสร้างเกียรติยศให้คำว่าครูมวยผ่านโรงเรียนมวยไทยแห่งแรกของโลกดร.ขจิตฝอยทองหรือครูขจิตผู้ใช้ภาษาอังกฤษเปิดประตูมวยไทยสู่โลกวิชาการและสากลครูมวยไทยเจ้าสมุทรต่อความดีงามผ่านมวยไทยที่สร้างเยาวชนให้มีจิตใจที่อ่อนโยนจนมีวิชามวยไทยในโรงเรียนประเทศฟินแลนด์และเปาโลคาไวผู้ใช้มวยไทยเป็นโล่ป้องกันเด็กๆจากกระสุนและยาเสพติดในบราซิล
1: ผมเกิดที่ประเทศบราซิลคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นคุณแม่เป็นคนอิตาลีตั้งแต่โตมาพ่อเป็นช่างภาพตั้งแต่เป็นเด็กเป่าตัวโตในร้านโฟโต้ตั้งแต่เด็กชอบตัดก็เป็นช่างภาพชอบถ่ายรูปโตที่ประเทศบราซิลตอนที่อายุ25ปีมาอยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2001เปาโลมาอยู่ประเทศไทย2001 I came land and after that I stay ถ้าจำไม่ผิดปี2003หรือ2004มีอาจารย์คนไทยชื่อไปรถน้อยซอยเสียมชัยนิกเนมไอเลือดเหล็กเขาเป็นคนไทยคนแรกที่ไปสอนมวยที่บราซิลเข้าอยู่ประมาณน่าจะ3เดือนเขาไปสอนในเมืองซาโอเปาโลตรงที่เข้าสอนที่ซาโอเปาโลมีบราซิลลูกศิษย์หลายคนเขาไปหาครูไปโรดไปโรดกลับมาเมืองไทยแล้วถ้าลูกศิษย์รู้คุณครูไปโรดอยู่ไหนตรงนั้นมีโซเชียลมีเดียชื่อออร์คุดแล้วเขาเชิญ

0: Paolo, ในออร์กุดผมอยากไปเมืองไทยแล้วก็คนแรกที่มาชื่อคอสโมแล้วก็เปาปาเขาไปหาปีไพโรดตรงนั้นเขาอยู่ค่ายมวยลมสีทองอยู่ที่คาตุงเบนแล้วคอสโมมาที่นี่เขาเก่งมากไม่ใช่เก่งธรรมดาเก่งมากเขาไปทอยลุมพินีนะเขาก็ดังตรงนั้นมี UFC เริ่มดังด้วยชื่ออันเดอร์สันซิลวาใช้อาวุธมวยแล้วก็บราซิลเริ่มส่งชัยมวยไทยตรงนี้คนบราซิลเขาบอกว่าผมอยากไปค่ายมวยที่นี่ผมก็ไปส่งนี่เริ่มต้น
1: ริโอเดอจาเนโรมหานครแห่งบราซิลมีชุมชนแออัดหรือที่เรียกว่าฟาเวลามากกว่า 1,000 แห่งพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้มีแค่ความยากจนแต่ถูกกดทับด้วยปัญหาหลายพื้นที่ในริโอตำรวจไม่สามารถเข้าถึงได้เด็กๆเติบโตมาโดยเห็นคนถือปืนเป็นเรื่องปกติเหมือนคนถือกระเป๋านักเรียนเด็กในสลัมมักถูกจ้างเป็นคนเฝ้าระวังเพื่อส่งสัญญาณเมื่อตำรวจมาโดยได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่างานสุจริตหลายเท่าทำให้พวกเขาเข้าสู่วงจรอาชญากรรมตั้งแต่อายุ 10-12 ปีโรงเรียนรัฐบาลในสลัมมักปิดตัวลงบ่อยครั้งจากเหตุปะทะกันด้วยอาวุธที่ไปนอกจากท้องถนน
0: เสียได้มีปัญหายาเสพติดเรื่อง
1: เปาโลลูกครึ่งบราซิลญี่ปุ่นผู้หลงไหลในศิลปะการต่อสู้มวยไทยเป็นอย่างมากมองเห็นสิ่งที่รัฐบาลคือแนวคิดที่ว่ามวยไทยน่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรมที่แก้ไม่ตกภายในประเทศได
0: ้เขาเป็น representative WBC for ประเทศบราซิลเพื่อนเขาคนหนึ่งชื่อตูนิโกจูเนียร์เขาเป็นเพื่อนสนิทกันเขาให้ตูนิโกที่ประเทศบราซิล beside make it WBC championship belts in Brazil I asked to Nick to make something for the under pop The WBC, they have a project. The name is WBC Cares. So I asked Mr. Tunico to help to make something. And he tell me, Paulo, we have a community.
2: Yes.
0: The name is Proventorio Community.
2: Okay.
0: It's in the mountain. The yes. poor community in Brazil, they build the house in the mountain, having money to buy the place for build. So they build in the mountain. And in this community, they have about 1,800 houses and live about 10,000 people. If the children, they lack of the activities. So I tell Mr. Tunico, why do we do not? Mm-hmm. Because we have an abandoned place,
2: mm-hmm.
0: an abandoned Muay Thai. They have also yachin, some gold medalists for Brazil. They now develop some project in this same community. Uh-huh. I give Mr. Tonico idea, so we will introduce Muay Thai. I think I must do something for Muay Thai. Because Cosmo come, mm-hmm. many people come.
2: Mm-hmm.
0: I have many people.
2: Mm-hmm.
0: And when they can, they support me also. Muay Thai help me pay my bills also. And teach me a lot about respect,
2: mm-hmm.
0: about humility, many things. Pao kid wa, dek ti pai so moi, pai pen nang moi, kao mei leuk, mi okaat, nung, ok kamalang kai, song, dai mi achiv, chai, yu nei kai moi, kao mei pai ti un, kao yu tong nang.
1: Muay Thai, plai pen phasa sakon, ti Paolo, dei sang pham phan hai dek wa, wan nung, พวกเขาจะได้

0: ไปชกที่ไทยหรือไปแข่งในเวทีระดับโลกสิ่งนี้คือทางออกที่จากความยากจนสู่อนาคตที่ดีกว่าแม้ในสังคมที่ดูสมบูรณ์แบบมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอย่างประเทศฟินแลนด์ก็ยังมีช่องว่างเต็มสิ่งที่ขาดหายไปได้นักมวยไทยคนหนึ่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาสู่การสร้างครอบครัวใหม่กับภรรยาชาวฟินแลนด์ไปก่อนตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตแม้ครูบอยหรือที่รู้จักกันในชื่อเจ้าสมุทรเกียรติช่องเขาอดีตนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงจะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยทิ้งไปจากความทรงจำและสายเลือดได้เลยคือจิตวิญญาณของมวยไทยที่ยังตามติดเข้าไปในทุกคนทุกแห่ง
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มซ้อมมวยมาตั้งแต่8ขวบ9ขวบขึ้นมาอยู่กรุงเทพกับเฮียตีที่ได้99แล้วก็ต่อยตามลุมพินีราชดำเนินต่อยก็เป็น100ฟันแล้ว100ไฟช่วงที่กำลังรุ่งๆก็ประมาณ16ถึง18ที่ว่ายังไม่เกเรนะครับก็ต่อยที่รุ่น51กิโลก็ชนะพวกแชมเปี้ยนลุมพินี
2: เวลาครั้งแรกผมมีลูกพี่ลูกน้องอยู่ประเทศนอร์เวย์เขาบินมาเที่ยวพักผ่อนที่ภูเก็ต
1: ลูกพี่ลูกน้องผมบอกว่าคุณต้องมากับฉันฉันจ่ายคุณปาร์ตี้ฉันต้องการมาที่พักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวภูเก็ตภรรยาผมไม่ได้บินมาเรียนมวยไทยที่ซอยบางลาโรด
2: เขามาทำ
1: เซลขายตั๋วเจอกันก็ผมก็บอกลูกพี่ลูกน้องผมว่าเพื่อนผมว่าช่วยติดต่อทางกินไม่ได้ผมใช้ Google คุยกับเขา
3: I moved to Phuket and I was working there and have a good holiday and I met him and he was first like I don't know I didn't know anything about the Muay Thai you know
1: อย่างนี้นะลูกผมคิดได้ใจว่าลูกผมเป็นลูกครึ่งต้องสวยตอนที่ผมก้าวไปสนามบินผมเกเรเลยถ้าผมไม่มีดีหรือไม่ได้ดีผมไม่กลับมาแผ่นดินเกิด
0: เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าระบบการศึกษาของฟินแลนด์ดีที่สุดในโลกโดยมีแนวคิดหลักที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างสิ้นเชิงนั่นคือการให้เด็กเป็นศูนย์กลางที่เน้นความสุขและการเด็กฟินแลนด์เริ่มเรียนช้าคือ7ขวบและแทบไม่มีการบ้านเพื่อให้เด็กมีเวลาค้นพบตัวเองมีการให้ความเสมอภาคมาก่อนความเป็นเลิศในฟินแลนด์ไม่มีโรงเรียนอันดับหนึ่งทุกโรงเรียนมีมาตรฐานเท่ากันเพื่อลดการแข่งขันและเน้นการพัฒนาตามศักยภาพและการให้ความเป็นอิสระปลูกฝังให้เด็กคิดเองทำเองและรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์ครูทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ประคับประคองไม่ใช่ผู้ชี้นำดูเหมือนฟินแลนด์น่าจะมีประชากรที่มีคุณภาพสูงมากสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดีนั่นเป็นเรื่องจริงแต่ทว่าเมื่อเจาะลึกไปในบริบทสังคมกลับพบเรื่องราวของความเหงาและอ้างว้างเป็นการพึ่งพาตนเองจนโดดเดี่ยวกลายเป็นกำแพงล่องหน
1: นี่เรื่องจริงครับผมผ่านมาจากเด็กทุกคนที่อยู่เมืองนอกบางเด็กบางคนที่เมืองนอกที่มีปัญหาก็คือแต่ได้นานๆเป็น10 20นาที30นาทีแต่มาเรียนมวยกับผมคุณต้องอยู่ให้ได้1ชั่วโมงหลังจากนั้นพ่อแม่มาขอบคุณเราลูกเขาไม่ต้องไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าสมาธิสั้นนะลูกคุณไม่สามารถทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่มาเรียนมวยไทยปุ๊บมวยไทยเปลี่ยนเขามันใช้ได้จริงครับข้อดีเด็กเล่นเกมติดเกมไม่มีก็เล่นอยู่นะครับโทรพ่อแม่ขับรถมาส่งนั่งดูเราสอนขอบคุณจบวิชาความสุขของเรา
3: They are coming from the dark country and they see the sun at the gym. That's him.
1: Wow.
3: Saved many, many people's life with his attitude and the lightning power.

0: girls in Finland.
1: Yeah.
0: They are very feeling sad and they don't believe in that. They are believe themselves and have the power from the Muay Thai. It's not just a fighting. It's just a training and the power.
1: It's the attitude.
0: You have to live yourself, and he's making that for the people, and that's amazing.
2: It's something is together is power
0: pushing
2: okay. And better and okay. I only
1: okay.
2: But Muay Thai is best and I like it.
0: He has been our ring as well. He has been helping because he is good with the hands.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: So he has been helping us to make up our gym. So he has been part of the family as well. Not only training, or we are like a family. That's why we are traveling together.
2: I relax because I pop out because I'm training and.
3: สังคมฟินแลนด์และความเป็นส่วนตัวสูงมากเยาวชนมักถูกสนับสนุนให้ออกไปใช้ชีวิตตามลำพังตั้งแต่อายุ 18-19 ปีชาวฟินแลนด์รักกับคนแปลกหน้าการพึ่งพาตนเองที่สูงมากทำให้คนรู้สึกว่าการขอความช่วยเหลือหรือการเข้าหาผู้อื่นอาจเป็นการรบกวนข้อมูลระบุว่าประมาณ1ในศาสตร์ความรู้สึกโดดเดี่ยวความสัมพันธ์ในลักษณะชุมชนจึงจางหายไปตามระบบรัฐสวัสดิการที่ดูแลคนตั้งแต่เกิดจนตายโดยไม่ต้องพึ่งพาคนรอบข้างนี่คือเหตุผลว่าทำไมครูเจ้าสมุทรและมวยไทยจึงมีความหมายต่อที่นั่น
4: ทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปครับไม่ใช่ว่าเราเป็นนักมวยไทยจะไปก็ยื่นกระดาษฉันมาจากประเทศไทยเป็นมวยไทยยื่นไป
5: พ
4: อหรือไม่ใช่ครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเส้นสาย1ต่างคนไทยเราคิดว่าต่างชาติทุกคนไม่มีเงินครับบางคนไม่มีจริงครับที่เราได้ใจคนที่เราพูดเป็นเมืองเล็กๆเองครับ1บางคนบอยฉันไม่มีเงินจ่ายคุณนะฉันขอต้องการหยุดเรียนจากคุณเพราะฉันไม่มีค่าจ่ายผมบอกว่าคุณจะหยุดทำไมคุณมาเรียนคุณค่อยจ่ายตอนที่คุณจ่ายแล้วเราจะมีกลุ่มของเรา WhatsApp ใครย้ายบ้านจากที่คุณต้องย้ายบ้านต่างชาติก็รู้อยู่ครับคนไทยหรอกไม่มีใครไปช่วยหรอกย้ายบ้านผมบอกว่าคุณคิดดูว่าถ้าว่าคุณย้ายบ้านเนี่ยใช้เวลา2คนคุณใช้เวลา2ชั่วโมงแต่ถ้าคุณมาในกลุ่มค่ายมวยผมเนี่ยเรามี100คน10นาทีเสร็จแล้ว
5: เซฟเวลา
4: ใช่นี่คือการช่วยเหลือการที่ต่างชาติเขาเห็นว่าทำไมถึงได้เข้าไปโรงเรียนเพราะมันไม่ใช่แค่การต่อสู้เหลือซึ่งกันและกันเคารพผู้คน
3: ครูศิษย์และพี่น้องเข้าไปในสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ทำให้บรรยากาศในยิมมวยกลายเป็นครอบครัวที่พวกเขารู้สึกเหมือนมีพื้นที่ปลอดภัยทุกคนพร้อมเปิดใจยอมเกียรติมีความรับผิดชอบมีวินัยและพร้อมช่วยเหลือนี้เองที่ทำให้ลูกศิษย์ของครูบอยได้เสนอมวยไทยในโรงเรียนที่ลูกๆพวกเขาเรียนอยู่เพราะเห็นประโยชน์ของมวยไทยที่จะช่วยให้เด็กๆพัฒนาเป็นคนคุณภาพ
4: เรามีโชคดีของผมด้วยมีเขามีโควต้าของทางรัฐบาลเลยนะครับให้กับทุกจังหวัดโควต้านี้เป็นของทุกจังหวัด
5: okay.
4: เป็นเขาเรียกว่าอะคาเดมี
5: ่
4: อะคาเดมี่ที่เมืองผมอยู่อะคาเดมี่ออฟแกมไปเลยแล้วก็มีวิชาเลือกขึ้นมาเขาตั้งขึ้นมาไม่มีวิชาไปละมีวิชากีฬาให้รับเสียงหัวจากผู้ปกครองในคนในพื้นที่

0: ช่ไหมครับเพราะว่าคนในพื้นที่อยากให้มวยไทยเข้าไปเราได้มาจากเพราะว่าบอยคุณหยิบไม่ได้แล้วเขาไม่ตัดออก
1: ชาวฟินแลนด์อบอุ่นแบบคนไทยเพราะมวยไทยได้นำวัฒนธรรมการไหว้การเคารพและการดูแลกันแบบครอบครัวไทยไปละลายพฤติกรรมที่เย็นชาของชาวเหนือทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไม่ใช่แค่ปัจเจกที่โดดเดี่ยวนอกจากหลักสูตรวิชามวยไทยในโรงเรียนเมืองเกมเบเล่เข้าไปสอนนักเรียนแล้วทุกวันนี้ครูบอยกับโนรายังมีโรงยิมเป็นของตนเองซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้คนที่หลากหลายและได้ฝึกมวยไทยอย่างเข้มข้นตามแบบฉบับมวยไทยแดนสยามเพื่อให้มวยไทยได้นำเอาจิตวิญญาณที่งดงามมาจนทุกวันนี
0: ้คือที่บ็อกซิ่งค่ายมวยโนราถามเพื่อว่าอยากมีครูมวยไทยสอนไหมเขาอยากมีเพิ่มคลาสเมืองที่ผมอยู่นะครับเป็นลูกน้องเขาก็3ปี10ปีเองลูกศิษย์วีแฮบเบาเท่นที่บอก10คนก็มีแต่ลูกศิษย์เก่าๆที่ผมสอนเขาตามผมมาก็เป็นเพื่อนที่เขาคอยตอนที่ผมเป็นลูกน้องเขาไอ้วันเซผมอะเคลสิผมจะเอาจากค่ายมวยที่ครูมวยผมที่สอนผมเป็นหลักผมคิดว่าจะเน้นทั่วทั้งที่ถูกต้องแล้วก็เหมือนมวยไทยเรามาค่ายมวยเราดูกระโดดเชือกซ้อมปั้ม1ชั่วโมงวิ่ง1ชั่วโมงในกระสอบทรายเอาแบบไทยๆเลยครับไทยแท้ค่ะแต่แล้วก็คนที่ไม่ไหวก็ออกไปคนที่รักเราชอบสไตล์เราก็ยังอยู่เราเน้นสไตล์บางครั้งเราก็ต้องเข้าใจว่าเราอยู่ไม่ใช่เมืองไทยเพราะว่าต่างประเทศมันอาจจะบางคนอาจจะซอฟๆหน่อยหรือว่าจากเลยเราไม่เปลี่ยนเลยครับคือมวยไทยเลยมาค่ายมวยเราทำอะไรซ้อมมวยเล่นเชิงต่อยกันจริงเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บแล้วก็เราเน้นแล้วก็ส่วนมากส่วนดีของต่างชาติคือแค่มันได้ทุกส่วนได้ทุกส่วน
1: ครูบอยเดินทางมาที่นี่พร้อมกับวิชาการต่อสู้ฟินแลนด์กลับไม่ใช่แค่หมัดเข่าแต่คือหัวใจที่พึ่งพากันตามแบบฉบับวัฒนธรรมไทยที่หาไม่ได้ในตำราเรียนมวยไทยไม่ใช่เพียงการต่อสู้ที่มุ่งเน้นการเอาชนะคู่ต่อสู้บนสังเวียนเพียงอย่างเดียวแต่กลับเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ใช้ได้จริงในสถานการณ์ที่ขับขันหรือไม่ปลอดภัยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หากได้รับการฝึกฝนซึ่งเป็นหลักสำคัญของมวยไทยจะสามารถป้องกันอันตรายจากเหตุย้อนกลับไปเมื่อวันที่10กันยายน1561เกิดเหตุชายหื่นกามได้บุกเข้ามาในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอนครชัยศรีเพื่อจับเด็กนักเรียนหญิงวัย12ปีไปข่มขืนแต่ด้วยการประคองสติที่ดีเยี่ยมรวมตักครูจิตอาสาท่านหนึ่งทำให้เด็กหญิงเกือบเคราะห์ร้ายคนนี้สามารถป้องกันตัวนำมาซึ่งการจับกุมชายหื่นกามนี้ได้ให้ครูขจิตฝอยทองนักวิชาการและอาจารย์ประจำผู้เคยฝึกสอนเด็กผู้หญิงคนนั้นรอดพ้นจากอันตรายเอามวยไทยมาให้คนทั่วไปหันมาเรียนกันมากขึ้น
2: ผมชื่อขจิตฝอยทองนะครับเป็นครูสอนมัธยมเลยครับแล้วคราวนี้มหาลัยเกษตรศาสตร์ให้ทุนปริญญาเอกก็ลาออกเลยแล้วก็มาอยู่มหาลัยเกษตรศาสตร์ครับจริงๆแล้วสอนภาษาอังกฤษแต่ชอบมวยมากชอบออกกำลังกายครับเพราะได้ใช้จริงกับเพื่อนเรื่องของสมาคมครูมวยไทยที่สมาคมครูมวยไทยของท่านชินวุฒินะครับแล้วก็มีตอนนี้กำลังสอนมวยไทยให้กับเด็กๆทุกคนแล้วก็คอยอบรมให้ทหารป้องกันตัวด้วยมือเปล่าแล้วก็ตำรวจด้วยครับ

0: จุดประสงค์หลักๆตอนแรกๆเราจริงๆเราเรียนเคยต่อยมวยตอนเด็กๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ตัวนั้นแบบหาเงินหรืออะไรเงี้ยแบบใช้ป้องกันตัวอะไรเงี้ยพอเป็นครูเนี่ยพอสอนมัธยมอยู่แล้วมีไปสอนเด็กวันหนึ่งสอนเด็กผู้หญิงสักประมาณ10กว่าคนหลังจากนั้นผมก็กลับมาที่จังหวัดที่นครปฐมที่กำแพงแสนมีผู้ร้ายคนหนึ่งนะครับเข้าไปดักจะข่มขืนเด็กตอนเช้าเด็กใช้เตะแล้วก็เตะพามากอะครับที่เราสอนแหละเตะพามากแล้วป้องกันตัวแล้วจับผู้ร้ายได้ผู้ร้ายเคยฆ่าคนตายมาก่อนแล้วจับได้เด็กก็รอดแล้วครับน่ามีสติตัวนี้หลักเลยสติต้องมีสติคุมโอ้เกิดประโยชน์เนาะก็เลยสอนเด็กมาเรื่อยๆสอนให้คนทั่วไปเรื่อยๆครับป้องกันตัวทั้งมือเปล่าแล้วระยะประชันชิดปราแล้วก็มวยสากลก็มวยโบราณตั้งแต่ทุ่มทับจับรู้จักใช่ไหมครับเรื่องของจริงครูเสน่ห์ครูเอกมีครูมวยชายาครูพักมีครูแหลมมีหลายท่านเลยครับครูที่หลักๆคือครูชันชัยครับจะใช้สอนทำรังสีน่าจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของการเป็นครูครับครูเขาถ่ายทอดให้เรารู้ว่าเข้าอย่างนี้ทุ่มทับจับหักยังไงครูเขาก็เราได้ใช้จริงๆไงฮะได้ใช้จริงจากที่ครูก็สอนครับเล่นได้เลย น้องครับน้องเล่นได้เลยลูกซ้อมไปเลยน้องรอต่อยกันได้เลยลูก
1: มาท
0: ั้
1: งแถวน
0: ี้
1: ได้ไหมฮะ
0: ได้ครับเล่นเดี๋ยวเขากระจายกันเองครับพอสักพักเดี๋ยวเขาจะมาเต็มเลยก็รอก็จะมาสักทุ่มคนเต็มเลย
2: หลังเลิกงานครูขจิตจะเปลี่ยนจากชุดอาจารย์มหาวิทย์เดินมายังลานฟุตบาทข้างสนามกีฬาพร้อมกับอุปกรณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นนวมกาดรวมถึงน้ำดื่มที่เตรียมไว้ให้กับทุกคนไม่นานนักเราจะเริ่มเห็นทางมายังสนามมวยอเนกประสงค์หยิบนวมมาใส่เอาทีโดยมีครูขจิตกับจิตอาสาที่เหน็ดเหนื่อย
3: เภสัชกรหญิงธนันชนกรัตนาธาดาค่ะงานจริงๆอะค่ะจะต้องเป็นงานด้านวิจัยแต่ว่าตอนนี้ค่ะมาอยู่กับคุณแม่ก็คือว่ากลับมาทำงานด้านเภสัชกรค่ะที่วชิรพยาบาลค่ะค่ะมีคติจะผ่านเพื่อนท่านหนึ่งอะค่ะค่ะแล้วก็ทีนี้มีจิตที่ตั้งมั่นในการเป็นครูนะคะจิตอาสาค่ะค่าสอนอะไรเลยค่ะแล้วก็เสียสละทุกเย็นที่อาจารย์มาที่นี่เลยถ้าเกิดไม่ติดธุระอะไรจะมาเลยเนี่ยครูอาจารย์แต่บังเอิญเพื่อนแนะนำให้รู้จักก็เลยได้มาทำงานกับเป็นกีฬาที่เราชอบอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีอะไรเลยว่ามันเป็นศิลปะที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้รักษาเอาไว้ให้เราแล้วเราก็ต่อไปให้ลูกหลานเท่านั้นค่ะแล้วก็คือว่ามีความชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากจะถ่ายทอดเท่าที่ตัวเองทำได้เพราะตัวเองไม่ได้มีใบเซอร์ติฟิเคตด้วยความชอบแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆค่ะพอเจอครูขจิตก็มาเล่นกับครูขจิตนะคะครูขจิตก็มีความรู้สึกว่าเราก็พอที่จะทำได้อะค่ะแล้วด้วยความเมื่อก่อนเป็นอาจารย์ที่ม.บูรพาด้วยค่ะก็เลยว่าด้วยความเป็นครูมาก่อนด้วยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยอาจารย์สอนได้ตอนนี้ก็เป็นแค่ผู้ช่วยเฉยๆค่ะ
4: แล้วก็ได้เบื่อวิ่งอยากต่อยมวยบ้างก็มานั่งดูอาจารย์อยู่หลายที่เหมือนกันครับเฝ้าดูรอเขาชวนว่าเขาจะเสียตังค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยว่าเขาเรียกไปครับก็ได้จากเตะไม่เป็นเลยก็เริ่มมาจับเป้าเป็นก็มาช่วยอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็กระฉับกระเฉงขึ้นคล่องตัวขึ้นครับเหมือนเมื่อก่อนก็วิ่งมันก็ได้แค่วิ่งอย่างเดียวครับอันนี้มาได้ออกขาทั้งแขนแล้วก็รู้สึกมันสนุกได้เจอเพื่อนได้เจอน้องหลายคนผมโอ้โหชื่นชมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแกเป็นคนจิตอาสาจริงจิตอาสาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมเจอคนอย่างนี้ครับที่แบบเจอใครก็เรียกแล้วก็ให้มา

0: น้อยมากที่จะเจออาจารย์ขจิตแบบนี้เหมือนจิตอาสาฟรีอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าประทับใจมาก
1: Oh yes yes and you know Ajahn Dr. Khajiit he's doing a very as I said about service and community he's doing a service to his classes he doesn't ask any money he does it for free he teaches us his skills and it's very good skills as I said I can only say positive things about Ajahn
2: ก็เป็นครูเนาะเป็นครูและคนที่มาเรียนกับเราเป็นฝรั่งครับฝรั่งต้องเรียนหลักสูตร FS ครับหลักสูตรมวยไทยเลยครับเด็กที่เรียน FS ต้องสามารถใช้เช็คเข่าได้ครับใช้เข็นกวาดลานได้มีท่ามวยฝรั่งแล้วเราก็สอนมวยกับฝรั่งเหมือนกันไม่ได้เริ่มจากคนไทยนะเริ่มจากฝรั่งของเขามาเรียนแล้วเขาเกิดความสุขอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เอ้ยทำไมเราไม่สอนคนไทยเนาะคนไทยของคนไทยเราเองอย่างเงี้ยเขาก็ได้ใช้ป้องกันตัวครับก็เลยสอนมาเรื่อยๆครับ
3: ครูขจิตมองไปในอดีตคือกำแพงภาษาครูมวยเก่งๆลำบากท่านจึงนำความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมาช่วยจัดอบรมภาษาอังกฤษให้ครูมวยเพื่อให้ครูมวยสามารถถ่ายทอดเทคนิคท่าร่างและจิตวิญญาณของมวยไทยให้ลูกศิษย์ชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องรวมถึงการแปลตำราและหลักสูตรคู่มือการฝึกสอนมวยไทยให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้คนทั่วโลกเข้าถึงศาสตร์นี้ได้โดยไม่ผิดเพี้ยน
1: Hi everyone my name is Alinka I'm from South Africa it's you can hear how tired I am it's really something that gets your adrenaline rushing and it just gets you active and fit you know after a hard day's work and you come to Muay Thai stress out so that's why I practice Muay Thai and also it helps you protect yourself like if you ever find yourself in a situation where you need to learn you can actually really benefit you so yeah that's why I practice Muay Thai
3: การเรียนมวยไทยอาจมีหลายวัตถุประสงค์ที่ต่างกันแน่นอนว่าประโยชน์ที่รออยู่ปลายทางก็มีมากขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองเห็นประโยชน์ด้านใดจากมวยไทย
2: หนึ่งคือมีความรับผิดชอบตัวเองทุกเย็นมาแล้วอันนี้หนึ่งสองมีวินัยสามก็คือรู้สึกว่าร่างกายสุขภาพแข็งแรงมากเลยครับแล้วก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นอันนี้คนตั้งใจคือรู้สึกเขาเรียกแหละได้ใช้ตัวการต่อสู้คนไทยเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์เผยแพร่คนอื่นจริงๆมีมวยครูมวยโบราณเนี่ยมาช่วยสอนหลายคนเลยครับแล้วก็ยังมีครูมวยสากลมีอะไรเงี้ยคือเหมือนมีเพื่อนมีความรู้แล้วยังมีคนมาช่วยเติมนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งเนี่ยมวยไทยของเราครับอีกตัวหนึ่งก็คือร่างกายแข็งแรงมากต่อให้ไม่ค่อยเหนื่อยครับแล้วก็ไม่ป่วยด้วยครับเมื่อก่อนก็จะป่วยบ่อยเป็นหวัดมาอยู่เพชรบุรีเนี่ยเป็นหวัดบ่อยมาก
1: Which Muay Thai point can I adapt to my life? I suppose when you do Muay Thai you have to be quite disciplined. Like you need to come to practice every day. Well, not every day, but you have to make time. Like show up, you know, something you need to be dedicated to be able to learn the disciplines of Muay Thai. You can't just go in there and start punching wild. You need to also know how to protect yourself, how to engage in a sportsman in a manner that is like a good. Sometimes when someone's coming at you, punching you, you might feel a bit like to have the discipline to back up and think strategically. It's not only a physical sport; it's also a mental sport. You know, you have to think. You need to be analytical when you do Muay Thai.
3: จากจุดเริ่มต้นคือนวมและกาดที่ครูขจิตนำของส่วนตัวมาใช้สอนปัจจุบันอุปกรณ์

0: ปันต่างๆที่ได้ล้วนมารู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นพลังงานดีๆจากครูขจิตออกมา
1: ส่วนตัวเลยครับส่วนตัวใช่ครับแต่มีบางอุปกรณ์บางอย่างเช่นนัวมวยมาจากวันทรงชัยเขาเห็นเราซ้อมครับมีค่ายมวย 2-3 ค่ายเขาเอาอุปกรณ์มาให้วันด้วยครับวันแชมเปี้ยนชิพทุกเดือนนะให้เด็กไปดูเด็กที่ต่อยมวยเนี่ยไปดูมวยฟรีได้
2: แล้วหลังจากมาต่อยมวยผมเลยเสพติดมวยเลยแล้วก็ไอ้ลาดดำเนินมีได้บัตรมาก็ไปดูไปเล่นก็ขอเล่นกับเขาครับมันก็เลยสนุกแล้วก็ได้ออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงครับ
1: จริงๆหลายๆคนที่มาที่นี่อยากออกกำลังเขาเอ้ยมันเกิดประโยชน์นะเขาใช้ป้องกันตัวได้ครับเขาก็จะมาตลอด
0: สังความสุขทั้งทางกายและใจเต็มไปด้วยความเอื้ออาทรที่มีให้กันและกันยิ้มที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่น่าประทับได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าและจิตวิญญาณของมวยไทยครูขจิตยังพยายามที่จะถ่ายทอดหลักสำคัญอีกประการหนึ่งอ้อมน้อมต่อครูบาอาจารย์ด้วยการฝึกการรำมวยไหว้
2: เข้าใจเลยผมมาต่อผมก็ยังไม่ได้แบบลึกซึ้งอะไรเลยอย่างนั้นแค่มาออกกำลังกายเตะแต่ก็อยากจะศึกษาอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงครับเรื่องการออกไหว้ครูหรืออะไรครับผมไหว้ไม่เป็นเลยแต่ก็ดูมีน้องเขาไหว้เป็นผมก็ดูเขาอยู่พยายามงามดีนะการไหว้ศิลปะการไหว้มวยไทยสวยงามครับแล้วก
1: ็การอนุรักษ์มันเป็นตัวที่วอร์มร่างกายนะครับแต่ว่าสำคัญคือเราลึกถึงสอนเรามาแล้วเราก็ได้ใช้ว่ามันบางทีบางอย่างเราก็ไม่รู้บางทีเช่นถ้าเกิดเราไหว้ครูเราเคารพถึงครูเนี่ยครูบางคนเล่าให้ฟังว่าต่อยมวยเนี่ยต่อยกันไม่โดน
0: การไหว้ครูมวยไทยไม่ใช่เพียงแค่การยืดหยุ่นกล้ามเนื้อหรือพิธีกรรมไก่ที่ทำให้นักมวยไทยแตกต่างจากนักสู้ทั่วไปในโลกถึงความกตัญญูกตเวทิตาและความถ่อมตัวมวยไทยหลายครั้งในอดีตที่มวยไทยปรากฏอยู่ในสายตาของชาวโลกในฐานะศิลปะการต่อสู้ที่ทรงพลังและอันตรายหลายๆศาสตร์การต่อสู้ในโลกไม่ว่าจะเป็นตะวันออกหรือตะวันตกก่อนที่จะประลองฝีมือบนสังเวียนผ้าใบสิ่งที่สร้างความฉงนให้กับทุกสายตาที่จับจ้องคือการรำมวยไทยที่คนทั้งโลกอาจไม่เข้าใจในความหมายหรือคุณค่าทางหากได้ถูกอธิบายคนทั้งโลกจะได้เรียนรู้ว่าการรำมวยไหว้ครูคือการรำลึกถึงบุญคุณครูในมวยไทยไม่ได้หมายถึงแค่ผู้สอนในยิมแต่รวมถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหว้ครูคือการประกาศว่าชัยชนะที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าเพียงคนเดียวแต่อีกทางหนึ่งคือการสร้างที่ช้าและมั่นคงช่วยให้นักมวยสงบจิตใจตัดความกลัวและความกังวลออกจากโลกภายนอกเพื่อเข้าสู่สภาวะไหลลื่นก่อนการต่อสู้
1: มีครูที่ครูชันชัยครับชันชัยสัทธรรมศรีฮะเป็นครูเป็นต้นแบบที่แบบให้เราเห็นว่าอีกท่านหนึ่งคือครูเสน่ห์ครับซึ่งครูก็เคยเป็นครูมาก่อนแล้วเขาก็รู้ว่าเฮ้ยมวยไทยมันเกิดประโยชน์นะได้ใช้ยังไงอะไรเงี้ยครับช่วยกันสืบทอดยังไงครับปัจจุบันเราเข้าไปสอนนะครับเข้าไปสอนในมวยไทยเลยเกิดประโยชน์จริงๆแล้วเด็ก
0: ครูขจิตคือสะพานเชื่อมมวยไทยสู่ความสามัญที่เรียบง่ายให้กับคนทั่วไปได้เข้าถึงอาจารย์อำนวยเกตบำรุงก็คือเสาที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อรักษา

0: ของมวยไทยให้คงอยู่เรื่องราวของท่านเปี่ยมมวยใจสู้ที่เก่งกาจสู่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จพร้อมกับการเป็นเจ้าของค่ายมวยและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนมวยไทยระดับมาตรฐานรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
1: ผมและผมอำนวยเกียรติบำรุงฮะครับผมนำโรงเรียนมวยไทยแล้วก็สนามมวยนานาชาติรังสิตคือมวยไทยมันอย่างผมเป็นมวยมันไม่รู้คำว่ามวยแต่มันชอบชกต่อยชอบการต่อสู้ตัวต่อตัวประเภทตัวต่อตัวชอบไม่ชอบลุมชอบชกต่อยกีฬาที่ตัวต่อตัวสู้กันอย่างนี้ชอบที่สุดถ้ากีฬาในโลกที่การต่อสู้กีฬาในโลกนี้นะต่อสู้นะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็น K1 เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่การต่อสู้เพราะมวยไทยเนี่ยมันใช้อวัยวะของร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้ต่างชาติมันมีแค่หมัดต่อยเป็นกระถีบเป็นเตะก็ไม่เป็นใช้ศอกไม่เป็นเข่าไม่เป็นแต่คนไทยเป็นหมดทุกอย่างถ้าเวทเดียวกันเท่ากันไม่มีใครสู้ในโลกนี้แต่ตอนนี้มวยไทยมันดังทั่วโลกต่างประเทศนี่แห่กันมาเลยเรียนมวยไทยมวยที่นี่เราเปิดมาก็ตั้งแต่ปี41เฉพาะโรงเรียนเนี่ยนะก็มีนักเรียนช่วงก่อนโควิดจะมีฝรั่ง30 40ที่เนี่ยเยอะ40 50คนเยอะตอนนั้นรายได้ดีแล้วหลังจากโควิดมันก็ยุบน้อยลงไปมวยไทยเป็นกีฬาที่ทั่วโลกให้การนิยมเก่งที่สุดในโลกการต่อสู้ตัวต่อตัวนะฝรั่งเนี่ยเขามีวินัยเขาเรียนจริงอยากรู้จริงแล้วเขาขยันมีความมานะมากเล่าเรียนมาได้ตั้งแต่ปี41ปี41ที่เปิดนะหลักสูตรนะเป็นโรงเรียนมวยไทยแห่งแรกของโลกอย่างนี้ดีกว่าที่หนังสือวิ่งแล้วเมืองไทยก็แห่งแรกของประเทศไทยแต่ในโลกวันนี้ไม่เคยมีโรงเรียนมวยไทยมาก่อนเราก็ได้สร้างเป็นตำราขึ้นมาแล้วก็เสนอกระทรวงศึกษาได้รับอนุมัติเพราะไม่มีใครทำมาก่อนก็เป็นโรงเรียนแห่งแรกตรงนี้ตอนนั้นเนี่ยคือมันมีการประชุมสภามวยไทยโลกเชษฐาธานาโยเป็นประธานเมื่อปี2538มีต่างชาติแล้วฝรั่งเนี่ยมันมาบอกว่าไอ้เนี่ยชอบมวยไทยไปดูที่ค่ายมวยมาเยอะแยะไม่เห็นมีเหมือนกันเลยต่างคนต่างทำไม่มีระบบระเบียบใช่ไหมพวกทำไมคนไทยไม่มีมวยไทยดีๆทำไมไม่มีท่านเทศาก็มองหน้ามาที่ผมให้คุณรวยเป็นมวยให้คุณรวยมีสนามมวยอะไรเงี้ยนะไปอ่านเอาหนักเห็นไหมทหารมาถามผมทำเป็นโรงเรียนมวยไหมก็บอกเอาผมเอาแต่ผมไม่มีตังค์นะท่านไม่เป็นไรเราทำงบมาคิดไปคิดมาก็ขอร้อยหนึ่งผมมีที่แล้วเนี่ยวันพอผมก็ไปบอกกับท่านวันนี้พรุ่งนี้ท่านเข้าประชุมที่ธนาคารทหารไทยผมก็ประชุมท่านเป็นลิฟต์พิเศษข้างหลังธนาคารขึ้นไป3คนมีผมท่านเจษฎาและคนตามเป็นคนพันอะไรนายทหารพอขึ้นไปส่งท่านผมก็ลงมาผมบอกท่านผมยังไม่ได้เงินเฮ้ยไม่เป็นไรพอลงมารุ่งขึ้นคุณนุชอัศวนนท์เป็นรองคุณนุชหรือคุณอะไรแต่คุณจำไม่ได้เป็นรองผู้จัดการคุณอำนวยเรื่องที่คุณจะกู้ตกลงได้แล้วนะอนุมัติแล้วให้104ล้านขอไป
0: โรงเรียนมวยไทยรังสิตเป็นสถานที่เรียนที่ได้มาตรฐานมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นระบบคล้ายกับการเรียนในโรงเรียนโดยมีการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบระเบียบมีการแบ่งระดับชั้นสายมงคลเหมือนเทควันโดหรือยูโดเพื่อให้คนทั่วไปและชาวต่างชาติเข้าถึงได้ง่ายเป็นแนวคิดที่ต้องการให้มวยไทยเป็นที่ยอมรับการยกระดับมาตรฐานครูมวยให้มีใบประกาศนียบัตรมีเกียรติและศักดิ์ศรีในระดับสากลและยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับครูมวยไทยในต่างแดน

0: ็สอนมวยก็เหมือนกับเรียนหนังสือบางค่ายเนี่ยเป็นแบบของเขาไปถึงเข้ากระสอบเลยปั้มเลยเตะเลยทั้งนี้ยังไม่เป็นเลยแต่โรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนเหมือนกับเรียนหนังสือกอไก่ขอสัมพยัญชนะแล้วก็1 2 3 4แล้วก็สระอะสระอีสระสระีต้นจากพื้นฐานมวยเหมือนกันสอนตั้งแต่กำมือเป็นมวยไม้มืออยู่ตรงไหนมือซ้ายมือขวาอยู่ยังไงอะไรต้องสอนตรงนั้นต้องให้เนียนจริงต้องเป็นจริง
1: กฎเหล็กของโรงเรียนคือจะไม่มีการสอนข้ามขั้นตอนโดยเด็ดขาดเพื่อให้การเรียนมวยไทยนั้นมีความถูกต้องชัดเจนเป็นการค่อยๆเรียนวัฒนธรรมอันดีงามไปพร้อมๆกัน
0: ทุกวันนี้คนเป็นมวยน้อยแต่อวดตัวเก่งเยอะเพราะนั้นมวยเต่าทุกวันนี้นะที่มวยบูทั้งหลายได้เงินเยอะๆนี่นะไม่ได้ใช้เงินเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวไปให้หมอบทเมาพอเงินหมดก็ไปคุยกับเสาไฟฟ้าเขาเมาหมดสมองรับหมดเอาหน้าบางทีหน้าตาเละไหมเละแต่กีฬาเนี่ยคำว่ากีฬามวยเนี่ยถ้าเห็นสู้ไม่ได้เขาพักเขาจับแพ้ไปเลยนั่นคือกีฬา
1: ในยุคที่มวยไทยเน้นเพียงการแข่งขันเพื่อแพ้ชนะบนเวทีอาจารย์อำนวยกลับมองถึงเรื่องสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามนั่นคือการอนุรักษ์แม่ไม้มวยไทยและรวบรวมท่ามวยโบราณที่หาดูได้ยากมาบรรจุไว้ในหลักได้ศึกษา
0: ผมต้องเขียนไว้ตรงนั้นนักมวยจะชกได้ต้องพร้อมด้วย5ประการถ้าขาด5ประการคุณจะไปชกมวยไม่ได้1ต้องสามารถใช้อาวุธมวยไทยได้ทุกท่ามองภาพออกไหมสามารถป้องกันตัวได้ทุกทางมาตรงไหนป้องกันตัวได้หมดไม่มีถูกใบหน้าไม่ถูกคนสำคัญป้องกันได้หมดคือเป็นมวย3ต้องมีกำลังเพียงพอในการต่อสู้ไม่เหนื่อย5ยกต้องสู้ได้ไม่เหนื่อยซ้อมดีแล้วแข็งแรงแล้ว4ถูกเตะถูกต่อยไม่แข็งแรงแต่ถ้าเราซ้อมดีแข็งแรงหนักก็เป็นเบาเจ็บแต่มันเจ็บน้อยถ้าร่างกายไม่ดีมันถึงกระดูกเลยแต่มวยอ่ะถ้ามันเบียดกันมา1 2 3 4ยก5ก็เบียดกันปฏิภาณของใครดีกว่าไหวพริบใครดีกว่า
1: บทสรุปที่ร้อยเรียงผ่านหัวใจของทั้ง4ท่านชี้ให้ไทยคือพลังงานที่สามารถแปรเปลี่ยนจากอาวุธให้กลายเป็นโอสถในการรักษาและพัฒนาโลกได
2: ้ในคอมมูนิตี้มีประมาณเด็กที่สนใจมวยประมาณ 40-50 คนอยากมาเรียนมวยอยากมาสอนมวยมีคอนดิชั่นคุณต้องเข้าไปโรงเรียนมวยแล้วก็ความคิดของเปาไม่ใช่สอนแค่เทคนิคมุดกับครูกับพ่อแม่
1: เปาโลคาไวมองเห็นว่ามวยไทยคือโลกปกป้องเด็กๆจากความมืดมนของอาชญากรรม
3: ชีวิตนักมวยทุกคนนักมวยไทยทุกคนเราไม่ต้องการที่จะขึ้นไปต่อสู้เราต่อสู้เพื่ออะไรครับเพื่อลูกเราไปต่อสู้บางครั้งผมหัดมวยหัดหมดเราขึ้นมาแต่มันก็เลยผมเยี่ยวสเต็มกางเกงเลยครับต่อสู้ด้วยความกลัวเพื่อที่จะได้เงินมาเลี้ยงชีพก็คือนี่คือมวยไทยคือขั้นสูงคนน้อมถ่อมตนนี่คือนักมวยนี่คือมวยไทยนี่คือที่ผมคิดว่าทางแจ็คก็มองเห็นว่ามวยไทยมันมีศิลป์บ้าบิ่ง
1: ครูเจ้าสมุทรมองเห็นว่ามวยไทยคือครอบครัวท่านจึงใช้ความอบอุ่นแบบในสังคมตะวันตก
4: เติร์ดถูกปลูกฝังว่าครูบาอาจารย์สำคัญจิตใจคุณค่าทางจิตใจว่าอย่างน้อยเรามีครูบาอาจารย์นะเราต่อกันมาได้รับการถ่ายทอดมาอย่างเงี้ยครับฝรั่งไม่มี
1: ครูขจิตมองเห็นว่าท่านจึงอุทิศร่างกายและจิตใจเพื่อเชื่อมคนทุกคนให้เข้าใจความลึกซึ้งของการป้องกันตัวและการออกกำลังกาย
0: บางคนก็ชกมวยเพื่อได้เงินเป็นเรียนใหม่นี้มวยมันเป็นกีฬาแล้วถ้าเป็นมวยก็ป้องกันตัวได้และโดยเฉพาะมวยไทยเนี่ยคุณเป็น

0: มวยไทยเราคนเป็นคนไทยอ่ะไปทั่วโลกเนี่ยเขายกมือไหว้คุณตลอดอ่ะน่าภูมิใจไหม
1: อาจารย์อำนวยคือศักดิ์ศรีท่านจึงสร้างสถาบันเพื่อให้ความรู้เป็นรากฐานของชีวิตเพราะจิตวิญญาณมวยไทยที่แท้จริงในสังเวียนแต่วัดกันที่การทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและมือที่พร้อมจะโอบอุ้มผู้อื่นพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

สมเด็จพระพานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อสังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระยศด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระด้าพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความลาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬาบีบีจีโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชวัชรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อ

0: อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วย
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัฒนาและสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพันอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะอยู่กับดิฉันอัญชิตาบุญพรวงศ์นะคะเต็มข้นชัดเจนตรงประเด็นติดตามรัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHAN ร่วมกับรายการได้เหมือนเคยเลยนะคะทั้งการ

0: ดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะหรือว่าจะร่วมสนุกตอบคำถามช่วงท้ายรายการไฮไลท์ประชุมสภาก็ได้นะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามฉลาก1ท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปเลยสัปดาห์ละ1ใบนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีจะได้จัดส่งให้ฟรี2ช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะทั้งที่Line Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้เลยค่ะหลังจากที่ทางสภาผู้แทนราษฎรพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.ทั้ง4ฉบับเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีเป้าหมายหลักก็คือการปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการคุ้มครองผู้ลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายปรับกติกาครอบคลุมตลาดทุนดิจิตอลการกำกับผู้ประกอบธุรกิจการระดมทุนและการบังคับใช้กฎหมายก.ล.ต.ได้สอบสวนร่วมความผิดบางประเภทที่กระทบต่อความเชื่อมั่นตลาดทุนหรือว่าระบบเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแทนราษฎรส่วนใหญ่นั้นก็เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติทั้งตามในรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยนะคะ
1: ตามที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับตามที่ครม.เสนอได้แก่ร่างพระราชบัญญัติฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2500คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารายละเอียดต่อไปโดยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทิ้งยันสาระสำคัญของร่างกฎหมายตลาดทุนทั้ง4ฉบับว่าเป็นส่วนสำคัญของการปรับปรุงกรอบกฎหมายและกลไกการกำกับดูแลตลาดทุนไทยให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีการประกอบทุนที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งก.ล.ต.ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้มุ่งให้เกิดกติกาและรองรับการพัฒนาควบคู่กับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจการคุ้มครองสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนให้ตลาดทุนไทยทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับเพราะเป็นกฎหมายไทยเป็นกลไกในการกอบกู้ศรัทธาของนักลงทุนชาวให้กลับมาลงทุนในประเทศไทยได้อีกครั้งตลาดทุนเป็นแหล่งรวมเงินออมของประชาชนทั้งเงินฝากในบัญชีธนาคารหรือตราสารหนี้ที่ล้นแล้วแต่วนเวียนอยู่ในตลาดทุนไทยปัจจุบันตลาดทุนไทยเช่นการปั่นหุ้นหุ้นกู้ขยะที่ไม่สามารถใจหรือแม้พบการเข้าไปพัวพันกับการฟอกเงินในตลาดหลักทรัพย์แต่บทลงโทษทันการ
2: ผมมั่นใจครับการแก้ร่างพระราชบัญญัติเริ่มต้นในการกู้ศรัทธาความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทยให้กลับมาแข็งแกร่งและยั่งยืนอีกครั้งเหมือนเมื่อ10ปีที่ผ่านมาท่านประธานครับจากการที่ผมได้ศึกษาพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนี้ผมพบสาระสำคัญในการแก้ไข3เรื่องหลักๆดังนี้ครับเรื่องแรกครับท่านประธานคือการเพิ่มอำนาจให้กับทางก.ล.ต.ที่ผ่านมาครับไปได้ก.ล.ต.จะไม่มีอำนาจในการลงโทษหรืออายัดก.ล.ต.ต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและส่งให้กับทางตำรวจอีกทีซึ่งนั่นหมายความว่ากระบวนการทั้งหมดจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่ตำรวจซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความล่าช้าบางทีอาจจะเกิดปัญหาในความล่าช้าในการจะอายัดทรัพย์ผู้กระทำความผิดก็ไปหมดแล้วซึ่งกฎหมายฉบับนี้ครับท่านประธานจะให้ทางก.ล.ต.นะครับสามารถ

0: อบสวนผู้กระทำความผิดพร้อมกับทางตำรวจและทาง DSI ได้เลยซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและไวยิ่งขึ้น
1: ด้านส.ส.จังหวัดบึงกาฬพรรคภูมิใจไทยระบุว่าร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นร่างกฎหมายเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนเพิ่มโอกาสให้กับ SME และผู้ประกอบการรายย่อยในการระดมทุนหรือออกหุ้นกู้ได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วขึ้นการเปลี่ยนมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยยกระดับตัดปัญหาเรื่องการทุจริตสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนร่วมภูมิภาคและเศรษฐกิจฐานราก
2: กระจายโอกาสสู่ภูมิภาคและเศรษฐกิจฐานรากท่านประธานครับในฐานะที่ผมเป็นส.ส.จังหวัดบึงกาฬผมคลุกคลีและมองเห็นศักยภาพของพ่อแม่พี่น้องผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างจังหวัดเกษตรกรแปรรูปหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขามีของดีมีไอเดียเจ๋งๆแต่ขาดเงินหมุนเวียนเพื่อขยายอิเล็กทรอนิกส์มีความพร้อมเม็ดเงินลงทุนจากส่วนกลางจากภูมิภาคได้อย่างสะดวกและทั่วถึงนักลงทุนในกิจท้องถิ่นที่บังการหรือจังหวัดอื่นๆได้โดยตรงนี่คือการกระจายรายได้และโอกาสอย่างแท้จริงครับท่านประธานครับกฎหมายใดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของต้องช่วยกันปลดล็อกการผลักดันตลาดทุนไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิตอลผ่านร่างพรบ.ฉบับนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขไม่ใช่เรื่องของคนรวยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเป็นการติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันกับนานาชาติประเทศในเวทีโลกได้อย่าง
1: ขณะที่ส.ส.จังหวัดนครปฐมพรรคภูมิใจไทยอันตลาดทุนในปัจจุบันมีการฟื้นตัวด้วยผลตอบแทนสะสมที่ 26% จากกำไรบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตได้ดีและสภาพคล่องที่สูงขึ้นแม้ประเทศไทยจำผวนของราคาน้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทุนไทยดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นบริบทที่เหมาะสมในการแก้ไขร่างกฎหมายความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและต่างประเทศให้กลับเข้ามาลงทุนอีกครั้ง
3: พรบ.ฉบับนี้ยังให้ความเป็นธรรมกับนิติบุคคลในการดำเนินกิจการต่อถึงแม้จะอยู่ในกระบวนการตรวจสอบนะครับ67วรรค5นะครับซึ่งเป็นมาตราที่มุ่งแก้การยึดอายัดทรัพย์นะครับซึ่งบางครั้งทำให้นิติบุคคลเนี่ยที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนั้นไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้นะครับซึ่งนี่เป็นการเปิดช่องให้สามารถมอบหมายบุคคลอื่นช่วยตรวจสอบนะครับการนี้ก็เพื่อทำให้กระบวนการนั้นรวดเร็วไม่กระทบต่อความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในตลาดนะครับในด้านของการปรับระบบบทลงโทษให้ได้สัดส่วนกับความผิดนะครับในร่างพระราชบัญญัติหลัก2เพื่อใช้เป็นมาตรการยาสำหรับความผิดที่ไม่ร้ายแรงครับอย่างเช่นความผิดเชิงเอกสารหรือการรายงานนะครับให้เป็นมาตรการปรับเป็นพินัยตามแนวพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ครับช่วยไม่ให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการต้องมีประวัติเล็กน้อยนะครับที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะทำทุจริตนะครับท่านประธานที่เคารพครับตัวอย่างมาตราต่างๆที่ผมได้กล่าวไปเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ชี้เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับให้ความสำคัญที่ครอบคลุมเป็นธรรมแล้วก็สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนในปัจจุบันนะครับ
1: พร้อมกันนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ในฐานะส.ส.จังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยปัญหาการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของบทบัญญัติในกฎหมายหรือเป็นเรื่องของประสิทธิภาพของผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากกฎที่เกี่ยวกับการให้อำนาจก่อหลอดทรัพย์ของผู้กระทำความผิดที่สร้างความเสียหายต่อตลาดหลักทรัพย์ได้แต่ปรากฏ

0: ว่าที่ผ่านมากลต.ไม่เคยใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิดได้พร้อมย้ำว่าและสร้างความเชื่อมั่นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
1: ทางบริษัท Earth Energy มีการผิดนัดชำระหนี้ผู้ถือหุ้นกู้2ครั้ง3ครั้งกลต.ก็ไม่ใช้อำนาจตามมาตรา267ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีที่3ครับท่านประธานกรณีของบริษัท JKN Global นี้ก็เช่นเดียวกันมีการเงินตามกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และผู้บริหารทางกลต.ก็ไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา267ทำถ่ายเททรัพย์สินไปเป็นทรัพย์สินดิจิตอลและปัจจุบันนี้ทางผู้บริหารของบริษัท JKN Global ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ต่างประเทศแต่พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ซื้อหุ้นกู้ได้รับความเสียหายพี่น้องประชาชนที่เป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้มหาศาลครับและเนี่ยแหละครับเงิน 200,000 ล้าน 300,000 ล้านที่เกิดจากความเสียหายประเภทนี้ที่กลต.ไม่ใช้อำนาจยับยั้งมันตั้งแต่แรกเนี่ยมันทำให้เป็นส่วนหนึ่งไทยหยุดชะงักครับถ้าเงิน 200,000 300,000 ล้านเนี่ยอยู่ในกระเป๋าของประชาชนคนไทยที่เป็นนักลงทุนเขาก็เอามันก็หมุนเวียนครับแต่เมื่อ 200,000 300,000 ล้านนี่อยู่ต่างประเทศลอยนวลเศรษฐกิจมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจมันชะงักงันครับเพราะฉะนั้นตั้งข้อสังเกตตรงนี้กับทางกลต.ท่านครับTrust อันมากสำหรับการบริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับก็ตอบด้วยว่าเหตุใดจึงไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา267ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ
0: ที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างกฎหมายตลาดทุนทั้ง10กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.พิจารณาต่อไปพร้อมกำหนดระยะเวลาในการประยะติภายใน15วัน
2: มาที่การประชุมวุฒิสภากันต่อเลยนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกวุฒิสภามีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องมาตรการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้มาชี้แจงพร้อมกับยอมรับนะคะว่าปัจจุบันนะคะว่าก่อนหรือหลังมีโรงงานไฟฟ้าดังกล่าวนี้ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนเพราะว่ายังไม่มีการสำรวจแต่หากว่าจะมีการตรวจสอบ PM 2.5 สามารถจะดำเนินการได้ทันทีนะคะเพราะว่ามีเทคโนโลยีในการตรวจสอบค่ะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนี้กันค่ะ
3: การประชุมวุฒิสภาในสัปดาห์ที่ไปเอกพรพิษสมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องมาตรการจากผลกระทบโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวมีนายวราวุธศิลปะอาชารำเป็นผู้มาชี้แจงโดยยอมรับว่าปัจจุบันยังไม่สามารถให้คำตอบได้หยังจากที่มีโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจนส่งผลต่อสุขภาพเพราะก่อนหน้านี้ยังไม่มีการสำรวจหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้หาฝุ่น PM 2.5 ในส่วนนี้สามารถตรวจสอบได้เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถตรวจหาแหล่งกำเนิด PM 2.5 ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังชี้แจงเพิ่มโทษผู้ที่สร้างปัญหาฝุ่นละอองประเทศเรื่องนี้ประเทศไทยอาจจะต้องมีการผลักดันกฎหมายที่ให้อำนาจในการลงโทษผู้ประกอบการชาวไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศและบริษัทนั้นเป็นต้นกำเนิดของการปล่อยมลพิษด้วยจึงจะสามารถลงโทษได
4: ้เวลาเกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดน

0: ฎหมายต่างๆยกตัวอย่างเช่นจะมี ASEAN Transboundary Haze Agreement หรือว่าเป็นการลงนามในความร่วมมือของอาเซียนด้วยกันนะครับป้องกันหมอกควันข้ามแดนทำได้ก็คือว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นไทยกับลาวรัฐบาลไทยจะต้องทำหนังสือไปถึงอาเซียนนะครับร้องเรียนไปเพื่อให้สำนักเอเชียนเซคเตอรีนั้นทำหนังสือไปถึงรัฐบาลของประเทศที่ก่อให้เกิดปัญหาและให้รัฐบาลประเทศนั้นไปบังคับใช้กฎหมายตามกติกาที่เป็นอยู่ซึ่งว่าการบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย Transboundary Haze Agreement บางครั้งก็จะคุยกันดีครับอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับก็คุยกันต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นแต่พอกลับไปถึงในแต่ละประเทศตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะมีบทเรียกว่ามีความท้าทายกันไปนะครับดังนั้นเนี่ยในมิติของกระทรวงอุตสาหกรรมเราเองเราสามารถบังคับนะครับจะไปใช้เนี่ยเราไม่สามารถใช้ในการในกรณีที่เกิดข้ามประเทศไปได้อันนี้ต้องกราบขออภัยจริง
1: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณารายงานการศึกษาเรื่องข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมซึ่งคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเสร็จแล้วมีนางจุฑารัตน์นินเปรมสมาชิกวุฒิสภาแสดงความกังวลต่อข้อเสนอของรายงานฉบับนี้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งปี2562และเป็นธรรมซึ่งคณะกรรมการต้องระบุให้ชัดเจนว่าไม่มีความเป็นธรรมหรือเสรีในเรื่องใดและมีกรใดหรือไม่รวมถึงข้อบกพร่องนั้นยังมีอยู่ในปัจจุบันว่าไม่ควรเอาข้อเสนอเรื่องการเลือกตั้งเพียงครั้งใดครั้งหนึ่งมาเหมารวมระบบการเลือกตั้งของไทยทั้งหมดว่าไม่เสรีและเป็นธรรม
2: หากจะใช้ผลประเมินนี้เป็นฐานจัดทำรายงานต้องแจกแจงให้ได้ว่าคะแนนส่วนใดเกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้งหรือปฏิบัติการของกกต.โดยตรงค่ะมิฉะนั้นจะเป็นการนำดัชนีภาพรวมมาใช้สนับสนุนข้อสรุปเฉพาะเรื่องซึ่งอาจทำให้รายงานคลาดเคลื่อนได้ประการที่3นะคะรายงานปี2562รวมถึงการเลือกตั้งปี2566ตลอดจนข้อมูลจากทุกฝ่ายไม่ใช่เลือกเฉพาะหรือมะคะดิฉันไม่ได้คัดค้านการศึกษาหรือพัฒนาการเลือกตั้งแต่ขอให้เริ่มต้นจากหลักฐานที่ตรวจสอบได้แยกข้อเท็จจริงออกจากความเห็นและไม่ใช้การจัดอันดับขององค์กรต่างประเทศเป็นข้อยุติแทนการวิเคราะห์ของรัฐสภาไทย

0: เดี๋ยวช่วงนี้จะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าลงพื้นที่ Reality
1: อยากรู้เหรอคะถ้าอยาก
2: ถ้า
1: อยากรู้ดูช่อง10
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภาถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ริ่ม2ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภา
1: จะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องถิ่นถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
2: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
3: กลับมาช่วงนี้จะไปที่นวัตกรรมประชาธิปไตยกันนะคะเมื่อรัฐสภาไทยก้าวสู่มิติใหม่ในการขับเคลื่อนงานนิติบัญญัติให้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงผ่านเวทีการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2569ซึ่งไม่เพียงแต่ว่าเป็นการแข่งขันทางความคิดเป็นเครื่องยืนยันว่าประชาธิปไตยที่กินได้และมีคุณภาพนั้นเริ่มต้นจากรากฐานที่แข็งแกร่งของสังคมไทยค่ะสำหรับการประกวดนวัตกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นโดยทางคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยปี2569นะคะมีวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชนบุคลากรในสถานศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยค่ะติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้พร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
4: ความมุ่งมั่นดังขึ้นณอาคารรัฐสภาเมื่อนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2569รอบชิงชนะเลิศโดยมีการมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรและทุนสนับสนุนรวม15รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนสถานศึกษาและชุมชนต้นแบบทั่วประเทศประธานรัฐสภาดอนวิสัยทัศน์ว่าความมุ่งหวังสูงสุดคือการพัฒนาเยาวชนให้คำว่าประชาธิปไตยผลิดอกออกผลอย่างงดงามโดยเริ่มต้นจากห้องเรียนและชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่ากิจกรรมของรัฐสภาในปี2570จะขยายความเข้มข้นลงสู่ภูมิภาคให้มากขึ้นเพื่อให้เยาวชนตามหัวเมืองและพื้นที่ห่างไกลได้มีเวทีแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม
5: ตั้งแต่ผมมาทำตำแหน่งมารับตำแหน่งประธานเนี่ยสิ่งที่ผมมุ่งหวังอยากเห็นอย่างยิ่งก็คือการได้พัฒนาเยาวชนที่จะทำให้คำว่าบ้านประชาธิปไตยบ้านเมืองเราแตกดอกออกผลผลิผลที่ดีงามเราต้องเริ่มจากลูกๆนักเรียนฉะนั้นภารกิจหนึ่งที่ในฐานะที่เป็นประธานแล้วก็เลขาธิการทางรัฐสภาเราเนี่ยเราจึงมีความมุ่งจะเป็นโครงการสภาวาทีไม่ว่าจะเป็นโครงการสภาจำลองหรือแม้แต่โครงการนี้หรือต่างๆในปี70เนี่ยความเข้มข้นที่จะนำกิจกรรมของรัฐสภาแห่งนี้เผยแพร่ไปยังภูมิภาคโดยเฉพาะลูกนักเรียนในภูมิภาคต่างๆจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีปริมาณได้เห็นเพื่อนๆเราได้มาแสดงออกการมีส่วนร่วมการร่วมคิดการได้แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองเราต่อไปในอนาคตที่จะอยู่ได้ก็คือการสร้างคุณภาพของคนในชาติ
4: สำหรับการประกวดนวัตกรรมดังกล่าวจัดโดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยปี2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชนบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งเสริมกิจกรรมและ

0: แนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างมีคุณภาพทั้งในมิติเชิงโครงสร้างมิติเชิงกระบวนการและมิติเชิงวิถีชีวิตอันจะนำไปสู่การจัดการและการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืนและนำเสนอนวัตกรรมที่มีความสร้างสรรค์สะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยในสังคมภายในโรงเรียนสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมนำนวัตกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นต้นแบบเผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างต่อการพัฒนาองค์กรภายใต้หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1: ในปีนี้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานจำนวน99ผลงานโดยเราแบ่งออกเป็นประเภทนิสิตนักศึกษานะครับสถาบันการศึกษาแล้วก็มีองค์ระดับประเภทองค์กรชุมชนแล้วเราก็ยังมีโครงการเพิ่มมาอีกอันก็คือโครงการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใสนะครับซึ่งก็มีผู้ร่วมเข้ามาจำนวนเยอะแต่พอมาถึงรอบชิงชนะเลิศเราก็คัดตามคะแนนเข้ามาซึ่งในปีนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าจะมีประเภทนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเด็กที่ชนะเลิศเนี่ยนะครับก็ทำให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของรัฐสภาเราสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยและเพื่อให้เป็นการปลูกฝังให้กับเด็กๆมีส่วนร่วมกันเกิดขึ้นนะครับส่วนในปีต่อไปอะครับในปี70เนี่ยเราก็จะดำเนินการในลักษณะคล้ายๆนี้คือแบ่งเป็นนวัตกรรมประชาธิปไตยโดยแบ่งประเภทนักเรียนนักศิษย์นักศึกษานี่แหละแล้วก็ประเภทชุมชนองค์กรแต่เราก็จะลงไปเป็นภาคคราวนี้เราจะแบ่งออกไปเป็น4ภาคคือภาคเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพื่อเราจะเผยแพร่ผลงานการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อให้ทุกคนในประเทศนะครับได้มีความคิดสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมและพัฒนาบทบาทของตัวเองและจะทำให้ชุมชนในแต่ละชุมชนของเขาได้มีการเติบโตในเรื่องนี้
0: บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและความภาคภูมิใจจากผลงานนวัตกรรมที่หลากหลายและตอบโจทย์บริบทสังคมไทยในยุคปัจจุบันโดยผลงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทได้แก่ประเภทนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการเลือกตั้งสุจริตรางวัลดีเด่นผลงานโครงการเลือกตั้งสุจริตวิถีคนตาบอดจากทีมกลุ่มยูนิโวตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเภทชุมชนและองค์กรรางวัลดีเด่นผลงานตลาดคือดารายอพื้นที่สร้างสรรค์เศรษฐกิจวัฒนธรรมและประชาธิปไตยฐานรากจากทีมบ้านจบังติกอจังหวัดปัตตานีรางวัลขวัญใจมหาชนผลงานยโสโลคาร์บอนพลัสคนยโสไม่เอาฐานพลัสจากเทศบาลเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรประเภทนักเรียนนิสิตนักศึกษาและสถานศึกษารางวัลดีเด่นผลงานแกะปมเปลี่ยนเมืองจากทีมโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวจังหวัดภูเก็ตรางวัลขวัญใจมหาชนผลงาน Youth Rise Power ปลุกข้าวปลุกคนบนวิถีประชาธิปไตยจากสภานักเรียนโรงเรียนประทิววิทยาจังหวัดชุมพรผลงานเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยเชิงโครงสร้างกระบวนการและวิถีชีวิตท้องถิ่น
2: นวัตกรรมแกะปมเปลี่ยนเมืองครับตอนนี้ครับภูเก็ตก็กำลังเผชิญปัญหาใหญ่คือขยะล้นเมืองพวกเราก็อยากจะนำประชาธิปไตยครับมาช่วยลดขยะในโรงเรียนครับโดยเราจะมีการใช้ประชาธิปไตยตั้งแต่การร่วมสำรวจปัญหาร่วมวิเคราะห์ปัญหาร่วมกำหนดกติการ่วมลงมือทำแล้วก็ร่วมรับผิดชอบครับแล้วก็เราจะมีวิธีการลดขยะมากมายครับจะมีเป็นการย่อยขยะอินทรีย์คือเหมือนที่โรงเรียนเราใช่ไหมครับเราจะมีขยะอินทรีย์จากโรงอาหารตอนพักกลางวันก็จะเอามาใส่เครื่องแปลงขยะอินทรีย์จะได้เป็นสารปรับปรุงดินจะเอามาใช้ในโรงเรียนแล้วก็แจกจ่ายให้กับชุมชนมีกิจกรรมธนาคารขยะที่นักเรียนจะเอาขยะมาขายทุกวันพฤหัสครับแล้วก็จะมีการจดบันทึกจะสามารถตรวจสอบได้แล้วก็โปร่งใสแน่นอนครับ
3: ตั้งแต่เราทำนวัตกรรมมานะคะเราก็ทำนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยมาใช้เวลา2ปีนะคะกับการทำนวัตกรรมตัวนี้มานะคะซึ่งกระบวนการทำงานของเราทั้งหมดเนี่ยเราใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยแล้วก็มีภาคี

0: เครือข่ายต่างๆเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่เราได้รับเนี่ยจริงๆรางวัลก็เป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองนะคะสิ่งที่เราได้รับเนี่ยก็คือความภาคภูมิใจของคนในชุมชนนะคะที่ได้สร้างตลาดขึ้นมาซึ่งตลาดแห่งนี้เนี่ยเป็นตลาดที่เราเป็นเจ้าของตลาดแห่งนี้ร่วมกันนะคะซึ่งกระบวนการทํางานทั้งหมดเนี่ยก็ทําให้ชาวบ้านในชุมชนของเราเนี่ยเข้าใจกระบวนการทางประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็การทํางานของเราเนี่ยก็ทําให้เกิดความสามัคคีแล้วก็สามารถที่จะลดความขัดแย้งของคนในชุมชนก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยกับเราด้วยนะคะซึ่งเพราะว่าผลของการทำงานเนี่ยมันเป็นผลที่เป็นประโยชน์กับชุมชนมากๆเลยนะคะพวกเรานะคะชุมชนจะบางตีกอนะคะโรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบางตีกอมัสยิดอัลฟาตอนีนะคะแล้วก็ทีมตลาดกระดารายอนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับเรานะคะแล้วก็เราก็จะต่อยอดนะคะกิจกรรมนี้นะคะให้ยั่งยืนตลอดไปนะคะเพื่อที่จะเป็นสังคมคุณภาพในสังคมประชาธิปไตยของเราค่ะก็ขอขอบคุณค่ะ
1: การจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์ขององค์กรนิติบัญญัติที่ทันสมัยเปิดกว้างและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางความสำเร็จของเยาวชนและชุมชนจากเหนือจรดใต้สะท้อนให้เห็นว่าพลังแห่งการมีส่วนร่วมการเคารพสิทธิเสรีภาพและการรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันคือหัวใจหลักที่จะสร้างภูมิคุ้มกันและขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2: นวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยนะคะก็เป็นการจุดประกายให้กับทั้งเยาวชนและชุมชนสู่การเกิดความยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคตด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายไฮไลท์ประชุมสภาค่ะ
3: ผมคิดว่าถ้าเราว่าคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกิจพระราชเจรวัตรของพระบาทสมเด็จอยู่แผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนําแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนําคําสอนการนําแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: สมาร์ทลอ
1: การสร้างเขื่อนมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากันครับ
2: ไม่มีคำตอบตายตัวว่าดีหรือเสียนะเพราะต้องดูว่าสร้างที่ไหนเพื่อประโยชน์อะไรดังนั้นก่อนจะสร้างเขื่อนจึงต้องศึกษาความจำเป็นรวมถึงหามาตรการลดผลกระทบ
1: ไม่เกี่ยวกับการสร้างเขื่อนด้วยไหมครับ
2: ไปดูกันเลย

0: เกี่ยวกับการสร้างเขื่อนประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมการสร้างเขื่อนโดยตรงแต่มีร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำและแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างเขื่อนหรือการป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้งภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐสาระสำคัญเพื่อควบคุมการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบเดียวการกำหนดแผนงานสร้างเขื่อนฝายหรือผนังกั้นน้ำการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอีกฉบับหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2561โดยเฉพาะในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีสาระสำคัญเพื่อปรับปรุงการทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ให้มีมาตรฐานมีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามและตรวจสอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
1: อ๋อขอบคุณครับอาจารย์

0: กลับมาช่วงนี้จะไปที่เกร็ดความรู้คู่มือสภาและตามต่อด้วยปฏิทินสภาค่ะ
1: ช่วงเกร็ดความรู้คู่มือสภาวันนี้ขอนำเสนอคำว่าผู้รับรองญัตติในการเสนอญัตติเพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณานั้นโดยปกติแล้วจะต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและจะต้องมีผู้รับรองญัตติการรับรองญัตติเป็นการแสดงว่ามีผู้สนใจและต้องการให้มีการพิจารณาญัตตินั้นซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเป็นผู้มีสิทธิ์รับรองญัตติซึ่งตนไม่ได้เป็นผู้เสนอได้ในการเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยทั่วไปนั้นจะกำหนดให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า5คนแต่หากมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็จะต้องดำเนินการตามบทบัญญัตินั้นญัตติที่ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า20คนเช่นญัตติขอให้สภามีมติให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดเข้าร่วมประชุมในเรื่องใดในที่ประชุมญัตติขอให้สภามีมติในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาตามมาตรา210วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญญัตติขอให้สภาตั้งคณะกรรมการหรือขอให้คณะกรรมการสามัญคณะใดคณะหนึ่งกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆอันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภาตามมาตรา129ของรัฐธรรมนูญ
2: วันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 15:00 นคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภานัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาวันพุธที่30กันยายน2569เวลา 9:00 นคณะกรรมการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU ไทยศรีลังกาและไทยเนปาลโดยเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้รัฐมนตรีและอธิบดีกรมที่30กันยายน2569เวลา 9:30 นคณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาติดตามความคืบหน้ากระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้ UNCLOSโดยเชิญอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการวันพุธที่30กันยายน2569เวลา 9:30 นคณะ

0: กรรมธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรนั้นประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกีฬาวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้อัยการสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
1: ในช่วงเวลานี้นะคะจะได้เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการค่ะผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะทีมงานจะสุ่มจับฉลากหนึ่งท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปเลยสัปดาห์ละ1ใบนะคะ2ช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันทั้งที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึงที่ LINE Official TP Channel นะคะถ้าหากว่าใครเป็นผู้โชคดีก็จะได้จัดส่งหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปให้คุณผู้ชมฟรีถึงที่บ้านเลยนะคะก่อนที่จะไปที่คำถามประจำสัปดาห์นี้ค่ะจะไปเฉลยคำตอบในสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะซึ่งถามคุณผู้ชมไปนะคะว่ามาตรการคุมเงินบริจาคและแก้ปัญหาพุทธพาณิชย์ด้วยระบบอีโดเนชั่นมีวัดเข้าร่วมแล้วทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะระหว่าง 85% กับ 95% ค่ะมาตรการคุมเงินบริจาคและแก้ปัญหาพุทธพาณิชย์ด้วยระบบอีโดเนชั่นมีวัดเข้าร่วมทั้งหมด 95% นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามต่อเนื่องเลยนะคะว่าวุฒิสภามีการตั้งกระทู้ถามเรื่องมาตรการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบโรงไฟฟ้าประเทศใดนะคะระหว่างสปป.ลาวกับเมียนมาค่ะทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบของคุณผู้ชมมาได้นะคะทั้งที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะคำถามคุณผู้ชมว่าวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามเรื่องมาตรการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบโรงไฟฟ้าประเทศใดระหว่างข้อ1สปป.ลาวกับข้อ2เมียนมาก็ร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามามากๆเมื่อทราบคำตอบแล้วนะคะ2ช่องทางนี้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้เลยนะคะเป็นทั้งหมดของรายการไฮไลท์ประชุมสภาที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันซึ่งคุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมรายการของเราได้เป็นประจำนะคะทุกๆวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการไฮไลท์ประชุมสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
1: ความเป็นมาของภาษาไทยดำของเรานั้นเป็นกลุ่มภาษาหนึ่งของตระกูลไทยกระไดของเราตามนักภาษาศาสตร์เขาได้แบ่งกลุ่มภาษานะสำหรับภาษาไทยดำนั้นก็เป็นภาษามีตัวอักษรนะพิเศษไม่ใช่มีภาษาพูดอย่างเดียวนะปัจจุบันเราก็ใช้นะใช้จนพัฒนามาจากรูปแบบที่ไม่มีอะไรก็มาเป็นมีเป็นระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้ทำง่ายขึ้นนะพิมพ์คอมพิวเตอร์พิมพ์ในโทรศัพท์มือถือก็มียกตัวอย่างคำว่าตำหุตำหุเป็นภาษาไทยดำถ้าภาษาไทยก็ว่าทอผ้าทอผ้าอันนั้นเวลาเขียนเนี่ยตัวฮอแล้วก็สระอุกอไก่สะกดแต่เวลาอ่านเนี่ยอ่านว่าตำหุตัวอย่างอันที่สองคือเรื่องผลไม้ไอ้ฉันมะอื้อก็คือฟักทองนะฟักทองแต่เวลาเขียนเนี่ยจะเปลี่ยนตัวอแล้วก็สระอึก็ไก่นะสะกดแต่เวลาอ่านมะอื้อภาษาไทยดำก็จะมีคำทายกันอยู่นะคำทายกันอยู่เอามาใช้นะก้นสามแสนห้ามแกนไม่ดูแม่นสังใครตอบได้ใครทายได้เป็นคำทายเหมือนกันนะคำที่ว่าคนสามแสนก็คือคนตั้งเยอะแยะเหมือนกับเท้ากิ้งกือเนี่ยแกนมาดูก็คือตัวกิ้งกือนะถูกขามนะคือคนตั้งเยอะตั้งแยะบ่งกือก็คือภาษาไทยก็คือกิ้งกือนะกิ้งกือนะก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะเกี่ยวกับภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำซึ่งถ้าภาษาเสื่อมเนี่ยอย่างอื่นจะเสื่อมไปด้วยการแต่งกายจารีตประเพณีต่างๆมันจะค่อยๆไปซึ่งทุกกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยไม่ใช่ไทยดำอย่างเดียวเราต้องช่วยกันอนุรักษ์นะฮะที่นี่ก็พยายามฟื้นฟูภาษาเนี่ยเพราะว่ามันพอจะมีตำรับตำรามีหนังสือฝึกหัดฝึกอ่านฝึกเขียนถ้าผู้ใดสนใจไม่ว่าแต่ไทยดำนะก็สามารถมาเรียนได้นะขอบคุณมากสวัสดียอดสวัสดียอด
2: ท่านประธานครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
4: นะครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
5: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินเลย
4: ตรงนี้เนี่ยนะ
5: ใช่นี่ไง
6: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางส

0: มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.เริ่ม 2 ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10
1: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
2: นี่ไง
3: เป็นหมออะไรครับ
4: หมอผี
1: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10ผม
5: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
1: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานที่ต่อวัยเราเข้าหากันรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง

0: 10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

ขนวรรณคำตอนหนุมานถวายแหวนหนุมานถวายแหวนถูกใช้เรียกเป็นท่าแม่ไม้มวยไทยเป็นท่ามวยที่ใช้ป้องกันและตอบโต้เมื่อคู่ต่อสู้กระแทกหมัดโดยใช้หมัดกระแทกเสยเข้าหน้าคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นท่าที่จำลองท่าของหนุมานในตอนหนุมานถวายแหวนซึ่งเป็นเรื่องราวที่หนุมานมาช่วยนางสีดาได้ทันจากการผูกคอตายเพราะถูกยักษ์ทศกัณฐ์จับมาขังไว้และถูกนางกำนันของทศกัณฐ์ด่าทอด้วยคำหยาบเจ็บจนช้ำใจมากโดยที่พระรามก็ยังไม่มาช่วยหลังจากหนุมานช่วยนางสีดาไว้ได้จึงกราบทูลให้ทราบถึงข่าวของพระรามแล้วถวายแหวนกับสบายแก่นางสีดาเพื่อเป็นหลักฐานว่าอยู่ฝ่ายพระรามท่ามวยนี้จึงจำลองท่าการถวายแหวนของหนุมานให้กับนางสีดานั่นเอง

0: ามีประวัติความเป็นมากว่า500ปีถือเป็นงานช่างฝีมือดัดเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือการทำโคมของแต่ละท้องถิ่นจะต่างกันไปตามความรู้ที่ได้รับสืบทอดกันมาและมีรูปแบบตามความนิยมของชุมชนนั้นๆตัวโคมทำจากไม้ไผ่เส้นเล็กหักเป็นวงและนำมาสอดไขว้กันทากาวและผูกด้วยตอกหรือเชือกหุ้มโครงด้วยกระดาษสาหรือผ้าทอประดับด้วยกระดาษฉลุลวดลายที่มีความหมายเป็นมงคลเพื่อเป็นพุทธบูชาโคมล้านนาได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพุทธศักราช2555ร่วมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: La la la la la la la.

0: ลุกขลุกขลุกขลุกขลุกขลุกขลุกขลุกขลุกขลุกขเทวดาลุกขลุกขลุกขลุกขลุกขลุกขลุก
1: อย่าลืม
0: ลุก
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งเพื่อคนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: เผา5ไร่ไหม้เป็น20 30ไร
3: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือด
4: มันกินยังได้เลยอ่ะกินเข้านี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
5: เรือก็ไม่มี
6: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
7: ์เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายก่ายกอง
8: นอนมือกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอ่ะ

0: จากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากโครงการนับร้อยที่กระจายตัวทุก
1: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
2: เดือนกันยายุ่นระดับน้ำ3.70 เมตร
3: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
0: เปลี่ยนชีวิตที่

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดโมลีโลกยารามวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครและวัดอ่างศิลาวัดเต่าปูนจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและพระสงฆ์ทั้ง10รูป

รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:00 ตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์ สีมะทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสโมสรโรตารี่แบงคอกนิวสกายนางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระสงฆ์จำนวน10จากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีและวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลัดไซมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเวริทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดพันตำรวจโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีประธานสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์และคณะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนแสนพักดีจังหวัดหนองบัวลำพูและคณะผู้ปกครองนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่ร้อยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานเวลา 10:00 นราชสกุลสุทัศน์ราชสกุลเกษมสรรค์ราชสกุลจุฑาทุตและราชสกุลศักดิเดชพานุพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทอนุภาตและบุตรจำกัดและครอบครัวหงหยกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 New Day Learning สหคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสิริยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิร

ราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิและครอบครัวบอยโกศยพงษ์และนับพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรอย่างต่อเนื่องอาทิวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดและสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวนพันชุดเพื่อไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรลิขิต2เขตบางนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยช่วงนี้ขอเชิญชมสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจากวิถีและภูมิปัญญา

0: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้
1: เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของชาวไร่ชาวนาเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ห่างไกลที่ดำรงชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและเกษตรกรรมเป็นหลักจึงมีพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กลุ่มคนเหล่านั้นจะต้องเป็นอาชีพที่สามารถทำได้อยู่ที่บ้านในเวลาที่ว่างจากการทำไร่ทำนาหรือเมื่อดินฟ้าอากาศไม่อำนวยในการเพาะปลูกหรือแม้แต่ผู้ไม่มีที่ดินจะเพาะปลูกก็จะสามารถประกอบอาชีพเสริมนี้ได้ด้วยทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญารวมทั้งฝีมือของตนเองเพื่อได้มีกำลังใจประกอบสัมมาชีพทำนาทำไร่ต่อไปโดยไม่ต้องขายที่ดินไม่ต้องเป็นหนี้สินและไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปทำมาหากินในเมืองใหญ่โครงการหลวงได้สนองพระราชดำริดำเนินงานส่งเสริมหัตถกรรมชนเผ่าแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500ที่กลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านโดยเริ่มจากการปั่นเส้นได้และทอผ้าจากเส้นใยต้นลินินของกลุ่มสตรีชนเผ่าปกากยอณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาในปี2540ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชนเผ่าทำให้หัตถกรรมชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวงเกิดความหลากหลายและช่วยสร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงเพิ่มยิ่งขึ้น16ทางโครงการหลวงได้จัดตั้งหอศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูงขึ้นณตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ติดกับร้านโครงการหลวงลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวมีพื้นที่ใช้สอย250ตารางเมตรเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงทั้งยังเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักอาคารจัดแสดงนิทรรศการพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงนิทรรศการประวัติความเป็นมาและผลงานหัตถกรรมชนเผ่าของราษฎรในพื้นที่ต่างๆของโครงการหลวงที่สะท้อนถึงวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงบอกเล่าเรื่องราวภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอาทิเครื่องเงินเครื่องทองแดงงานจักสานงานปั้นงานไม้ย้อมผ้าทอผ้าปักผ้าและเขียนลายการจะแสดงลวด

เช่นลายชมจาหรือองครักษ์ของชาติพันธุ์เมียงนิยมปักส่วนเริ่มและปลายแกะต้าหรือกรรไกรของชาติพันธุ์อาคานิยมปักชายเสื้อและหมวกเครื่องมือการทอผ้ากี่เอวที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมพัฒนาเป็นกี่เอวกึ่งอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายและประหยัดเวลาในการทอผ้ามากขึ้นเส้นใยกัญชงเพื่อเศรษฐกิจในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชงสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์จากโครงการป่าให้สีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากที่นำพืชพื้นถิ่นจากป่าชุมชนมาสกัดเป็นสีธรรมชาติสำหรับย้อมเส้นใยต่างๆศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายแบบดั้งเดิมสู่รูปแบบร่วมสมัยของในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง39แห่งใน6จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดลำพูนและจังหวัดตากประกอบด้วยชาติพันธุ์ม้งกะเหรี่ยงหรือปะกากะยออาขาลีซูคะชินดาระอั้งเมียนหรือเย้าลาหูลัวหรือละว้าจีนยูนานไทยใหญ่และไทยลื้อรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชนเผ่าเพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรพระชนชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวังฟูและส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวงทรงรับซื้อและทรงเป็นแบบอย่างในการใช้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นการเผยแพร่งานศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูงให้เป็นที่รู้ประเทศช่วยให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีอาชีพคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่สำคัญสามารถพลิกฟื้นพื้นที่ปลูกฝิ่นให้กลายเป็นแผ่นดินสืบสานงานศิลป์บนพื้นที่สูงให้คงอยู่ยั่งยืนสืบไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมกับพิธีกรร่วมนะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การลง
1: ทุนเข้าตุลาถันกันแล้ว
0: โอ้ยชื่อนี้มานี่ขนลุกเลยอาจารย์ครับ
1: ราคาน้ำมันที่ยังเอาแน่เอานอนกันไม่ได้เนี่ยนะครับก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยกันอีกรอบนึงหรือเปล่า
0: โอ้โห
1: ขึ้นกันโดยรวมเลยไหม
0: ขึ้นไปแล้วครั้งนึงนะ
1: เพิ่งขึ้นมาเดือน9นะครับ
0: ครับแล้วมีลุ้นว่าจะขึ้นอีกใช่ไหมคร
1: ับ นะฮะนี่ก็เกรงกันว่ากระทบเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรทั้งโลกแล้วก็ทั้งเศรษฐกิจไทยด้วยหรือเปล่าครับ
0: แต่ว่าประเด็นในเรื่องของพลังงานอาจารย์อันนี้โอ้โหเห็นแล้วมันกระทบจริงๆนะ
1: ร
0: เรื่องของน้ำมันเนี่ยนะครับที่กลับมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยดีดขึ้นไปเนี่ย
1: ทะลุร้อยเหรียญกันอีกรอบนึง
0: ทะลุร้อยเหรียญสัปดาห์นี้เราคุยกันเนี่ยต่ำกว่าร้อยนิด
1: ๆครับ
0: นะฮะ
1: แต่ว่าตัวเบรนนี่ทะลุร้อยกันอีกรอบนึง
0: ครับสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นดีเซลบ้านเราก็40ต้นๆนะฮะส่วนแก๊สโซฮอล์9195ก็เกือบจะ40นะครับแล้วราคาประมาณนี้มันส่งผลค่าอะไรต่างๆ
1: ทุกอย่างนะคร
0: ับแล้วประเด็นคือน้ำมันราคาแพงเนี่ยทำให้เงินเฟ้อถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เลยต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยกันเพื่อสกัดเงินเฟ
1: ้
0: อก่อนจะไปเรื่องของตุลาฐานแล้วก็ตัดช่วงแรกขอโฟกัสเรื่องของพลังเรารอเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยไม่ได้แล้วฮะ
1: หลายรอบแล้วครับวนลบกันไปสักพักนะจบกันอีก
0: ใช่
1: นะเลยไม่รู้จะจบกันยังไง
0: ยังหาทางลงไม่ได้ราคาน้ำมันก็ดิดขึ้นดิดลงแบบนี้มาดูคุณผู้ชมครับเราจะต้องหันไปพึ่งเรื่องของพลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้นภายใต้วิกฤตของพลังงานตอนนี้เนี่ยเราจะพลิกวิกฤตตรงนี้ไปสู่พลังงานทางเลือกซึ่งเป็นแรกครับพูดคุยกับทางด้านของคุณกิติชัยเอ่งชวนครับท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขตเลือกตั้งที่3จากพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการและโฆษกคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษจากทางสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันในช่วงแรกด้วยครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านพิธีกรทั้งสองท่านครับ
0: ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
0: ครับในสภาวะแบบนี้ครับท่านส.ส.ครับเรื่องของพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นเราจะต้องพลังงานรูปแบบใหม่ที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาพลังงานจากตะวันออกในส่วนของพื้นที่ท่านทราบมาว่ามีพืชเศรษฐกิจนะครับมีพืชเศรษฐกิจมีแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นโอกาสให้กับประเทศด้วยตรงนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: พิธีกรทั้งสองท่านนะครับคือกระบี่เนี่ยเรามีเดิมเนี่ยกระบี่เขามีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนท์นะครับ
0: ครับ
2: แต่ตอนนี้ถ่านก็เปลี่ยนมาเป็นใช้ไฟฟ้าสแตนด์บายโรงไฟฟ้าเดิมเนี่ยคือสแตนด์บายก็ไว้สำหรับเวลาที่พลังงานไฟฟ้ามันมีไม่เพียงพอถึงจะนำมาใช้นะครับเพราะว่าน้ำมันเตาเนี่ยต้นทุนกันครับก็เป็นโรงสแตนด์บายผมเลยมีความคิดที่เคยเกริ่นไว้นะครับกับท่านรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็เคยอภิปรายในสภาไปรอบหนึ่งในภาวะที่รายงานภาวะที่สถานการณ์พลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันของโลกมันผันผวนไม่หยุดเนี่ยโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเหมือนหัวใจหลักของการใช้พลังงานในการขนส่งของประเทศของเราเนี่ยนะครับว่าเครื่องไบโอดีเซลให้มันเป็นจริงเป็นจังช่วงที่พอเวลาเกิดวิกฤตแล้วเราหันมาพึ่งไบโอดีเซลกันพอน้ำมันมันสู่ภาวะปกติเราก็ทิ้งไบโอดีเซล
0: ครับ
2: ซึ่งเราก็จะเห็นรูปแบบเป็นแบบที่อยู่ตลอดว่าไอ้โรงไฟฟ้ากระบี่โรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้งานเป็น10ปีละมันเป็นโรงสแตนด์บาย
0: ครับ
2: ซึ่งมันกับการลงทุนไว้นะครับก็เลยมีแนวคิดว่ามันเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนโรงงานนี้เป็นโรงไบโอดีเซล
0: โรงไฟฟ้าที่เป็นแหล่งที่สเปรย์ไว้กรณีเกิดวิกฤตเลยใช่ไหมครับ
2: โรงไบโอดีเซลก็คือมันน่าจะมีสัก2มิตินะครับในมิติแรกก็คือผลิตเลยโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่แหละนะครับทำหน้าที่นอกจากผลิตไฟฟ้าแล้ว

0: ็ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแต่อันนี้อาจจะเกี่ยวเรื่องข้อกฎหมายตอนจัดตั้งนะว่ากกพ.อาจจะมีหน้าที่ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าแต่ไม่ได้ผลิตน้ำมันอะไรเงี้ยดูมันก็ต้องแก้กันเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์นะครับ
1: ครับ
0: แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวหนึ่งก็คือโรงงานมันมีอยู่แล้วพื้นที่เนี่ยมีอยู่ประมาณ 4,000 ไร่ที่ดินเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะครับที่ดินโรงไฟฟ้าเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่จะใช้เนี่ยก็คือปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่เป็นอันดับ2ของประเทศ
1: ครับครับ
0: แล้วก็ที่ติดกันก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็มีอยู่ล้านประมาณ 1,500,000 พื้นที่ติดกัน
1: ครับ
0: แล้วก็จังหวัดชุมพรเนี่ยก็มีประมาณล้านเศษเหมือนกัน3จังหวัดเนี่ยก็มีประมาณเกือบ5ล้าน4ล้านกว่าไร่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวัตถุมันมีอยู่เต็มพื้นที่แล้วก็ไม่ต้องขนส่งกันไกลอ่ะมันอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันยังขาดก็คือว่าผมคิดว่ามันขาดการสนับสนุนที่เป็นทางการจากภาครัฐนะผมก็เลยเสนอตรงนี้ว่าเราอาจเปลี่ยนจากน้ำมันใต้ดินที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยปาล์มเนี่ยแล้วมาแปลงเป็นไบโอดีเซลเนี่ยซ
1: ึ่
0: งจริงๆมันก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับมันใช้ได้อยู่แล้ว
1: ไบโอดีเซลนี่
0: การผลิต
1: ครับก็จะเป็นอะไรนะB7
0: ก็แล้วแต่ B นะครับแล้วแต่ประเภทการใช้มันได้ตั้งแต่ B7 B20 B50 จริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ถึง B100 นะครับ
1: โอ้ได้หมดเลยนะฮะ
0: ได้ครับถึง B100 ก่อนหน้านี้ก็ B100 ก็ใช้กันอยู่ช่วงหนึ่งจำได้ไหมช่วงที่เกิดวิกฤตราคาน้ำมันในช่วงสมัยลุงตู่นะ
1: เมื่
0: อส
1: ั
0: ก6-7 ปีที่แล้วเราก็ใช้ B100 กันแต่เพียงแต่ว่าผู้ใช้รถเนี่ยเขายังขาดความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพใช่ไหมครับถ้าเป็น B100เกลือกลัวเครื่องรถอาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้ผมเลยเสนออีกมิตินึงของโรงไฟฟ้าอีกนี่ว่านอกจากเป็นโรงงานผลิตแล้วที่เป็นศูนย์วิจัยไบโอเพราะว่าหน่วยงานรัฐเราเนี่ยยังไม่มีศูนย์วิจัยที่ทำการดำเนินการเรื่องไบโอดีเซลให้มันเป็นกิจการลักษณะส่วนใหญ่ก็เป็นภาคเอกชนที่เขาทำกันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นศูนย์วิจัยทุกประเภท B7 B20 B50 B100นะครับในแต่ละประเภทก็วิจัยกันไปเลยนะครับถ้าอันไหนมันเสถียรมันลงตัวมันไม่ใช่เป็นทางการออกเป็นอะไรต่างๆที่มีกฎหมายรองรับอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์ในภาวะที่เรื่องน้ำมันของเราตอนนี้ดีเซลขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะ40-41ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ครับผม
0: ครับก็ผมก็ได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นี่ก็เยอะมากนะครับพอน้ำมันขยับทุกปีเนี่ยขยับ50 ตังค์75 ตังค์
1: ครับ
0: ก็มีผลทุกครั้งนะครับ
1: มัน
0: ต่อลิตรก็จริงเรามองว่าน้อยแต่ว่าเติมทีนึงก็50 บาทนะครับมันก็หลายตังค์นะครับ
1: คาดการว่าในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวเดิมเนี่ยมาเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นบริเวณภาคใต้ตัวเนี้ยทั้งจังหวัดกระบี่เองและข้างเคียงเองเนี่ยนะครับจะได้ปริมาณของพลังงานน้ำมันที่จะมาใช้เนี่ยจะสามารถกระจายไปใช้ได้ครอบคลุมขนาดไหนฮะ
0: ครับคือมันอยู่ที่กลไกราคาด้วยครับคุณ
1: ครับ
0: คือในเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มกับราคาน้ำมันเนี่ยมันก็สัมพันธ์กันนะครับคือปัญหาก็คือว่าถ้านับราคาน้ำมันมันก็ต้องแพงตามถูกไหมครับเกิดผลกระทบแต่ผมมีวิธีนะผมมีวิธีที่ผมคิดไว้คร่าวๆนี่ก็คือพื้นที่ 4,000 ไร่ของโรงไฟฟ้ากระบี่เนี่ย
1: อ
0: ีกโซนหนึ่งอีกแปลงหนึ่งก็ยังมีที่แปลงที่เป็นคลังน้ำมันเตาอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครั
1: รบ
0: ที่อยู่ที่ตำบลตะลิ่งชักไฟฟ้าไผ่ดินกันและมีการวางท่อจากเราก็ใช้คลังน้ำมันเป็นตัวสต็อกนะครับปาล์มถูกใช่ไหมครับลงน้ำช่วงที่ปาล์มออกเยอะพี่น้องชาวสวนปาล์มก็จะอดครวญกันราคาตกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ

0: ก็ประกันไว้ว่าจะเป็นของราคาไบโอดีเซลแต่ละประเภทควรจะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับเราก็รับซื้อปาล์มในราคาสมมติว่า6บาทขั้นต่ำสุด6บาทเราก็ช่วยพยุงราคาให้เกษตรกรด้วยซื้อเก็บไว้ในคลังนะครับแล้วพออีกสัก 3-4 เดือนราคาน้ำมันปาล์มมันแพงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ปล่อยให้เป็นกลไกการตลาดชาวบ้านก็ไปขายในราคา9บาท10บาทถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ในภาคของการผลิตไบโอดีเซลเนี่ยเราก็น้ำมันในคลังที่เราสต็อกตอนนั้นเราซื้อไว้ที่6บาทเองถูกไหมครับเสร็จแล้วก็เอามาผลิตก็ใช้ไประยะหนึ่งพอถึงเวลาช่วงปาล์มตกเราก็ค่อยซื้ออีกอะไรประมาณนี้อันนี้ผมคิดง่ายๆนะครับแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันคงมี
2: รายละเอียดจะต้องเพิ่มครับสอบกิติชัยครับหลังจากที่นำเสนอท่านรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็ภาครัฐแล้วเป็นไงครับได้รับการตอบรับที่จะนำไปสู่ภาคปฏิบัติตามที่ท่านเสนอไหมครับ
0: ครับก็ประมาณเดือนหน้าเนี่ยท่านรัฐมนตรีลงมาดูนะคร
2: ับผม
0: จะลงมาดูพื้นที่จะลงมาดูครับสภาพพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้นำเสนอได้พูดคุยกันไปแล้วจะลงมาดูแล้วก็ดูความเป็นไปได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันคงจะมีองค์คาพยพหลายส่วนแหละที่ผมนำเรียนเบื้องต้นนะเรื่องของข้อกฎหมาย
1: ครับผม
0: เรื่องของวิธีการครับผมคิดว่าต้องเป็นฝ่ายนะครับแล้วก็คืออันนี้นอกจากมันได้ในเรื่องของภาคของการผลิตน้ำมันมาทดแทนที่ท่านเกริ่นในหัวข้อเรื่องก็คือในช่วงวิกฤตพลังงานเนี่ยนะครับเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรเนี่ยนะครับก็ได้น้ำมันไบโอดีเซลมาทดแทนแล้วมันได้อีกด้านนึงก็คือด้านการเกษตรก็คือจะช่วยพยุงราคา
1: ได้สองด้านเลยครับ
0: ถูกมันสามารถดูดซับน้ำมันปาล์มที่เขาบอกปาล์มมันล้นตลาดล้นตลาดและราคาตกเราก็ได้ดูดซับเข้ามาไว้ที่ในส่วนของภาคการผลิตไบโอดีเซลใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยมันก็คุ้มสมประโยชน์ทุกฝ่ายนะครับและที่สำคัญก็คือเราแทบจะไม่ต้องลงทุนเรื่องที่ดินมันมีอยู่แล้ว
1: กว้างขวางมากเลย
0: โรงงานมีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตรงพื้นที่นั้นมีหมดเลยมีครบเลยถนนลาดยางเข้าถึงน้ำมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะครับมีสร้างพื้นฐาน
1: ครับ
0: แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้แค่นั้นเอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ยังขาดเดินเครื่องได้แล้วตรงนี้นะฮะเม็ดเงินที่จะเข้ามาใช้นี่ต้องใช้เม็ดเงินจากเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไหมครับ
0: ก็อันนี้ก็ต้องอยู่ที่รัฐบาลว่าจะใช้เม็ดเงินก้อนไหนจริงๆอ่ะผมเสนอว่าให้ใช้400,000 ล้านใน200,000 ล้านหลังเนี่ยที่มาเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยซึ่งมันก็เข้าคอนเซ็ปต์นั่นแหละแต่บังเอิญว่ารายละเอียดมันไม่ทันนะฮะมันรายละเอียดที่นำเสนอมันเข้าออกพระราชกำหนดไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกอันนึงที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือว่าวิธีการจัดจำหน่ายครับ
1: ครับ
0: คือเราผลิตแล้วใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ 6-7 ปีที่แล้วที่เราเคยขายกิจชุมชนไปขายสหกรณ์พวกวิสาหกิจชุมชนอะไรใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราผลิตเสร็จเราก็ให้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนไหนอยากขายก็แค่ไปติดตั้งหัวปั๊มขึ้นมา1หัวแค่นั้นเองก็รับน้ำมันจากนี้ไปขายมันก็จะเป็นการกระจายรายได้อาจจะกำไรลิตรละไม่กี่สตางค์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับนอกจากให้สมาชิกของสหกรณ์หรือของวิสาหกิจชุมชนเขาได้มีน้ำมันไบโอดีเซลที่ได้คุณภาพใช้แล้วก็ยังเป็นการสร้างรายได้ให้สหกรณ์และตัวเกษตรกรเองก็จะได้มีน้ำมันราคาถูกใช้ที่แน่นอน
1: ครับ
0: อะไรประมาณต่อเนื่องไป
1: ครับผมก็ได้ประโยชน์ทั้งเรื่องของเป็นพลังงานทดแทนนะครับเป็นทางเลือกใหม่แล้วก็ยังเป็นในเรื่องของการช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มด้วยในช่วงถามฝากเพิ่มเติมในเรื่องของการใช้พลังงานเลือกใหม่ๆเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งนาทีสุดท้ายนี้บ้างครับ
0: ครับผมก็

0: ผมคิดว่าคือวันนี้เราคงจะจมปลักอยู่กับการใช้น้ำมันแบบเดิมไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าสถานการณ์มันของวิธีการไหนที่มันสามารถที่จะนำมาทดแทนได้เนี่ยโดยเฉพาะชัดเจนนะครับเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเพราะฉะนั้นในมิติไหนต้องเร่งผลักดันนะครับอาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มอะไรต่างๆแต่เราหวังผลในระยะยาวโครงการที่มันจะยั่งยืนนะฮะ
1: ครับ
0: มันจะยั่งยืนก็คือตราบใดที่ยังมีคนปลูกปาล์มน้ำมันเบลดีซิลก็ยังคงใช้ได้อยู
1: ่
0: แล้วเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพาต้องไปรอว่าเมื่อไหร่ก็จะหยุดเมื่อไหร่ต้องไปนั่งลุ้นนั่นทุกวันแบบทำอยู่ที่อารมณ์ของโรนั่นทำอยู่ตอนนี้โหเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ผมคิดว่าเราควรจะต้องปลดล็อกตรงนี้ออกมาให้เป็นเอกเทศของเราซึ่งเรามีทรัพยากรอยู่เต็มพื้นที่ของเราอยู่แล้วนะครับ
1: ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับ
0: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณพิธีกรครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบพระคุณครับท่านส.ส.กิติชัยเอ่งชวนนะครับเป็นส.ส.จากกระบี่เขตเลือกตั้งเสนอมุมมองใหม่ครับในพื้นที่มีพืชเศรษฐกิจปั๊มน้ำมันเยอะ
2: ตอบโจทย์ทั้งเรื่องพลังงานนะครับที่มีปัญหาที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้ในเรื่องของไบโอดีเซลใช่ไหมก็เป็นกรีนนะครับเป็นกรีนเอเนอร์จีที่ทำการไปตอบโจทย์เรื่องของเกษตรกรด้วยปลูกกันอยู่รวมๆเกือบ5ล้านไร่นะ3จังหวัดเนี่ยกระบี
1: ่เยอะมากเลย
2: สุราษฎร์แล้วก็ชุมพรใช่ไหม3จังหวัดเนี่ยก็เกือบ5ล้านไร่แล้วก็ได้มีแหล่งมาลงตรงนี
1: ้
2: โอเวอร์สปลายนะครับเหมือนที่ผ่านมาด้วย
1: เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยนะเป็นโครงการโซลาร์ลูฟท็อปที่สนับสนุนให้ภาคประชาชนติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านนะครับแล้วมีในส่วนของมีเงินสนับสนุนให้ต้องจ่ายเองเนี่ยก็สามารถไปเข้าธนาคารของรัฐดอกเบี้ยถูกนะในการที่จะประหยัดค่าไฟแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายการสนับสนุนโครงการโซลาร์เซลล์ครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได
2: ้ดีครับผมจะได้ไปติดด้วย
1: ดีครับประมาณ 150,000 บาทเขาบอกว่าในการติดเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ไหม
1: รัฐสนับสนุน 50,000 แล้วประชาชนจ่ายเองแต่สามารถที่จะกู้ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารที่เข้าร่วมที่ชัดเจนแล้วก็มีข้อมูลเบื้องต้นให้ได้ทราบกันว่าเดี๋ยวจะมีโครงการแบบนี้ก็เป็นเม็ดเงินจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยเหมือนกันนะครับก็จะสามารถประหยัดค่าไฟได้เนี่ยสามารถเอาไปจ่ายเป็นเงินที่เป็นเงินกู้อีกส่วนคุณอาจารย
2: ์ครับก็คุ้มมากนะนะครับก็สนใจโครงการนี้ที่จะเข้า
1: โดยเฉพาะถ้าหน้าร้อนเนี่ยค่าไฟแพงนี่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมถ้ามีความชัดเจนทางรายการจะมานำเสนอให้ทราบตลาดหุ้นไทยอาจารย์หุ้นที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาด
2: ครับ
1: โรงไฟฟ้าขยะโรงไฟฟ้าทั่วไปพลังงานต่างๆโซลาร์เซลล
2: ์
1: ที่ขายแผงโซลาร์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคึกคักไหมฮะ
2: ช่วงที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าคึกคักนะนำโดยหุ้นตัวนี้เลยกันกุลเนี่ยนะกันกุลนี่เขาเป็นเจ้าพ่อทางด้านนี้อยู่แล้วพวกก
1: ร
2: ีนเอเนอร์จีพวกอะไรเนี่ยนะฮะราคานี่ขึ้นมาจากแถวบาทนี่ขาดกว่าแล้ว
1: โอ้โหห้าเท่าเลยนะ
2: เออห้าเท่ากว่านะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าขึ้นมาสอดรับทิศทางที่ว่ารัฐบาลกำลังจะเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วไงค่อนข้างที่จะมากอันนี้จะตรงกันข้ามกับพวกโรงไฟฟ้าที่ว่าต้องพึ่งก๊าซธรรมชาติจากทางตะวันออกกลางและน้ำมันจากทางตะวันออกกลางขึ้นมาแล้วก็ถอยย่อขึ้นมาแล้วถอยย่อเพราะอะไรเพราะว่าสงครามยังไม่จบเนี่ยปรากฏว่าการนำเข้าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหนึ่งเอาเข้ายากด้วยปิดช่องแคบฮอร์มุสใช่ไหมเอาเข้ามาก็ราคาแพงอีกต้นทุนก็สูงนะครับนี่จะเป็นภาพที่ตรงกันข้ามเลยในตลาด
1: มาบรรยากาศของตุลาถันครับที่สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่ามันมีเขาลางมาก่อนจะตุลานะบรรยากาศมันดูอึมครึม
2: เริ่มอึมครึมไปแล้ว
1: เริ่มอึมครึมมาแล้วยังไงดีฮะทิศทางตลาดหุ้นไทยกับตุลาถันจะเกิดไหมฮะอาจารย
2: ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ปรากฏว่าตลาดหุ้นอเมริกาคลุมคลามทำให้ดูเหมือนตกใจนะแล้วก็ปรานหน้ามาถึงแล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: คน

0: มันก็จะหวนประวัติไปนึกถึงตุลาคมนี้ไม่ใช่เฉพาะตลาดหุ้นไทยนะตลาดหุ้นโลกโดยเฉพาะทางด้านในประวัติศาสตร์เนี่ยเวลาตกหนักๆเนี่ยมักจะเป็นเดือนตุลาคมภาษาฝรั่งเขาก็เลยเรียกว่าเป็น Red October Red October ภาษาไทยก็เรียกกันว่าเป็นตุลาอาถรรพ์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าตาสถิติในอดีตกันหน่อยนึงว่าเคยเกิดขึ้นรุนแรงแบบหนักหน่วงกันเนี่ยเมื่อไหร
1: ่ดูกันหน่อยนะในส่วนของการตกของตลาดนะครับ S&P 500เนาะรัฐนะฮะหุ้นโลกเนี่ยนะฮะเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรบ้าง
0: ครับ
1: อันนี้คืออะไรครับอาจารย์
0: จะเป็นภาพของตุลาอาถรรพ์นะ
1: ครับ
0: ที่เคยเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นอเมริกาอิงดัชนี S&P 500นะซึ่งเป็นมาตรฐานหลักของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือปี1929เรียกกันติดปากกันมาในทุกวันนี้ว่า The Great Depression หนักที่สุดของโลกในนำมาสู่การตกงานแล้วก็เศรษฐกิจทั่วโลกเลยแย่นะครับ
1: โอ้หนักเลย
0: ฮะแล้วก็หนักหนาสุดกว่านั้นอีกเรียกกันว่า Black Monday ปี1987ก็เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะ
1: ครับ
0: แล้วก็2018 1932อะไรต่างๆเนี่ยมาล่าสุดเนี่ยที่เกิดขึ้นตุลาอาถรรพ์เนี่ย2018
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ตอนนั้นก็ลงมาประมาณสัก 7%
1: นี่หลายครั้งนะอาจารย์ดูจากสถิติ October Sell Off ที่สำคัญเนี่ย1 2 3 4 5 6ครั้งเลยนะเกิดในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับ
0: นะครับเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราไปมองย้อนนะครับก็จะพบว่าแม้ถ้าจะไปพูดอย่างนี้เหมือนเดือนตุลาเนี่ยเป็นผู้ร้ายยังไงก็ไม่รู้
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามาดูกันในรายเดือน
1: ครับ
0: ย้อนสถิติกันไปยาวๆหน่อยนึงนะครับตั้งแต่ปีโน่น1928มาจนถึงปัจจุบันนี่นะครับตุลาคมเป็นบวกนะ
1: ไม่ได้เป็นแท่งที่ลงมาด้านล่างนะแต่เป็นแท่งที่
0: ลงมาด้านล่างเป็นเดือน9ต่างหากและเดือนกันยายนที่กำลังจะผ่านไป
1: เนี่ยนะที่เป็นแท่งเดียวเนี่ยลงมาแท่งเดียวเลยเนี่ย
0: นี่หมายว่าไปดูภาพระยะยาวนะเป็นร้อยปีเนี่ยก็คือว่าเอาผลตอบแทนเป็นบวกนะแต่เพียงแต่ว่าปีที่มันตกหนักๆอ่ะมันมักจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม
1: ครับ
0: นะครับไปดูตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนึงไหมกับตุลาอาถรรพ์ในสถิติที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
1: คร
0: ับไปดูผลกระทบกับตลาดหุ้นไทยเลยนะครับไปชาร์ตต่อไปครับ
1: ครับผ
0: มในเดือนตุลาคม
1: ครับ
0: อันที่เป็นตาเนี่ยก็จะตลาดตกปรับฐานมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะสองเดือ นตั้งแต่ฐานข้างบนเนี่ยเขาเรียกแนวต้านอยู่แถวประมาณ1620จุดก็ลุ้นกันหน่อยครับคุณปิ่นท่านผู้ชมท่านฟังครับว่าสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้าที่จะเข้าเดือนตุลาคมเนี่ยผ่านไหมด่านนี
1: ้
0: 1620เนี่ยถ้าผ่านด่านนี้ได้เนี่ยจะปรากฏว่าล้างภาพลบของตุลาฐานนะหุ้นอาจจะกลับไปเล่นในทางขึ้นในเดือนตุลาคมนี
1: ้
0: นะโอกาสที่จะขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่1675ไปถึง1700กว่ากันได้นะครับ นะฮะแล้วก็เป็นการลบล้างภาพตุลาอาถรรพ์หวังว่าจะไม่มีนะในปีนี้
1: หวังว่าจะเป็นตุลาพาเพลินนะฮะสำหรับปีนี้
0: ใช่ครับ
1: ครับแต่ว่าโดยรวมแล้วหลังที่ผ่านมาตุลาสำหรับเซตอินเด็กซ์เป็นยังไงอาจารย
0: ์ตุลาสำหรับเซตอินเด็กซ์ในระยะที่ผ่านมาเป็นบวกนิดหน่อยของเราในบ้านเราเนี่ยเดือน8เดือน9เดือนกันยายนเนี่ยมักให้ผลตอบแทนที่เป็นลบให้ผลตอบแทนที่เป็นลบเยอะกว่าในเดือนมีนาแล้วก็บวกกันนิดหน่อย
1: บวกนิดหน่อยแต่ถ้าจะเป็นมีนากับพฤษภาเนาะพฤษภาก็เซลล์อินเมย์ใช่ไหมคร
0: ับ เซลล์อินเมย์ฮะ
1: ครับผม
0: ตุลานี่ก
1: ็ผ
0: ลล่าสุดนี่ก็คือเมื่อเกือบ10ปีที่แล้ว
1: โอ้นาน
0: เพียงแต่ว่ามานานๆมาทีนี่ตกจงใจว่าตุลาอาถรรพ
1: ์ครับสำหรับปีนี้ดูแล้วนะครับดูแล้วทรงก็น่าจะมีลุ้นอยู่น่าจะเป็นตุลาพาเพลินไปได้นะครับสำหรับนักลงทุนครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับท่องโลกลงทุนหมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าพบ EPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง

0: 10วันนี้ผมนันทคมครับพร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทคอร์ปอเรชั่นจำกัดเราสองคนลาไปก่อนนะครับ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์

ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการเข้มข้นยกกำลังสามรายการโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเพราะชิงเงินรางวัลรวม 520,000 พร้อมโล่รางวัลและก็เกียรติบัตรจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับในรอบ4ทีมสุดท้ายตอนนี้เราดูรอบไฟนอลราวหรือรอบกรุงเทพมหานครเรากำลังเฟ้นหาอีกหนึ่งโรงเรียนครับที่จะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายคู่ที่2ครับมาในยติที่สนุกแน่นอนครับเปิดพื้นที่ของความสร้างสรรค์ครับในยติดีกว่าใช้ของนอกจะใช้ของไทยหรือใช้ของนอกคู่ต่อสู้ที่โคจรมาเจอกันต้องบอกว่าทั้ง2โรงเรียนทำได้ดีตั้งแต่รอบออดิชั่นเข้าสู่รอบ16ทีมมาถึงรอบ8มารอบ4ทีมสุดท้ายครับเริ่มต้นที่ฝ่ายเสนอนี่คือโรงเรียนน้องใหม่ครับไม่เคยผ่านเวทีสภาวาทีมาก่อนแต่เข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายทำผลงานโดดเด่นในทุกรอบขอเสียงปรบมือต้อนรับนักศึกษาพัฒนาการสมุทรปราการ

0: ใหม่ฟ้า
1: แวนด้าหัตถศิลป์ตราการตาโฟกัส
2: นาวมินเตรียมพัดครับสมุทรปราการอีกหนึ่งโรงเรียนครับที่ต้องบอกว่ามาตั้งแต่ในซีซั่น2แต่นี่คือที่เขาได้เข้ามาแล้วมีการปลดล็อกตัวเองเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือดังๆครับให้สุรนารีวิทยาโคราช
3: สุรานารีวิทยากล้ากองเกียรติแก้ววันพ่อพุทธคุณ

0: ดิฉันนางสาวสศิรัตน์รัศมีร่วมรถหัวหน้าฝ่ายค้านค่ะ
1: ดิฉันนางสหานคนที่1ค่ะ
2: ดิฉันนางสาวรมธีรัตน์2ค่ะ
3: และดิฉันนางสาวพิมพิชชามานัสเถียรผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3ค่ะพวกเรานักโตวาทีโรงเรียนสุรนารีวิทยา

0: ีค่ะ
1: สุรนารีวิทยานครราชสีมาเอาละครับเจ็ดเซียนนะฮะยังอยู่กับเราด้านภาษาไทยท่านแรกครับท่านประธานคณะกรรมการตัดสินการโต้วาทีสภาวะธรรมเกศรสุดยอดหญิงเหล็กแห่งวงการพูดครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์พยาวพัฒนาพงศ์ต่อเนื่องเลยครับอาจารย์พนมปิ๊กไปกันต่อครับอาจารย์อภิชาติดำดีเอาละครับไปต่อครับผีหนิงแสงสวรรค์ใครไปต่อครับอาจารย์สมชัยน้องเฮปิดท้ายแบบเด็ดๆนะเพราะว่าท่านดีเอเนอร์จีเยอะแล้วเกิดผีปูบุญมากนอกจากน้องๆแล้วเอเนอร์จีของท่านคณะกรรมการก็แบบมากพอๆกันฮะสิ่งสำคัญครับอย่างที่บอกไปได้เห็นแล้วว่าเรื่องของเวลาเป็นเรื่องสำคัญกันในหลายคู่ในหลายคนและมีผลต่อคะแนนประเภททีมครับสำหรับกติกาครับในการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายครับจะประกอบไปด้วย2ส่วนสำคัญครับส่วนแรกคือเวลาในการพูดครับนำเสนอคนละ4นาทีเสนอโดยผู้สนับสนุนคนที่1 3นาทีและก็จะมาปิดท้ายบทสรุปที่แม่ทัพของเราครับอีกคนละ3นาทีส่วนที่2ครับส่วนสำคัญคือเรื่องของการเตือนครับก่อนหมดเวลา30วินาทีเราจะมีการนี้ครับแต่หากหมดเวลาลงแล้วครับอันเช่นเดียวกันโดยการกดกริ่งเตือน2ครั้งแบบนี้ครับแต่หากน้องๆยังแลนดิ้งกันไม่ลงเราก็จะมีการส่งสัญญาณเตือนอีกทุกๆ30กดกริ่งเตือน3ครั้งเอาละครับเรากำลังเฟ้นหาโรงเรียนสุดท้ายครับที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโรงเรียนที่2ครับในการแข่งขันสภาวะทีซีซั่น3รอบ4ทีมคู่ที่2ค่ะไทยดีกว่าใช้ของนะครับขอเสียงปรบมือต้อนเด้อครับนางสาวพลอยชมพูลาภคณรักน้องฟกหน้าฝ่ายเสนอจะมีเวลาในการนำเสนอ4นาทีเวลาจะเริ่มจับจากน้องโฟกัสพูดคำแรกนะครับน้องโฟกัสพร้อมไหมครับทำ4นาทีให้เต็มที่เริ่มครับ
0: ทรัพย์ในดินสินในน้ำมีถมเทจับมัวเซชใช้ของไทยอุดหนุนสินค้าไทยมีทั่วไทยส่งให้ไกลถึงกล้องและกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิและประธานสวัสดิ์ที่ดิฉันจะพาทุกท่านเข้าสู่ยัตติในวันนี้นะคะดิฉันอยากให้ทุกท่านลองมองสิ่งของรอบกายเปิดคลายซิปในกระเป๋าและบอกเราทีค่ะว่าท่านพบเห็นสินค้าไทยใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะโกหกค่ะขนาดชุดนักเรียนตอนนี้ยังเป็นชุดนักเรียนแบรนด์ไทยฝ่ายค้านจะซื้อชุดนักเรียนเถื่อนที่มีเกลื่อนในโรงงานต่างประเทศมาสวมใส่เปี่ยมด้วยคุณภาพพร้อมด้วยมาตรฐานและช่วยสื่อสารอาชีพคนทำงานตามยัตติที่ว่าอุดหนุนสินค้าไทยดีกว่าใช้ของนอกค่ะและดิฉันจะขอแปรยัตติเพื่อให้ทุกท่านและท่านฝ่ายค้านสุดสวยของดิฉันคำว่าสินค้าหมายถึงสิ่งของที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความใจหมายถึงสิ่งของที่ถูกผลิตและพัฒนาในประเทศไทยหรือ made in Thailand only และของนอกหมายถึงสินค้านอกที่ได้ผลิตในต่างประเทศนอกการซื้อสินค้าที่จะนำมาสู่คำว่าตอบสนองความพึงพอใจให้กับผู้บริ

0: ให้กับผู้คนทุกภาคส่วนในประเทศที่แปลได้ว่าการซื้อเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคและการซื้อเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการค่ะซื้อสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศไทยจะนำไปสู่การตอบสนองอีกทั้งช่วยสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการชาวไทยให้มีรายได้ซึ่งดีกว่าการซื้อและสนับสนุนสินค้าต่างประเทศยัตตินี้เป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะและนอกจากนี้นะคะความดีกว่า3ประการค่ะคือ1ความต้องการของผู้บริโภค2ความดีกว่าในการเช่นวิสาหกิจรายย่อยในประเทศและ3ดีกว่าในไกลอย่างสีจันทร์ค่ะที่ดังไกลสู่คอสเมติกโลกกันเลยทีเดียวค่ะแต่นะคะเพราะที่ฉันดันตกหลุมรักท่านฝ่ายค้านตั้งแต่แรกเห็นแต่ท่านและยังยัดเยียดชุดแนวคิดให้คนอื่นเชื่ออีกระวังจะโดนสินค้าไทยเบียดตกเก้าอี้ตรงต้องหลีกไปนะคะเพราะของที่ Made in Thailand จะพาท่านไปแลนด์ค่ะอย่างเกษตรกรรมไทยไงคะเกษตรกรรมครอบผลผลิตที่ดีมีคุณภาพอย่างทุเรียนไทยค่ะแต่ผลผลิตดีๆเหล่านี้ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้เองนะคะถ้าขาดความรู้ความสามารถของเกษตรกรนี้ไปปลูกที่ต่างประเทศจากแถบนี้แทนเลยก็ได้นะคะเนี่ยสินค้าไทยยังทำให้ผู้ประกอบการรายได้ได้โดยอย่างรัฐบาลไทยคอยช่วยเหลือค่ะอย่างเช่นSME ของ DOTOP ในจังหวัดนครราชสีมาของท่านก็มีใช่ไหมล่ะคะเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชครับค่ะแต่หากท่านฝ่ายค้านยังเลือกที่จะด้อยค่ะดังนั้นทุกท่านคะที่จะต่อต้านท่านฝ่ายค้านไปด้วยกันค่ะอยากรวยอยากช่วยคนไทยมันของอร่อยมีเอกลักษณ์ซื้อของไทยที่รักก็ขอยกมือขึ้นต่างชาติก็ยังถูกใจมีทุเรียนมีผ้าไหมก็ขอยกมือขึ้นหากฝ่ายค้านจะยังด้อยค่ะก็สินค้าไทยมันดีกว่าก็ขอยกมือขึ้นเพราะสุดท้ายสินค้าไทยยังทำพิษให้กับเศรษฐกิจไทยค
1: ่
0: ะ
1: เอาละครับไปต่อเนื่องครับสุรนารีวิทยาจะแก้เกมอย่างไรเริ่มต้นที่หัวหน้าฝ่ายค้านขอเสียงรัศมีร่วมรถครับน้องเค้กในฐานะหัวหน้าฝ่ายค้านจะมีเวลาในการนำครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: จะพร้อมแล้ว4ระดับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีไปยังฝ่ายเสนอค่ะในยติอุดหนุนสินค้าไทยดีกว่าใช้ของนอกพวกเราฝ่ายค้านเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะเรารักไทยแต่จะให้ปิดตานั้นคงไม่ไหวฝ่ายเสนอลองมองโลกอย่างเปิดใจของต่างชาติผ่าก้าวไกลชาติเจริญอย่างที่บอกไปค่ะทุกท่านลองมองรอบตัวท่านสิคะมันก็แทบไม่มีจริงไหมคะท่านผู้ส่วนใหญ่คะคำว่าสินค้าเนี่ยอ้างอิงจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหมายถึงสิ่งที่ได้มาจากการซื้อหรือการแลกเปลี่ยนค่ะซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือสินค้าที่จับต้องได้เช่นต้นค่ะคำว่าสินค้าไทยหรือ Thai Owned Products จึงหมายถึงสินค้าที่เจ้าปัญญาวัตถุดิบภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์ของไทย 100% ใช่ค่ะท่านไอชุดนักเรียนที่ท่านยกมาเนี่ยและวัตถุดิบที่ทำจากท่านเห็นมั้ยคะว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็หนีไม่พักนาเนี่ยท่านทราบไหมคะว่า Made in Thailand ก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะเป็นสินค้าไทยเสมอ BYD ค่ะท่าน BYD เป็นของจีนค่ะแต่มาตั้งโรงงานที่ไทยแล้วเพิ่งแต่จริงๆเราก็รู้กันดีค่ะว่ามันเป็นของจีนค่ะเพราะว่าของไทยเน้นนะคะว่า 100% เท่านั้นค่ะคำว่าอุดหนุนค่ะอ้างอิงจากธนาคารโลกหมายถึงการควักเงินจ่ายเพื่ออุ้มชูสินค้าประเภทหนึ่งโดยไม่อิงจากกลไกตลาดและคุณภาพที่แท้จริง

0: ทฤษฎีอธิปไตยของผู้บริโภคของวิลเลสินค้าค่ะแต่มันวัดกันที่ประสิทธิภาพความคุ้มค่าและการสร้างประโยชน์สุขในระยะยาวค่ะคำว่าใช้ของนอกอ้างอิงจากทฤษฎีความได้เปรียบเด็ดขาดของอแดมสมิธหมายถึงการที่เราทำได้ดีกว่าและถูกกว่าค่ะซึ่งมันเป็นการเอามาใช้แค่บางส่วนไม่ได้เอาความจริงทางเศรษฐศาสตร์ว่าเราไม่ได้เก่งไปหมดทุกเรื่องมันคือการที่เราเลิกฝืนผลิตในสิ่งที่เราไม่ถนัดเพื่อผลประโยชน์สูงในยตินี้นะคะจึงตีความได้ว่าการอุดหนุนอุ้มชูสินค้าไทยสนใจคุณภาพจนฟื้นกลไกทางเศรษฐกิจโลกมันดีกว่าการเปิดรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสากลที่จะเข้ามายกระดับชีวิตของคนไทยและผลักดันตลาดไทยสู่เวทีโลกพวกเราฝ่ายค้านไม่คะเรารักบ้านเกิดของเราที่เป็นประเทศไทยค่ะเราไม่ได้บอกว่าการอุดหนุนสินค้าไทยมันไม่ดีค่ะท่านแต่ในฐานะอนาคตของชาติดิฉันอยากให้เรามองไปข้างหน้าค่ะก้าวเคลื่อนและเปิดตลาดการแข่งขันอย่างแท้จริงเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคนในชาติต้องตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภคขอบคุณมากค่ะที่พูดออกมาท่านคะงั้นดิฉันถามนะคะว่าผ้าไหมไทยเราใส่ทุกวันไหมคะไม่ตอบโจทย์ยังไงล่ะคะท่านเราถึงต้องมาอาเช่นเสื้อยืดที่มันผ่อนคลายมันก็ของต่างชาติทั้งนั้นค่ะท่านแล้วที่ท่านบอกว่ามันต้องตอบโจทย์ความต้องการจริงๆเราต้องมาดูค่ะว่าความต้องการเนี่ยเป็นแค่สิ่งเล็กๆอย่างโอท็อปหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ในพื้นฐานของชีวิตของเราค่ะท่านเกียรติพลังงานนะคะก็ชี้ชัดว่าสินค้าที่สำคัญในระดับความมั่นคงของชาติรถยนต์ที่ท่านใช้เครื่องบินที่ท่านนั่งล้วนแล้วแต่เป็นของนอกทั้งนั้นค่ะท่านไทยได้พูดง่ายๆค่ะวันนี้ที่ท่านตู้มาหรือว่าท่านขี่ช้างนั่งเกวียนไซส์เสลี่ยงมาค่ะท่านเห็นไหมคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะน้ำมันทุกหยดที่เราเติมนะคะเรานำมาจากนอกถึง 92% ต่อความต้องการค่ะถ้าเราไม่พึ่งของนอกทั้งนั้นค่ะข้าวของก็จะแพงทั้งแผ่นดินแต่เสบียงนี่เหรอคะที่ท่านฝ่ายค้านในฐานะที่เรารักประเทศไทยมากๆการส่งออกทุเรียนใช้อะไรคะใช้รถทุเรียนมันไม่ใช้หรอคะท่านไม่งั้นทุเรียนท่านก็เน่าตายอยู่ในสวนนั่นแหละค่ะท่านถ้าไม่พึ่งการขนส่งของต่างชาติค่ะดังนั้นนะคะท่านเห็นไหมคะว่าสุดท้ายเราต้องพึ่งของต่างชาติไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแต่ดังนั้นยายและดีกว่าอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับเราจะต่อเรื่องไปที่ผู้สนับสนุนฝ่ายปราบภัยช่วยเลี้ยงน้องนะฮะเลี้ยงจนถึงบนเวทีเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่หนึ่งก็คือน้อง
2: ขออนุญาตโทรศัพท์ไหมนะคะ
1: ค่ะดังตั้งแต่คล้องค่ะที่เริ่มครับ
3: ขยับเข้ามาสิมาซื้อของไทยสิกระแซะเข้ามาสิของไทยเราดีถูกใจคนดีมาลองสิการอุดหนุนสินค้าไทยนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้อของแต่คือการซื้ออัตลักษณ์และส่งต่อเรื่องราวของประเทศค้าบางประเภทนะคะไม่ได้มีเพียงแค่ราคาธนธรรมมีภูมิปัญญาและมีคนไทยอยู่เบื้องหลังค่ะสินค้าไทยมีอัตลักษณ์ที่ของลอกยกตัวอย่างให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะกังภูมิศาสตร์ซึ่งนั่นนะเขาก็เป็นเครื่องการันตีบอกแล้วว่าสินค้ามีคุณลักษณะเชื่อมโยงกับพื้นที่แห่งนั้นไม้ครามสกลนครเนี่ยไม่ได้เป็นผ้าแต่เป็นผ้าที่สะท้อนให้เห็นทั้งภูมิปัญญาการย้อมครามวิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มชายาผ้าขาวม้าสาแก้วกางเกงลายแมวโคราชแล้วก่อนนี้ท่านจะกลับโคราชนะคะดิฉันที่บิ๊กซีราชดำริค่ะท่านสินค้าขายดีบิ๊กซีนักท่องเที่ยวเยอะมากคือดิฉันเนี่ยได้ข่าวมาด้วยนะคะอันนี้เมาค่ะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเนี่ยกระเป๋าหนัก10กิโลเลยเพราะว่าอะไรเขาอุดหนุนอัตลักษณ์ไทยวัฒนธรรมไทยชื่นใจจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะสินค้าไทยและดูเหมือนว่าทางฝ่ายค้าเนี่ยจะดูเหมือนจะเป็นลมลองเอาไป

0: บุญให้ค่ะว่าสินค้าไทยเนี่ยไม่ต้องบอกให้ช่วยซื้อเพราะว่าชื่อเสียงนามระบือนี่คือสินค้าไทยค่ะปณิธานพูดมาว่าเสื้อผ้าแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของไทย 100% หรือเปล่าและท่านคะท่านมั่นใจได้ไงว่านั่นคือของนอก 100% เช่นกันดิฉันขอบอกเลยกระบวนการผลิตเบื้องหลังทั้งเทคโนโลยีและเสื้อผ้าประเทศไทยเราเองก็ส่งออกได้เหมือนกันค่ะยกตัวอย่างให้เห็นกันชัดๆเลยก็คือดีบุกส่งออกดีบุกเป็นมูลค่าล้านบาทเลยนะคะท่านคะแล้วเรื่องต่อมาค่ะเรื่องการนำเข้าท่านบอกว่าอาจจะเป็นภาษีเนี่ยเข้ามามันเป็นรายได้ให้กับประเทศท่านคะที่เป็นภาษีไม่ใช่รายได้ทั้งหมดของประเทศค่ะเก็บภาษีนะคะท่านและกลับกันข้อเสียของการนำสินค้านอกเข้ามายกตัวอย่างสินค้าปลาหมอคางดำค่ะจากประเทศกานาเป็นกันไปหมดเลยวุ่นวายกันหมดเข้ามาว่าทางฝ่ายค้านจะช่วยกินแต่เฮ้ยดิฉันไม่อยากไปกินปลาสลิดบางบ่อที่บ้านดิฉันดีกว่าพูดแล้วก็หิวข้าวค่ะอยากจะรีบจนนั้นแล้วก็กลับไปอุดหนุนสินค้าไทยแล้วคนเดียวสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะฝากไว้ให้คิดนะคะว่าการสื่อเงินไม่ไหลออกวัฒนธรรมไม่หลุดหายอัตลักษณ์ไม
1: ่เอาละครับเอาละครับไปต่อที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเอ๋ครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3
2: อื่นเลยนะคะเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพว่าฝ่ายค้านของเราได้พูดถึงเรื่องของภาษีนำเข้าท่านคะท่านเอาหูจากไหนมาฟังฝ่ายค้านเราไม่ได้พูดอย่าเอาคำพูดมายัดปากฝ่ายค้านของดิฉันนะคะซื้อสินค้าไทยเป็นการซื้ออัตลักษณ์เป็นซื้อเอกลักษณ์ของชาติไทยก็เออที่เกิดเป็นไทยก็เราก็ภูมิใจทุกท่านก็จงภูมิใจในชาติไทยของเรานะคะแต่เพราะเราภูมิใจและเห็นคุณค่าของสินค้าไทยค่ะเราถึงอยากให้สินค้าของเราได้รับการอัปเกรดพัฒนาจนถึงระดับ global ซึ่งมันจะทำไม่ได้เลยค่ะท่านถ้าท่านไม่ใช้ของตะกำมาพัฒนาของสินค้าเราค่ะการที่เราเอาสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยมันไม่ใช่จบระดับ global ได้จาก2เรื่องค่ะอย่างแรกเราเอานวัตกรรมของเขามาพัฒนาสินค้าไทยอย่างเช่นในเรื่องของแบรนด์เครื่องสำอางที่ท่านได้กล่าวมาว่าสีจันเอาสมุนไพรไปกลัวสมุนไพรไปเขาจะไป global ได้ไหมคะก็ไม่ค่ะเขาก็ต้องเอานวัตกรรมเครื่องสำอางหรือทำให้สกินแคร์ของแบรนด์สีจันเขาได้มีการอัปเกรดที่2ค่ะคือในเรื่องของการแข่งขันถ้าเราเอาสินค้าต่างชาติเข้ามามันจะทำให้เราเกิดการแข่งขันในประเทศและมันจะทำให้แบรนด์ไทยของเราพัฒนาได้เทียบเท่าต่างชาติได้ค่ะไทยทีมช่วยเร่งรีบพัฒนาก้าวหน้าล้ำหากใครที่เปรียบคุณภาพไทยของยำอยู่ที่ต่ำดิ่งลงเหวไร้พัฒนาวิ่งเร็วที่สุดได้ก็ต้องมีคู่แข่งหรือมีม้าตัวอื่นที่วิ่งไวกว่าให้ไล่ตามกวีชาวโรมันได้เปรียบเลยไว้ว่าการพัฒนาจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีคู่แข่งในตลาดก็เช่นกันค่ะท่านในทางสินค้าไทยมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเกิดขึ้นคือมันก็ไม่มีการแข่งขันตลาดเหยาะๆไม่รีบไม่เร่งพัฒนาเพราะไม่มีคู่แข่งที่แข็งแกร่งให้ตามไงคะการเข้ามาของสินค้าต่างชาติเป็นการเข้ามาเพื่อยกระดับมาตรฐานของตลาดไทยให้ขึ้นไปอีกระดับนึงเราจึงต้องการม้าเร็วค่ะมาเป็นม้าเร็วคู่แข่งตัวฉกาจเพื่อให้สินค้าไทยของเราตื่นตัวเหยาะๆเขาก็ต้องรีบติดมอเตอร์ตามไม่ทันค่ะสุดท้ายผลที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ของที่มีคุณภาพคุ้มอย่างเครื่องสำอางไทยสิคะแต่ก่อนเรามีอะไรครึ่งทาปากแต่หลังจากที่เรามีแบรนด์เกาหลีวงการบิวตี้ของไทยก็ถูกตบหน้าให้ตื่นขึ้นมาเราก็จนพัฒนาของเราชันจากที่ดิฉันกล่าวไปทั้งหมดก็น่าจะเห็นกันแล้วนะคะว่ามาก่อนสุดท้ายการแข่งขันมันก็จะไม่เกิดสินค้าไทยของเราก็จะพัฒนา

0: พายเรือในอ่างย่ำเท้าอยู่กับที่การรักชาติที่แท้จริงไม่ใช่การเลือกแค่สินค้าไทยแต่เป็นการเลือกค้าอื่นๆในตลาดก้าวขึ้นมาด้วยสุดท้ายค่ะผลดีมันก็จะไปตกอยู่กับที่ผู้บริโภคที่เขาจะได้ทั้งสินค้าคุ้มราคาดิฉันจึงต้องขอยืนยันค่ะว่าการใช้ของงกดีกว่าแน่นอนเพราะมันดีกับทั้งผู้บริโภคและเป็นการยกระดับมาตรฐานของตลาดชาติไทยให้สู่สากลค่ะขอบคุณค่ะ
1: ใช่แล้วครับ3นาทีวิชยาครับเอาดองนวมินจะเป็นอย่างไรผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่สองครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องฟ้าใสพัฒวันง้วนสูงเนินพร้อมไหมครับ
0: พร้อมค่ะ
1: จากเต็มที่แล้วเสียงมั่นใจแบบนี้แล้ว3นาทีเริ่มครับ
0: แบรนดิ้งดิดออกส่งนอกไปไกลต่างชาติชอบใจไหลเข้าไทยเครื่องสันไทยวันหวานหัตถศิลป์ของโบราณและนี่คืองานเขาไทยแต่แดแดหัตถศิลป์เบญจรงค์ผ้าไหมไทยและกางเกงมวยเอาละค่ะทุกท่านคะดิฉันจะต้องขออนุญาตซักแย้งจากที่ท่านฝ่ายค้านนะคะได้กล่าวมาว่าประเทศไทยฝ่ายเสนอบอกว่ารักชาติเดี๋ยวดิฉันจะพูดให้นะคะว่านอกจากเราจะรักชาติแล้วเราก็ยังและนอกจากนี้นะคะท่านเนี่ยเอาแต่พูดถึงนวัตเริ่มต้นจากประเทศไทยเพราะเราคือฐานการผลิตค่ะถ้าฐานพีระมิดไม่ดียอดของพีระมิดก็ถล่มค่ะเอาละค่ะวันนี้นะพวกการนำเข้าสินค้านอกเนี่ยไม่ใช้สินค้าไทยแล้วก็โรงงานปิดช่างตกงานน้ำช้ำกันทั้งปวงไร้แก้ไขเราเป็นไทยต้องอุดหนุนสินค้าไทยจึงเรียกร้องสิทธิชัยให้ดิฉันจะมาเรียกร้องให้กับชาวลำปางที่ได้รับผลกระทบจากการนำเข้าสินค้าลอกเลียนแบบอย่างล้นทะลักจนเป็นชนวนหลักทำให้โรงงานเซรามิกต้องปิดกิจการลงอย่างถาวรชาวลำปางค่ะได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าการนำเข้าเซรามิกมากถึง 3,000 ล้านบาทแต่ณปัจจุบันค่ะรายได้เหล่านี้กลับลดลงเหลือเพียงแค่ 1,000 ล้านบาทนี่หรือคะผลของประชาชนถ้าการซื้อของและการตัดราคามันทำให้พี่น้องเราอยู่ไม่ได้หันมาอุดหนุนสินค้าไทยสิคะเพราะนอกจากจะสนับสนุนก็ยังได้รับผลประโยชน์ทั่วกันรวมถึงดิฉันและท่านฝ่ายค้านเพราะเราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจยกตัวอย่างเช่นกระทิงแดงค่ะที่เมื่อเราอุดหนุนสินค้าไปแล้วนะคะรายได้ส่วนต่างเหล่านี้ TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทยทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ป้องกันน้ำท่วมทำให้เกษตรกรรมไทยเนี่ยได้กินค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะไม่น่าใครค่ะเพราะเราไปไกลถึงค่ะแบรนด์สิริวรรณวรีแบรนด์ผ้าไทยทอมือจาก4ภูมิภาคที่ยกแพรรี่แฟชั่นวีคมาแล้วนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการยกระดับเงินจากตลาดลักชูก็ไหลตรงสู่กระเป๋าตังช่างทอผ้าไทยค่ะแต่ถ้าท่านฝ่ายค้านเนี่ยยังจะดื้อดึงอยากจะใช้ของนอกต่อไปดิฉันเกรงว่าประสักกว่าสักจะใช้สิไททุกท่านคะดิฉันขอบอกไว้ตรงนี้นะคะว่าการอุดหนุนสินค้าไทยเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขกำไรแต่มันคือลมหายใจของพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ
1: สนับสนุนฝ่ายค้านมือต้อนรับน้องรมธีราเที่ยงขันหรือน้องรมพร้อมไหมครับ
2: ขออนุญาตทดสอบไหมค่ะ
1: ได้ครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการและท่านฝ่ายเสนอชาวสมุทรปราการที่น่ารักทุกท่านค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันขอเคลียร์ก่อนค่ะว่าดิฉันเป็นคนที่รักประเทศไทยมากเพราะว่าดิฉันรักเมืองไทยและมาเกิดเมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีดิฉันรักเมืองไทยและมาเกิดเมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีค่ะ

0: น่นอนค่ะว่าดิฉันรักเมืองไทยและอยากเห็นสินค้าไทยนะคะดังไกลสู่ global ได้ดิฉันไม่ได้บอกว่าดิฉันไม่รักชาติค่ะหรือว่าสินค้าไทยไม่ดีแต่เรากำลังหาสิ่งที่ดีให้กับผู้บริโภคและประเทศไทยนำผ้าไทยไปใช้ในการแข่งขันระดับโลกแน่นอนค่ะเราใช้ผ้าไทยวิ่งไหมคะก็ไม่ถูกต้องไหมคะดังนั้นค่ะสิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกเลยก็คือการที่เราจะทำให้ผ้าไทยมันดังไกลสู่ global ได้แน่นอนต้องพึ่งเทคโนโลยีจากของนอกค่ะเพราะการใช้นวัตกรรมที่ดีกว่าจากของนอกมันจะส่งผลให้คุณภาพสินค้ามาสู่ประเด็นที่ดิฉันจะนำเสนอต่อไปนี้ค่ะก่อนที่โรงงานค่ะหรือชุมชนจะผลิตสินค้าไทยออกมาขายได้แน่นอนค่ะท่านต้องมีเครื่องจักรมีเทคโนโลยีของนอกที่เป็นต้นน้ำที่สำคัญมองภาพนะคะนี่อาจเป็นแค่ส่วนเล็กๆค่ะแต่มันเป็นไฟกับสินค้าไทยของเราได้ทุกท่านดูอย่างบริษัทสามิตรมอเตอร์ค่ะเป็นบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์ไทยที่นำเทคโนโลยีจากของนอกมาใช้ในรายการผลิตเราพบว่าต้นทุนต่อโครงการลดลงกว่า 50% ค่ะมีความแม่นจุดนี้นี่แหละค่ะคือจุดที่ส่งผลให้เราผลิตได้มากขึ้นผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าในราคาที่จับต้องได้แต่ถ้าเรายืนการว่าไม่เอาไม่รับเทคโนโลยีของนอกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเราอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องงบประมาณค่ะเราผลิตได้น้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลกรรมมันจะตกมาอยู่ที่คนไทยค่ะขึ้นแต่คุณภาพกลับถอยหลังลงแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะและดิฉันขอหน้าฝ่ายเสนอนะคะได้บอกว่าฝ่ายค้านของดิฉันกล่าวถึงไทยดิฉันพูดจากปากของคนในท้องที่เองนะคะที่บ้านดิฉันเองค่ะก็ทำนาดิฉันเองก็ผลิตสินค้าไทยแต่ดิฉันก็ต้องมานั่งหาว่าทำยังไงดีนะสินค้าไทยที่มันดีอยู่แล้วมันถึงจะดังไกลสู่ระดับ global ได้สิ่งที่ดิฉันทำค่ะก็คือการนำเทคโนโลยีของนอกมาช่วยพัฒนาให้สินค้าไทยเหล่านี้มันเกิดคุณค่าได้ค่ะมันจึงเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่เราคือเราไม่ได้เลือกของนอกเพื่อให้ต่างชาติรวยขึ้นนะคะแต่เราเลือกเพื่อให้ทุกคนเพื่อให้คนไทยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากสินค้าของไทยเราอย่างยั่งยืนค่ะเสนอที่น่ารักของดิฉันไว้ว่าฝ่ายเสนอบอกรักไทยใช้ไอโฟนปากตะโกนว่ารักไทยใช้ของฝรั่งตัวมัวกระมังอยากย้ายฝั่งมาฝ่ายค้านเชิญค่ะเชิญ
1: ครับเชิญครับเราจะต่อเนื่องไปที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่รักน้องน้ำนาทีวงครุฑครับ
2: สักครู่นะครับขออนุญาตทดสอบไมโครโฟน
1: ครับ
2: โอเคคร
1: ับ เอาสิจริงหรือไม่น้องน้ำมี
2: พร้อมครับ
1: จะพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: กราบสวัสดีท่านผู้ร่วมอุดมการฝ่ายเสนอและท่านฝ่ายค้านที่น่าว่าไปแล้วผมอยากให้ท่านฝ่ายค้านตื่นราวอยู่นั่นแหละว่าใช้เทคโนโลยีของนอกกรุณากลับมาอยู่ในประเทศไทยไทยแลนด์ของเรากันด้วยนะครับเข้าประเด็นที่ผมจะโต้ท่านดีกว่านะครับมีทั้งหมดอยู่4ประเด็นครับมาที่ประเด็นของท่านจะผลักดันตลาดไทยสู่ตลาดโลกแต่ณขณะนี้มาดูข้อมูลตรงนี้กันดีกว่าครับดุลการค้าไทยจีนปี68ครับเชื่อไหมครับว่าเราขาดดุลการค้าเขากว่า 2.2 ล้านล้านบาทตัวเลขตรงนี้สิครับโอ้ยลบประมาณแผ่นดินในปีนึงอยู่แล้วครับคือใครไม่พ้นผู้ประกอบการ SME ตัวเล็กตัวน้อยที่เราสนับสนุนอยู่นั่นแหละครับเชื่อไหมครับว่าผู้คนเหล่านี้เขาคิดเป็น 35% ของ GDP ไทยเลยนะครับแต่ก็มีที่หน้าคนเหล่านี้กำลังขาดอากาศหายใจตายลงปีละ7% แหมท่านฝ่ายค้านนี่ก็จะนำเข้าอย่างเดียวนะครับทุนต่างชาติอ่ะเขารวยกระจุยไปแล้ว

0: ครับมาประเด็นต่อไปดีกว่าครับที่ท่านกล่าวว่าไม่มีครับแถมปีที่เราก็ยังโตขึ้นถึง 2% แหมถ้าท่านจะไม่มีชะรอมันช่างกิโลขาดได้แหละครับและอีกประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะนำเสนอในที่ประชุมแห่งนี้นะครับว่าสินค้านอกของท่านจะก่อความพินาศสันตโรแก่เมืองไทยแค่ไหนดูข่าวนี้สิครับจำข่าวนี้ได้ไหมครับแหมข่าวใหญ่มากนะฮะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วครับขนหมูเถื่อนครับมากกว่า 4.5 ล้านกิโลกรัมเข้ามาในราชอาณาจักรครับภาษีก็ไม่เสียโรคก็ไม่เนี่ยโปรโมชั่นเลยนะครับโรคที่เข้ามาเนี่ยอาชีวะแอฟริกาในสุปริโภคถูกใจคำต่อไปกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะเผาไปเลยครับเดี๋ยวฝ่ายเสนอรับเป็นเจ้าภาพให้1คืนนะครับที่รักแฟนเพลงก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ครับสินค้าไทยมีดีมีคุณค่าเสริมสร้างชาติพัฒนาทันสมัยเหตุไฉนท่านฝ่ายค้านไม่เป็นใจช่วยด้วยสินค้าไทยแท้ออริจินัล 100% ขอบคุณครับ
1: เอาละครับสุรนารีวิทยาจะแก้เกมนี้อย่างไรครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องแผนพิมพิชามานะเสถียรครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
1: แล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: สวัสดีไปยังฝ่ายเสนอผู้นอนละเมออยู่ในกลาทุกท่านค่ะก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันจะขอคัดค้านค่ะเพราะว่าดูว่าเหมือนในวันนี้ค่ะดิฉันรู้สึกว่าเข็ดค่ะเพราะว่าดิฉันคาดไม่ถึงค่ะท่านดิฉันคิดไม่คาดไม่ถึงเลยค่ะว่าท่านจะพูดอะไรมาเพราะว่าท่านเนี่ยมองท่านนี่กล่าวมาตั้งแต่เรื่องของการสร้างงานสร้างท่านค่ะดิฉันไม่ได้ปฏิเสธค่ะว่าการอุดมัดช่วยสร้างอาชีพคนไทยได้จริงๆแต่ในวันนี้ค่ะท่านเราต้องมองผลกระทบที่มันเป็นภาพใหญ่มากกว่าค่ะท่านท่านลองคิดภาพตามดูนะคะการที่เราเปิดรับสินค้าแล้วก็ใช้ของนอกค่ะมันคือการที่เราสร้างห่วงโซ่เศรษฐกิจใหม่ที่สามารถยกระดับประเทศได้ค่ะสินค้าต่างชาติ1ชิ้นค่ะท่านมันสามารถสร้างอาชีพได้ตั้งแต่ผู้นำเข้าพนักงานขายไปจนถึงระบบโลจิสติกค่ะท่านและสิ่งที่ของนอกมันให้เราได้มาท่านแต่มันคือการที่คนไทยของเราค่ะจะได้เรียนรู้นวัตกรรมแล้วก็ได้ทำงานที่มันมีมูลค่าสูงมากขึ้นค่ะดังนั้นค่ะการที่เราใช้ของนอกมันจึงดีกว่าเพราะว่ามันคือการที่เรากระจายโอกาสค่ะแล้วก็สร้างงานแห่งอนาคตที่สั่งแท้จริงค่ะประเด็นถัดมานะคะที่ท่านเอาแต่พูดถึงเรื่องกางเกงมวยของไทยต่างๆแหมท่านคะคนไทยเรายกงานมันก็ไม่ใช่ค่ะท่านในชีวภพแล้วก็สำคัญต่อการพัฒนาคุณในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมกระบวนการเราเนี่ยนำมาจากของนอกทั้งหมดค่ะดังนั้นสิ่งที่ท่านพูดมามันก็ยิ่งตอกย้ำให้นั้นสุดท้ายค่ะมันผลิตได้แค่อะไรที่เป็นพื้นฐานค่ะแต่สิ่งที่สำคัญแล้วก็ยกระดับได้จริงสุดท้ายท่านก็หนีไม่พ้นดิฉันค่ะในวันนี้ดิฉันจะขอพาทุกท่านนะคะมามองในมุมมองของความปลอดภัยและก็ความมั่นคงของประเทศชาติค่ะในนาทีชีวิตที่คนไข้กำลังจะหยุดหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เครื่อง MRI หุ่นยนต์ผ่าตัดล้วนเป็นสินค้านำเข้าจากนอกทั้งนั้นค่ะท่านแต่ในทางกลับกันพอหันมาดูว่าสินค้าไทยของเราผลิตอะไรได้บ้างกลับพบว่าผลิตได้แค่วัสดุอุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งแบบสิ้นเปลืองค่ะเช่นหน้ากากอนามัยคือความจริงที่ว่าไทยเราเนี่ยยังไม่มีนวัตกรรมระดับสูงที่สามารถช่วยชีวิตคนได้ค่ะและแบบนี้ท่านจะมาบอกว่าสินค้าไทยมันดีกว่าได้อย่างไรคะในเมื่อเรายังทำไม่ได้นอกจากนี้ค่ะดิฉันจะขอพาท่านมาดูในเรื่องของความมั่นคงของประเทศชาติค่ะอ้างอิงจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศระบุว่าทุกวันนี้ค่ะไทยเราผลิตเองได้แค่ยุทโธปกรณ์ขั้นพื้นฐานอย่างพวกกระสุนเทคโนโลยีขั้นสูงที่มันมีประสิทธิภาพในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบต่างๆนะคะท่านเรานำเข้าจากนอกทั้งหมดค่ะและต่อให้ดิฉันจะมาจากเมืองนี้มันเกิดขึ้นจริงดิฉันก็คงจะไม่มานั่งเหลาไม้ไผ่แล้วไปทำหอกหรอกนะคะท่านเพราะมันไม่สามารถวิสู้กับอาวุธยุทโธปกรณ์ของต่างประเทศได้ค่ะการที่เรานะคะเลือกใช้เทคโนโลยีสินค้าของนอกค่ะไม่ใช่เพราะเราไม่รักชาติไทยนะคะให้กับคนไทยต่างหากค่ะเพราะเรารักชีวิตของคนไทยและรักประเทศไทยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันอยากฝากไว้ว่าจะให้เหล่าไม่ต่อให้คึกขนาดไหนก็ไม่ล้าสมัยไม่ทันโลก
1: โอ้โหและนี่ครับของนะหัวหน้าฝ่ายค้านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องสศิรัตน์รัศมีร่วมรดกา

0: ลาของแม่ทัพฝ่ายค้านเหลืออีก3นาทีนะครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว3นาที
1: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีเลยฉันขออนุญาตชมท่านฝ่ายเสนอนะคะเพราะว่าค่ะว่าท่านใช้อะไรหาข้อมูลเหรอคะ Google AI ที่เป็นของนอกหรือเปล่าคะท่านหรือท่านจะบอกว่าท่านใช้หนังสือไทยเท่านั้นปรบมือให้เลยค่ะท่านไม่เพียงเท่านี้ค่ะท่านต่อมาท่านพยายามแต่ดิฉันถามเลยค่ะน้ำมันมันเป็นข้อจำกัดทางทรัพยากรที่ไทยมันตื่นให้เอารัฐบาลไทยก็ขุดสิขุดให้มันได้น้ำมันสิท่านนี่มองโลกตื้นมากเลยนะคะท่านท่านคะการจะขุดมันจะขุดเจอไหมเราจะรู้ไหมคะท่านแต่มันก็ไม่เจอค่ะนี่คือเหตุผลที่เราต้องใช้ของนอกค่ะท่านไม่เพียงเท่านี้ค่ะท่านท่านทราบไหมคะว่าถ้าเราไม่ก็อาจจะไม่ได้จัดก็ได้นะคะท่านท่านทราบไหมคะว่าไฟฟ้าที่ประเทศไทย 10% ซึ่งข้อมูลนี้นะคะอะไรที่เห็นโทรศัพท์ที่ท่านใช้ท่านจะไม่มีนำเข้าจากนอกถึง 100% มันมีอะไรมากกว่าสินค้าโอท็อปเล็กๆของชาติทั้งการแพทย์วัตถุดิบต้นทางทุกวัตถุดิบต้นทางนะคะนี่ค่ะดิฉันจะขอน้อมนำค่ะพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะท่านได้ทรงกล่าวไว้ว่าการพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทุกสาขาจากทั่วโลกเป็นประโยชน์นำมาปรับปรุงใช้ให้เป็นเรามันจะทำให้สินค้าของไทยขึ้นไปสู่ระดับโกลบอลได้จริงค่ะท่านเศรษฐกิจไทยมันจะหมุนเวียนได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าหมุนเวียนอยู่ที่เดิมคนไทยซื้อหมุนวนอยู่แค่นี้ค่ะท่านแต่ว่าถ้าเรานะคะเอาของนอกเข้ามาค่ะว่าประเทศไทยถึงไหนแล้วในระดับสากลค่ะท่านมันจะเป็นจุดเปลี่ยนให้เรารู้ว่าเราที่จะพัฒนาไปถึงไหนได้บ้างนั่นต่างหากค่ะที่เรียกว่าการเติบโตของสินค้าที่แท้จริงท่านฝ่ายเสนอพยายามพูดว่าโอเคเราก็พาสินค้าไทยไปสู่ global อยู่นะแหมท่านคะแล้วอะไรล่ะคะที่มันทำให้ไปถึงในขนาดนั้นก็นวัตกรรมต่างประเทศหรือเปล่าคะไอ้อย่างเช่นสมุนไพรไทยที่ใช่คะสมุนไพรไทยเนี่ยถ้าส่งไปนอกคืออะไรเขาสนใจหรือเปล่าก็อาจจะมาปรับเอานวัตกรรมต่างชาติเช่นการทำยาสีฟันมาใช้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นยาสีฟันนี่ต่างหากค่ะคือสิ่งที่เราเรียกว่าพัฒนาได้อย่างแท้จริงและสุดท้ายมันใช้อะไรใช้ของนอกค่ะท่านแต่ว่าการที่เราเนี่ยซื้อของนอกมันไม่เพราะว่าสิ่งที่เราได้รับกลับมาค่ะมันมากกว่านั้นค่ะท่านท่านคะท่านทราบเรื่องการทูตด้านการค้าหรือเปล่าคะเราได้ซื้อกริปเพนจากสวีเดนนะคะเป็นอาวุธป้องปกป้องอธิปไตยค่ะถึง 5,000 ล้านบาทแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาค่ะคือเขาให้โอกาสทางการค้าเราทั้งทางอ้อมและทางตรงรวมแล้วเนี่ย 100,000 ล้านให้คนไทยอย่างแท้จริงและอย่างยั่งยืนค่ะท่านเราไม่ใช่ยุคมืดค่ะเราไม่ค่ะท่านเราต้องพึ่งของนอกอยู่แล้วเพราะเราไม่สามารถทำได้เองทุกอย่างแม้แต่คนเราดิฉันไม่สามารถเป็นทั้งนักประกาศข่าวนักโต้ทีเป็นเชฟเป็นทุกอย่างมันไม่ได้อยู่แล้วค่ะท่านทุกท่านคะของนอกมาเลยดีกว่าเป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมครับม้วนสุดท้ายครับสุรนารีวิทยาครับเอาละครับและที่นวมินทราชินุชิตเตรียมกับน้องโฟกัสพร้อมมีเวลาอีก3นาทีนะครับในการสรุปครับพร้อมไหมครับ3นาทีเริ่มครับ
1: อย่าทับใครเข้าใจไม่ได้ดูถูกแต่ก็ดูถูกเต็มๆนี่คะท่านเอาแต่กล่าวหาว่าสมุนไพรไทยถ้าเอาไปให้ต่างชาติเขาดูก็คงไม่สนใจหรอกค่ะนี่แหละค่ะคือการดูอยากจะเห็นบัตรประชาชนจริงๆเลยค่ะว่าบัตรประชาชนของท่านฝ่ายค้านนี้สัญชาติไทยหรือเป็นสินค้าบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองขนาดนี้แล้วท่านหยิบอ้ามาเรื่องของอาวุธสงครามท่านคงไม่เป็นเหล่าไม้ไผ่มาฟาดฟันใครหรอกใช่ไหมคะแต่ท่านเรายังพูดกันเรื่องสงครามอีกโอ้ยดิฉันกล้าของดิฉันที่ฉันไม่กล้าคุยด้วยแล้วนะคะเนี่ยแล้วเรื่องของกางเกงมวยนะคะไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจเติบโต

0: วยที่ขึ้นไปบนเวทีแล้วต้องต่อยเขาไม่ใส่กางเกงมวยเหรอคะแล้วก็นำเงินกลับมาประเทศจากเงินร้างอิงเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมยังไงก็ได้ใช้ใช่ไหมคะท่านคะประโยชน์นะคะท่านแอบอ้างมาว่ามี ChatGPT มีทั้ง AI คอยช่วยเหลือที่ฉันไม่เห็นว่าท่านจะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์เลยค่ะดังนั้นดิฉันขออนุญาตอ่านหนังสือภาษาไทยเทคโนโลยีไทยครับงั้นมาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการอุดหนุนสินค้าต่างประเทศและนําเข้ามาในประเทศไทยกันดีๆที่พวกเรานะคะสนับสนุนไงคะนายทุนจีนเข้ามาตั้งโรงประชาชนสิ้นค่ะแล้วเรานะคะเดินไปชนคนจีนเดินกันให้ขวักไขว่แล้วจากจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นไงล่ะคะจะเหลือแค่มณฑลจีนบุรีอยู่แล้วค่ะแล้วหากท่านนะคะจะไม่ได้สนใจความเป็นอยู่ของชีวิตท่านสสคะรบกวนนำนโยบายนี้ไปคิดต่อหน่อยนะคะเผื่อว่าดิฉันเป็นห่วงประเทศไทยจริงๆนะคะเนี่ยแล้วในเรื่องของสิ่งใกล้ตัวอย่างปัจจัย4ท่านบอกว่าเราจะนำนวัตกรรมของเรื่องการแพทย์เข้ามาใช่ไหมคะท่านคะลองคิดง่ายๆเวลาท่านเจ็บป่วยเจียนตายท่านต้องทานยาท่านจะรอของนอกอิมพอร์ตมาอย่างนั้นหรอคะตอนนั้นคงไม่ทันแล้วล่ะค่ะดิฉันว่าเราทานยาไทยให้ชีวิตมีข้อสุดท้ายค่ะสินค้าไทยยังไงก็ดีกว่าอุดหนุนสินค้าต่างประเทศกดขี่คนไทยเท่านั้นเลยค่ะเพราะผู้คนทุกหย่อมย่าในล่าทานใช้สอย SME ทำการค้าได้ผลพลอยร้อยทั้งร้อยสินค้าไทยดีกว่าใครและดิฉันขอมอบมงให้กับสินค้าไทยที่ดีกว่าสินค้าต่างประเทศหน่อยนะคะ
1: มอบมงนะฮะมอบมงเอาละครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันสภาวาทีซีซั่น3เรากำลังเฟ้นหาอีก1โรงเรียนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกรุงเทพมหานครครับเอาละครับการแข่งขันอย่างที่บอกไปครั้งนี้น้องๆทั้ง2โรงเรียนทำได้เต็มที่ทำได้ยอดเยี่ยมเอาขอเสียงให้กับทั้ง2โรงเรียนคำคอมเมนเตอร์คำคอมเมนต์นะฮะจากคอมเมนเตอร์ของเราพี่ปูครับพี่ปูบุญมาสีหมาดครับเรียนเชิญครับ
2: จะถ้าจะชนะนะมันไม่ได้ชนะกันที่อ้างอิงข้อมูลที่ลีลาวาทศิลป์ที่โดดเด่นนะฮะแต่ว่าเหตุผลอ้างอิงหักล้างพอกัน
1: ครับ
2: นะฮะเอาว่าน้ำเสียงขยี้บี้อารมณ์เหมาะสมกับความงามตามท้องเรื่อง
1: นี่
2: ส่วนท่านที่สองฝ่ายเสนอลีลาท้าทะลวงพุ่มพวงควงมาเกิดบั้นเพลงพุ่มพวงท่านที่สามของฝ่ายเสนอสวยสบายเฉียงมาเรียงเสียงแต่ของฝ่ายเสนอผู้ชายสายแว่นแต่แก่นแก้วตั้งแงวสำหรับฝ่ายค้านก็มีฉายาเช่นเดียวกันหัวหน้าฝ่ายค้านโอ้โหไม่ธรรมดาขึ้นมานี่เรียกว่าพร้อมออกรบทุกเวลามือถือดาบปากคาบวาทศิลป์จากถิ่นหลานย่าโม
1: ว้าวเอ๊ะมาถึงงานหนักแล้วครับของอีก2ผู้ปล่อยล้อฟรีมาแล้วนะฮะบ้างครับน้องๆ2ผู้นี้ในรอบ4ทีมสุดท้าย
3: สุดยอดนะเสียดายมากทั้ง2ทีมปรบมือเป็นกำลังใจทั้ง2ท
1: ี
3: มนะฮะความจริงฝ่ายเสนอเนี่ยเนื่องจากว่าข้อมูลมันใหม่มากนะตัวอย่างการที่ว่าเนเน่เนี่ยตะโกนความเป็นไทยให้โลกจำเนี่ยนะคือถ้าพูดถึงเรื่องแบบนี้ไปอยู่ในเวทีโลกเนี่ยมันก็จะย้ำว่าสินค้าไทยเนี่ยโอ้โหมันคุณภาพมันบ่งบอกเอกอัตลักษณ์เนี่ยไปได้ไกลยิ่งขึ้นแล้วคนก็รับรู้คนก็เห็นฝ่ายเสนอเนี่ยวารายกอะไรมานะคือถ้ามันแล้วนะครับคะแนนบวก1

0: ความชัดเจนของฝ่ายค้านเนี่ยดีมากนะดีมากพูดแล้วมองเห็นภาพแต่ว่าลูกต้องย้ำมากกว่านี้ย้ำหมายถึงว่าอะไรย้ำอย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ใช่ไหมทุกชิ้นแหละครับการค้นหาข้อมูลเนี่ยก็ Google ก็อะไรทั้งนั้นนะครับนะย้ำตรงนี้ให้ชัดๆเหตุผลทุกอย่างดีค้านเรื่องของม้าแข่งนะมีภาพให้เห็นด้วยโอ้ยังใจเนี่ยสูสีกันมากเอ้าเป็นกำลังใจทั้งสองทีมครับ
1: ปันครับสองโรงเรียนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือมีความสมชายเนี่ยสองอย่างนะคะก็คือว่าคะแนนเนี่ยไม่ได้ขาดจริงๆประมาณ 1-2 คะแนนเท่านั้นนะคะที่ใครจะได้เข้ารอบไปนะคะและอันที่สองก็คือเรื่องของเนื้อหานะคะเอาเริ่มอย่างนี้ก่อนครับเป็นฝ่ายเสนอสายพรอปปัน
1: นี
2: ่ก็ยังมาวิชาการอีกรอบนี้นะเสนอสายพรอปกับฝ่ายค้านสายวิชาการแต่ทั้งคู่เนี่ยพลังงานจัดเต็มซึ่งอันนี้คือดีมากทุกคนมาแบบว่าเต็มเหนียวเลยนะคะฝ่ายเสนอเขารับที่เขาเป็นสายพรอปหรือสายตลกอุปกรณ์เนี่ยอยู่แล้วและจาก1 2 3 4เนี่ยเขาไปด้วยกันหมดกลมๆเลยเนี่ยนะคะพรั่งพรูทั้งขู่ทั้งข่มทั้งขำอันนี้คือนี่คือแนวนี้นะคะแล้วก็เหตุผลเรื่องของสินค้าไทยอ่ะมันมีเยอะมากแล้วมันก็สามารถที่จะดึงให้มาเข้าทางเราได้ง่ายๆแต่ถือว่ามีความพยายามมากเลยนะแต่ว่าพี่หนิงคิดว่าน่าจะต้องมีพลังมากกว่านี้อีกในเรื่องของเหตุผลกับการหักล้างส่วนทางฝั่งฝ่ายค้านของเรานะคะสี่สาวนะตีความแล้วก็พยายามจะเน้นย้ำสินค้าไทยไม่เท่ากับแบรนด์ไทยและไทยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดีแต่ยังต้องพึ่งนวัตกรรมเพื่อเอามาส่งเสริมสินค้าไทยออกไปสู่ global อีกแปลว่าเราก็เปิดหน้าให้เขาชกแทบจะทุกคนถ้าเกิดว่าเน้นเหตุผลแบบจะมีมุมไหนมุมที่มันถามไปหย่อนให้กับเขาไม่ต้องไปกาดตกแล้วบอกว่ามันก็ดีแหละแต่มันต้องเพิ่มนวัตกรรมมันต้องเอาอะไรต่างๆนานาอันนี้คือพี่หนิงคิดว่ามันทำให้เราเหมือนยอมตอนต้นแต่ก็พยายามหักล้างกลับมาดีอยู่ดีนั่นเองแหละแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ขาด
1: เอาละครับปิดท้ายครับที่ท่านประธานคณะกรรมการครับ
3: เรียนท่านสวนะคะวันนี้ท่านกรุณามาเป็นเกียรติให้กับเราเราของพวกเรายิ่งชื่นใจที่ท่านแนะนำไปท่านอาจารย์คะผู้ร่วมสังเกตการทั้งหลายคะผู้โตวาทีพี่ภูมิฟังไว้เป็นพยานด้วยวันนี้ลูกดูยัตติชัดๆซิมันต่างเท่านั้นระหว่างคำว่าอุดหนุนกับใช้แต่ขอบอกว่าคู่นี้มีความต่างตรงที่อยากจะต้องทักไว้เลยว่าขึ้นมาถึงหัวหน้าฝ่ายมือสิคะว่าใช่แสดงว่าท่านโกหกอันนี้เป็นคำหยามนะคะจริงๆไม่ควรใช้คำไม่พูดความจริงใช่ไหมคะดูนุ่มกว่าแล้วก็หลายครั้งแล้วก็มีบางคนที่ท่องจำตาเป๋งไอเราก็เลยดูตามเรากำลังดู AI หรือกำลังดูนักโตวาทีที่วาทศิลป์จริงๆอาจารย์อยากวันนี้สังคมมันอุดมปัญหาแต่เรากำลังจะพยายามทำให้เป็นสังคมอุดมปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องหาข้อมูลกันมาหักล้างอ้างอิงใช้วาทศิลป์ความน่าเชื่อให้มันเป็นคะแนนแล้วเขาได้ดูการถ่ายทอดสดขณะนี้แฟน

0: ยุรัฐสภาเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ไปด้วยที่สำคัญที่เป็นนักการเมืองระดับจะได้รู้วิธีคิดของเยาวชนและด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเวทีของการต่อสู้และหยุดที่จุดเริ่มต้นเราจะกลายเป็นผู้โชคดีในวันข้างหน้าบางคนหรือทุกคนหรือบางเวทีหรือทุกเวที
1: เอาละครับขอบพระคุณครับอาจารย์แอ้กนิกาครับในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินสภาวะที่4/3ครับช่วงวินาทีที่สำคัญเรากำลังเฟ้นหาโรงเรียนที่สอบไฟนอลราวหรือรอบชิงชนะเลิศในสภาวะที่4/3ครับเรียกว่าเป็นผลคะแนนที่พวกเราก็รอลุ้นด้วยกันนะครับเอาละครับขอผลคะแนนครับการแข่งขันสภาวะที่ในยติอุดหนุนสินค้าไทยดีกว่าใช้ของนอกครับโรงเรียนที่2ที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลราวได้แก่โรงเรียนศิลป์ไม่เป็นเอกฉันท์ฮะ4/3ฮะ4/3เสียงครับโรงเรียนที่ต้องบอกว่าเอาเป็นว่าเป็นตัวแทนนะของ2โรงเรียนนี้ไปสู้กันต่อในรอบเรียนสุรนารีวิทยาครับจากจังหวัดนครราชสีมาฮะยินดีด้วยครับและสุรนารีวิทยามีเงินรางวัลอยู่ในมือแล้วแต่ต้องบอก4/3มันเป็นผลคะแนนที่ให้เห็นว่าวันนี้นวมินก็เป็นผู้ชนะเช่นเดียวกันนักพูดยอดเยี่ยมต้องบอกว่าคะแนนสูสีกันมากนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ไปได้แก่น้องเค้กศศิรัตน์รัศมีร่วมรอยครับได้รางวัลนักในระดับเหรียญทองขอเสียงปรบมือให้กับอานขอบคุณน้องๆทั้ง2โรงเรียนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์วันนี้อยู่กับคุณสิทธิเดชพงศ์สิริและผมธีรพงษ์ธนันท์นะครับแล้วก็อยู่กันกับอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์สมชายวิจิตรไพศาลและวันอาทิตย์นะครับช่วงเที่ยงวันถึงบ่ายในแล้วก็นอกรัฐสภาเมื่อวานนี้พูดคุยกันไปหลากหลายเรื่องราวนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามต่อกันยังมีอีกหลายเรื่องเลยครับ
1: ครับโดยเฉพาะการประชุมสภานะครับที่ก็มีการพูดคุยหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามก็ด
0: ี
1: ที่ส.ส.ก็แต่ประเด็นที่มีการจับตากันคือเรื่องของสถานการณ์น้ำช
0: ่
1: วงนี้แน่นอนสถานการณ์ฝนตก
0: พอดีเลยนะตั้งถามรัฐมนตรีว่าจะมีการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงณขณะนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบกับหลายพื้นที่จริง
1: ๆบางพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำก็เรียกว่าทุกๆครั้งที่ฝนตกเนี่ยจะเกิดน้ำประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาถึงสถานการณ์น้ำก็ถือว่าที่ผ่านมาก็หนักในหลายพื้นที
0: ่คือรอบนี้มันมีเพจนึงนะครับที่เขา

0: ตกใจว่าจะเป็นอย่างที่เขาโพสต์ไว้หรือไม่อย่างไรก็มีหลายพื้นที่นะหนักอยู่นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันหนักจริงๆทั่วทุกภาคของประเทศนะครับโดยเฉพาะกลางแบบนี้นะฮะฝนตกหนักเหลือเกินนะครับก็ต้องยอมรับไปแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได
1: ้สำคัญคือต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ติดตามประกาศจากหน่วยราชการที่มีเป็นทางการ อย่างกรมอุตุนิยมวิทยาสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างในแต่ละพื้นที่นะคร
0: ับ ย้ำหนักเพจที่เป็นทางการจากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นหน่วยงานที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟบางทีนะมีการแชร์กันไปแบบนี้หลายคนเกิดความกังวลแล้วก็ตื่นตกใจกันไปนะครับอ่ะกลับมาดูเรื่องที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยแน่นอนว่ามีสาวน้อยวัย16ที่ช่างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะฮะก็เป็นผู้ชนะการประกวดการแข่งขันเนี่ยอเมริกาก็ Got Talent ซีซั่นที่2เลยก็ว่าได้นะครับที่ต้องบอกคนติดตามแล้วก็เชียร์น้องนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วคนไทยก็เป็นสาวน้อยด้วยเนี่ยทำได้
1: ครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศถือว่าเป็นก็ว่าได้ไปคว้ารางวัลชนะเลิศเนี่ยในเวทีระดับโลกเลยนะคร
0: ับ เมื่อกี้บอกว่าซีซั่นที่2ขาดเลข1ไปซีซั่นที่21คุณสิริเดชนะต้องบอกว่าหลายคนติดตามแล้วก็ต้องบอกว่าทางการเมืองเขาก็ติดตามเหมือนกันอย่างท่านนายกเนี่ยก็ติดตามให้กำลังใจน้องตลอดก่อนที่จะไปนะครับอเมริกาแล้วก็พอกลับมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอมีข่าวคราวแบบนะครับมาดูบรรยากาศกันหน่อยกับสัปดาห์ที่ผ่านมากับท่านนายกอนุทินชัยวีรกูลนะครับก็ร่วมยินดีกับน้องเนเน่รอยัลที่คว้าแชมป์ AGT ซีซั่นที่21นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรินเยาวชนวัย16ปีนะครับจากภูเก็ตที่สร้างประวัติศาสตร์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21ได้สำเร็จนะครับตนทราบข่าวแล้วรู้สึกดีใจแล้วก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ดีใจเช่นกันซึ่งในฐานะรัฐบาลต้องขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่ทำให้คนไทยนะครับท่านนายกบอกอีกนะว่าตนปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กเอทุกคนในคณะของนายกนะฮะก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องเพราะว่าทุกครั้งที่มีคำว่าไทยขึ้นในเวทีโลกเนี่ยถ้ามีคนพูดเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลอย่างแน่นอนนะครับมีเสียงท่านนายกในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยครับ
2: ครับ
3: ได้วิดีโอคอลไป
2: ลงไปเหมือนน้องเขาผมว่าต้องขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่ทำให้คนไทยมีความสุขนะครับคนไทยมีความสุขแล้วก็มีกำลังใจอยู่กันคนละซีกของประเทศนะสหรัฐเราอยู่นิวยอร์กน้องก็อยู่ LA ก็ขอเอ๊ะอะไรกัน LA ใช่ไหมก็ทุกคนในตื่นเต้นแล้วก็ครั้งที่มีคำว่าไทยแลนด์ที่สี่โลกผมเคยบอกถ้าวันนึงคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งประเทศไทยเราไปได้ไกลแน่นอน
1: ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับแน่นอนว่าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็มีการตั้งกระทู้ถามของจากทั้งสสฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลนะครับแต่ที่เป็นประเด็นเนี่ยสสฝ่ายค้านมีการตั้งกระทู้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมกระทู้ฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีรัฐมนตรีมาตอบนะครับเรื่องนี้ประธานสภาก็มีการชี้แจงว่าไม่มีอำนาจเรื่องของการดำเนินการสภานั้นก็จะเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับขณะที่ทางด้านของคุณพฤทธิ์ประธานทดกระทู้ของฝ่ายค้านไปสัปดาห์หน้าแต่ว่าเรื่องนี้ประธานวิปรัฐแบบนั้นได้เนื่องจากว่าทางรัฐบาลเองก็มีประเด็นความเดือดร้อนเช่นเดียวกันครับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับทำหน้าที่ประธานการประชุมสภาผู้นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสพรรคประชาชนได้มีการทักท้วงกรณีรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามด้วยตนเองโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้

0: ทำงานนั้นแยกฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีกฎหมายฝ่ายมีหน้าที่อย่างไรส่วนที่ตนเคยกล่าวว่าจะขอความร่วมมือจากรัฐบาลให้มาตอบกระทู้ถามนั้นเป็นคำพูดที่เป็นความจริงแต่ต้องเข้าใจว่าประธานาธิบดีเข้าไปแทรกแซงหรือบังคับให้ฝ่ายบริหารมาตอบกระทู้ได้และที่ผ่านมาในอดีตก็โดยประธานราษฎรก็บอกว่าตนได้เสนอไม่เป็นประโยชน์หรือควรจะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์มากขึ้นก็เพราะหากไม่แก้ไข ขออภัยครับแล้วมาระบุว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจให้รัฐบาลมาตอบกระทู้ก็ไม่สามารถดำเนินการได้โดยก็ย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้สภาเดินไปการปรึกษาหารือเป็นส่วนสำคัญหากวิปทั้งสองฝ่ายเห็นเป็นอย่างไรจึงนำมาแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับ
1: ทางด้านนายโสพลก็นำข้อบังคับมาหักล้างกันว่าเรื่องใดถูกหรือว่าผิดเพราะใดฝ่ายหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่ถูกใจฝ่ายหนึ่งก็เป็นได้นะครับก็บอกว่าประธานในที่ประชุมเนี่ยมีอำนาจตามข้อบังคับการประชุมข้อ9ในการควบคุมการประชุมซึ่งเรื่องใดที่สามารถอนุโลมได้ตามธรรมเนียมพร้อมที่จะอนุโลมเพื่อให้การทำงานเดินหน้าต่อไปได้แต่หากพบว่าเรื่องใดเริ่มเกินขอบเขตประธานก็จำเป็นต้องสั่งให้หยุดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมนะครับมีเสียงของมาด้วยครับ
2: ถ้าใช้ข้อบังคับจริงๆเนี่ยมันเดินยากมากถ้าจะใช้ข้อบังคับจริงๆนี่เดินยากมากมันจะเรียบร้อยได้ก็สาหาหรือเขาถึงมีให้มีวิปเมื่อข้อตกลงของวิปทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเห็นเป็นอย่างไรก็นำข้อตกลงนั้นมาประชุมที่สภาแห่งนี้ที่ห้องประชุมนี้ฉะนั้นทุกเรื่องจะจบได้ก็คือการปรึกษาหารือนี่คือหัวใจของประชาธิปไตยไม่ใช่เราจะมาหักกันว่า
1: คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกว่าขอหารือว่าเข้าใจว่าประธานสภาผู้แทนรัฐบาลได้แต่ก็ยังมีน้ำกันได้ภายใต้กรอบข้อบังคับแก้ไขข้อบังคับในอนาคตสิ่งหนึ่งที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสามารถดำเนินการได้ภายใต้ข้อบังคับปัจจุบันถามสดด้วยวาจาให้กับแต่ละฝ่ายซึ่งที่ผ่านมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติให้ฝ่ายค้าน2กระทู้และฝ่ายรัฐบาล1กระทู้คุณพฤทธิ์กล่าวด้วยนะครับว่าตนเคยเสนอนะครับว่าหากสัปดาห์ใดรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ของฝ่ายค้านอาจกำหนดแนวทางโดยทดกระทู้ดังกล่าวเพื่อให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบต่อการไม่สามารถมาตอบกระทู้หรือหากไม่สามารถทดกระทู้ของฝ่ายค้านไปใช้แทนโควต้าไปได้ก็อาจจะหาทางออกด้วยการเปิดให้มีการบรรจุกระทู้ถามสดได้มากกว่า3กระทู้ต่อสัปดาห์ครับ
0: ขณะที่ทางด้านของคุณกรชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ชี้แจงนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมระหว่างวิป2ฝ่ายและแจ้งล่วงหน้านะครับว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีคนใดเพื่อให้สามารถประสานรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้มาชี้แจงตอบกระทู้ต่อสภาผู้แทนโดยคุณกรวีบอกว่าตนไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวให้มาตอบกระทู้ถามแต่ได้รับแจ้งว่าติดภารกิจจึงอยากให้มีแนวทางสำหรับกรณีรัฐมนตรีที่ไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีดำริไว้ส่วนกรณีที่นายพฤทธิ์บอกว่ามีการตกลงกันในที่ประชุมเรื่องการแจ้งล่วงหน้าแต่ในกรณีของพรรคประชาชนส่วนที่ระบุว่าหากรัฐบาล

0: ไม่มาตอบกระทู้ให้มีการทดให้ฝ่ายค้านเรื่องนี้ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีประเด็นในเรื่องความเดือดร้อนเช่นเดียววิปรัฐบาลครับ
1: ถ้าเราเอาโควต้าไปเป็นของฝ่ายค้านเนี่ยผมพูดชัดเจนในที่ประชุมครับว่าผมทำให้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานสัปดาห์หนึ่งเนี่ยกระทู้สด3เป็นของรัฐบาล1กระทู้ผมยกรอสสอยุธยาเลียความเดือดร้อนเหมือนกันครับไม่ใช่แบบพวกผมเป็นฝ่ายรัฐบาลผมก็สิทธิ์ของการถามกระทู้เนี่ยพวกผมก็ต้องการในบางสัปดาห์มันมีความจำเป็นที่ต้องถามเหมือนกัน
2: ต่อเนื่องกันเลยกับเรื่องของผ่านมาก็อย่างที่บอกไปว่ามีกระทู้ถามเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของน้ำท่วมว่าเกิดน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีนะครับแล้วก็หลายบ้านณตอนนี้เงินเยียวยา 9,000 บาทอาจจะยัง
0: ครับก็มีการเรียกร้องอยากให้เยียวยาแล้วก็หามาตรการป้องกันด้วยนะครับ
2: มาแล้วจะยังไงต่อณขณะนี้หลายพื้นที่อยุธยาก็น้ำท่วมแล้วก็มีการตั้งกระทู้ถามไปยังรัฐมนตรีนะก็มีคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยก็มาตอบกระทู้ถามว่าเรื่องสถานการณ์วันต่อวันนะครับตอนนี้ก็เห็นว่ารับมือมวลน้ำเหนือย้ำนะครับว่าระบายน้ำอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับโดยย้อนไปพฤหัสบดีที่ผ่านมากับคุณประดิษฐ์สังขจายสรักภูมิใจไทยตั้งกระทู้ถามสดไปยังนายกรัฐมนตรีน้ำท่วมโดยนายกก็มอบหมายให้คุณพระดอนปริศนานันทกุลนายกรัฐมนตรีมาเป็นผู้ตอบแทนนะครับคุณประดิษฐ์บอกนะว่าอยุธยาเนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีแม้ก่อนหน้า69จะไม่มากแล้วก็ไม่นัก24กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มการระบายน้ำจาก900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับน้อยเพิ่มขึ้นเกือบบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำจึงขอทราบว่าสาเหตุที่ต้องเร่งระบายน้ำเนี่ยแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะทำได้ยังไงบ้างนะครับมีเสียงของสสประดิษฐ์สังขจายสสอยุธยา
3: ว่าให้เตรียมรับมือภัยแล้งวันนี้ครับทำให้ชาวจะหวั่นใจครับขนาดปริมาณสะสมนี้พายุมีเพียงแค่2ลูกการบริหารจัดการของกรมชนประทานในวันนี้ยังทำมาแล้วถ้าปีต่อๆไปมีปริมาณสะสมจำนวนมากปีนั้นมีพายุเข้าหลายลูกรวมทั้งมีฝนตกชุกใต้เขื่อนเนี่ยทางกรมชนประทานจะมีวิธีจะมีการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาอย่างไร
0: ด้านคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีไปว่ากรมชลประทานพยายามด้วยการเพิ่มการระบายน้ำทางซ้ายและขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเขื่อนโดยช่วง2วันที่ผ่านมาเป็น480และเตรียมวินาทีทั้งนี้หากปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านทรงตัวการระบายน้ำด้านท้ายก็จะทรงตัวตามแต่หากมีฝนเติมในพื้นที่ภาคกลางตอนบนก็ยังต้องประเมินสถานการณ์เป็นรายวันนะครับซึ่งคุณพระดอนก็บอกว่ารัฐบาลเตรียมดำเนินระบายน้ำผ่านคลองระพีพระน้ำเจ้าพระยาโดยครม.ก็มีมติเห็นชอบแล้วครับมิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
4: ประธานเนี่ยก็จะพยายามบริหารจัดการน้ำแบบก้างป่าแทนที่จะเป็นแบบแนวดิ่งก้างป่าก็คือด้านซ้ายด้านขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือ เขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปเนี่ยนะครับที่จังหวัดชัยนาทฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีคือแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำน้อยส่วนทางฝั่งตะวันออก

0: ชัยนาทป่าสักแล้วก็จะมีคลองมหาราชก็จะพยายามที่จะแบ่งสันน้ำออกไปด้านข้างมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก400เป็นเมื่อวานนี้480วันนี้กำลังจะเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาทเมตรต่อวินาที
1: ซึ่งในเรื่องนี้นะครับสส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยก็มีการฝากให้กรมชลประทานได้เร่งบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยาแล้วกระทบกับชาวบ้านจังหวัดอ่างทองครับนายกรวีปริศนาดันตกุลสส.จังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยได้มีการหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชาวบ้านในริมแม่น้ำน้อยเรื่องการบริหารจัดการแล้วก็การระบายครับโดยในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันระดับน้ำในเจ้าพระยามากจาก600ลูกบาศก์เมตรเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจึงขอฝากถึงกรมชลประทานนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทางจังหวัดอ่างทองแจ้งข่าวสารให้กับประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์วันนี้ฝนก็จะมีการตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนจึงอยากให้มีการเตรียมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่อยู่ในริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับ
2: ครับยังได้กล่าวถึงข้อร้องเรียนของชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลรัมมศักดิ์นะครับซึ่งก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างหมู่7ถึงถนนของทางอบจ.ด้วยทางนายกอบจ.เนี่ยเขาบอกว่าได้ไปสำรวจแล้วนะฮะแล้วก็ขอให้ติดตามในการเร่งรัดงบประมาณเพื่อซ่อมเขตเทศบาลตำบลรัมมศักดิ์ด้วยนี่นะครับ
1: ขณะเดียวกันคุณกับนายกอบจ.อำเภอศรีพรานพร้อมกับกำหนามาหลายเรื่องหลายประเด็นโดยประเด็นแรกเนี่ยก็คือที่บริเวณที่เป็นลานของชุมชนซึ่งก็ต้องการอาคารโดมอเนกประสงค์มาใช้ในการทำประโยชน์ร่วมกับคนทั้งตำบลและในบริเวณพื้นที่ติดกันในพื้นที่โคบึงนี่ครับก็มีพื้นที่สาธารณะก็อยากให้มีการปรับปรุงงบประมาณเพื่อใช้เป็นสนามกีฬาให้กับคนในถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่4กับหมู่5ซึ่งใช้งานมานานเป็นถนนก็ทรุดโทรมแล้วก็ชำรุดประชาชนสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากจึงมีการฝากดำเนินการติดตั้งกับประชาชนในอำเภอศรีพรานด้วยครับ
2: พักกับเดี๋ยวช่วงหน้าลงพื้นที่ไปที่สงขลากันหน่อยเห็นว่าโรงงานทำยางพาราที่สงขลาส่งกลิ่นรบกวนพี่น้องประชาชนบริเวณโดยรอบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ
3: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง
4: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: รู้ดูช่อง10ค่ะ

องรัฐสภาโฉมใหม่เดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในวันศุกร์ 9:00 น.เริ่ม2 ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: พูดถึงปัญหาเรื่องชาวบ้านเนี่ยโอไปดูปัญหาอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งปัญหาเรื่องของงานยางพาราที่มันออกมาสงขลาเนี่ยหนักหน่วงเหลือเกินคุณสิริเดช
1: ครับถ้าอยู่ใกล้ชุมชนเนี่ยยิ่งถือ
0: มันมากับสารเคมีด้วยนะครับอาจจะส่งล่าสุดมีความชี้แจงออกมานะครับเนี่ยเห็นว่าเรียกอุตสาหกรรมสงขลาอย่างไรติดตามพร้อมกันเลยเนี่ยนะครับโดยทางด้านของคุณเกรียงยศสุดลาภาประธานอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษากันกรองเพื่อเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาด้านอุตสาหกรรมในกรรมธิการการอุตสาหกรรมนัดประชุมอนุกรรมธิการนะครับเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาจากกลิ่นเหม็นรุนแรงและน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลพังลาและตำบลเขามีเกียรติอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลากันอาสอีดีหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมตรีวิศวกรชำนาญการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาและนางมุกดาจอกลอยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษสมลพิษที่16เข้าให้ข้อมูลต่ออนุกรรมธิการนะครับข้อมูลนะว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรม3สูงเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดจึงได้เข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดทำให้พบจุดบกพร่องที่บ่อบำบัดน้ำเสียก็เป็นตะกอนยางเขาบอกว่ามันตกค้างจำนวนมากนะครับแล้วก็มีเกิดกลิ่นจึงได้เรียก2โรงงานเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเกิดกลิ่นจากกระบวนการผลิตยางจริงพร้อมกับสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขนะครับซึ่งจะครบกำหนดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข10กันยายนนี้ส่วนอีก1โรงงานพบว่ากลิ่นเกิดจากกว่าค่ามาตรฐานอย่างมากและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำข้อกล่าวหาก่อนที่จะเรียกผู้ประกอบภาพข้อกล่าวหาต่อไปเพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขนั่นเองฮะ
1: ซึ่งทางด้านของคุณมุกดาก็ยืนล้อมจังหวัดไม่เคยปล่อยปละละเลยที่ผ่านมาก็มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบนะครับทั้งเรื่องของความผิดปกติด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดแต่เรื่องของการสั่งปิดโรงงานที่เป็นต้นตอของกลิ่นเป็นอำนาจในส่วนของสำนักงานสิ่งแวดที่โดยรอบโรงงานนะครับโดยพบคุณภาพน้ำมีปัญหาพบจำนวนมากอาจเป็นเพราะว่าแหล่งน้ำที่ใช้แอมโมเนียในการรักษาแต่อย่างไรก็ตามครับแอมโมเนียออกเช่นการทำเกษตรที่ก็มีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมด้วยนะครับขณะเดียวกันน้ำเสียที่เกิดขึ้นจนทำให้ปลาตายอาจเกิดจากการปล่อยน้ำเสียจากแหล่งชุมชนมาปะปนด้วยเช่นกันโดยก็ย้ำว่าผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาที่สุกงอมมากประกอบการจะมีการดำเนินการตามที่มีการสั่งการเอาไว้หรือไม่ที่อนุกรรมธิการส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันนะครับว่าขณะนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนเป็นอย่างมากแล้วก็บอกว่าอยากให้อุตสาหกรรมจังหวัดใช้ยาแรงในการจัดการกับโรงงานที่มีการปล่อยมลพิษทางกลิ่นที่เกินค่ามาตรฐานโดยก็ย้ำว่าควรจะมีการสั่งปิดโรงงานที่ไปจนกว่าว่าโรงงานเหล่านั้นจะสามารถแก้ไขได้แล้วเสร็จและไม่อย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าหากมีการปิดโรงงานเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ดำเนินได้เร่งกำจัดกลิ่นเหม็นนี้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะต้องมีการส่งผลตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการตรวจสอบว่าคุณขึ้นขณะนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนหรือไม่เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าประชาชนงานก็ควรจะหยุดกิจการชั่วคราวหายไปแล้วค่อยกลับมาดำเนินผู้ประกอบการก็ต้องมีความจริงใจในการ
0: ด้านคุณเกรียงยศก็บอกช่วงท้ายนะว่าปัญหานี้เนี่ยสะสมมาอย่างยาว

0: นานกว่า20ปีนะครับก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำเพื่อประชาชนไม่ต้องกลัวว่าจะถูกผู้ประกอบการฟ้องร้องดำเนินคดีและหากในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบกำหนดที่2โรงงานแรกจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จเมื่อมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมทั้งส.ส.ในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานนะครับว่าจะมีการแก้ไขไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอีกต่อไปครับ
1: การกิจการศาลองค์กรอิสระครับมีการรับยื่นหนังสือจากทางด้านกรณีที่มีการเตรียมบรรจุวาระสอบสปสช.ที่มีการจำกัดโควต้ารายสัปดาห์แฝงแล้วก็กลุ่มเปราะบางด้วยครับนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์รองประธานคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจผู้แทนราษฎรนะครับปฏิบัติหน้าที่หนังสือร้องเรียนจากนายแพทย์หน่วยบริการนวัตกรรมบัตรทองพร้อมคณะทำงานและตัวแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเพื่อขอให้ตรวจสอบและทบทวนการบริหารจัดการในส่วนของหน่วยบริการนวัตกรรมเจริญสุวรรณตัวแทนหน่วยบริการนวัตกรรมบัตรทองเปิดเผยว่าได้ทำเพื่อประโยชน์ของคลินิกแต่ทำเพื่อประชาชนที่ต้องการรักษาแต่เข้าไม่ถึงบริการโควต้ารายสัปดาห์ทำให้คลินิกหลายแห่งถูกจำกัดจำนวนผู้รับบริการเช่นจากเดิมเคยรองรับได้200ถึง300คนต่อสัปดาห์กลับได้รับการจัดสรรโควต้าเหลือเพียง20คนและปรับเป็น70คนในปัจจุบันนะครับซึ่งเมื่อโควต้าเต็มอย่างรวดสามารถใช้สิทธิ์รักษาใกล้บ้านได้ครับโดยปัญหาการจำกัดหนักต่อกลุ่มประชากรแฝงผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีที่ไม่สะดวกจองสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์จนต้องยอมเสียค่าเดินทางไกลเพื่อไปรักษาในโรงพยาบาลใหญ่และต้องลางานหรือว่าขาดรายได้เพื่อไปพบแพทย์หยุดรักษาจนทำให้โรคมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับ
0: ซึ่งทางกลุ่มนะครับก็ได้ยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการด้วยนะครับก็บอกว่าขอให้สปสช.เนี่ยทบทวนการกำหนดโควต้ารายสรรพกลุ่มเปราะบางพร้อมทั้งทบทวนอัตราค่าชดเชยบริการให้กับเพื่อเปิดเผยในเรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็หลักสูตรการคำนวณโควต้าด้วยเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยบริการแล้วก็รวมถึงกระจายหน่วยบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของประชากรในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับขณะที่คุณณภัทรสร้อยสุวรรณอดีตข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนก็บอกเสริมนะบอกว่าคลินิกเวชกรรมมากต่อผู้ป่วยยากจนแล้วก็ผู้ที่สูงอายุนะครับที่สามารถเดินมารักษาได้สะดวกโดยไม่ต้องเสียค่าเดินทางจึงอยากนาดเห็นความสำคัญแล้วก็เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการ
1: ซึ่งคุณพนิดาก็กล่าวภายหลังรับยื่นหนังสือนะครับว่าสปสช.เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชนซึ่งจากข้อร้องเรียนที่จะมีการนำบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการพันในการเชื่อมประชาชนกับสิทธิพึงได้รับหากยังมีระเบียบหรือว่าข้อขัดข้องที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้ยากลำบากฝ่ายนิติบัญญัติก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อร่วมกันหาทางออกอย่างโปร่งใสเป็นประชาชนเป็นหลักครับ
0: มาดูอีกกฎหมายฉบับนึงที่หมายสถานบริการนะครับล่าสุดในฉบับนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นกฎหมายที่เสนอโดยพรรคประชาชนนั่นเองนะครับก็ผิดหวังมาจากคุณพันธินน่วมเจิมบอกว่าก็ผิดหวังที่ทางรัฐบาลไม่รองรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็บอกนะว่ามันมีปัญหาแล้วก็มีการใช้มานานละตั้งแต่ปีก็ระบุปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการในภูเก็ตเป็นตัวอย่างสำหรับกฎหมายฉบับนี้ด้วยเนี่ยนะครับโดยคุณพันธินน่วมเจิมส.ส.พรรคประชาชนกรเมศวิทยารักษ์สรรค์ส.ส.กรุงเทพมหานครคุณเฉลิมพงษ์การแถลงข่าวแสดงความผิดหวังหลัง

0: นายกรัฐมนตรีไม่รับรองร่างกฎหมายสถานบริการนะครับที่เสนอโดยพรรคประชาชนโดยให้เหตุผลว่าเงินคุณพันธีเนี่ยบอกการปี2509มีอายุหลายสิบปีแล้วและไม่สอดคล้องกับบริและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายในหลายด้านทั้งการปรับรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการควบคุมตรวจสอบและออกใบอนุญาตเนื่องจากในพื้นที่นอกจากเศรษฐกิจกลางคืนดำเนินการอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับมาตรการด้านความปลอดภัยการควบคุมเสียงรบกวนและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ไม่ควรพิจารณาเฉพาะเรื่องของการขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการเท่านั้นเนี่ยนะครับ
1: ถามถึงรัฐบาลด้วยนะครับว่าหากมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงไม่รับรองร่างกฎหมายดังกล่าวของรัฐบาลมาทดแทนพร้อมกับมีสอดคล้องกับสภาพการอาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์และปัญหาสังคมตามมานะครับบอกว่าปัญหาดังกล่าวเห็นได้ชัดในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานบันเทิงบางส่วนก็ประสบปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับซึ่งคุณเฉลิมพงศ์ก็บอกว่าแม้ว่าสถานบริการในจังหวัดภูเก็ตจะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเปิดให้บริการได้ถึงเวลา 4:00 นตามกฎกระทรวงแต่ผู้ประกอบการบางรายยังประสบปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์โดยอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและร้านที่ไม่ยอมอย่างเข้มงวดในประเด็นต่างๆเช่นอายุผู้เข้าใช้บริการยาเสพติดและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการครับ
0: คุณเฉลิมพงศ์เรียกร้องให้นายกแล้วก็จริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการด้วยพร้อมดูแลให้ผู้ประกอบการที่ต้องดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับความเป็นธรรมและทบทวนกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหา
2: และเป็นการป้องกันนิรามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
5: จึงขอรื้อผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมาย
9: ในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: การสำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยหอสมุดรัฐสภาสัญจรก็มุ่งนำองค์ความปกครองสังคมเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐสภาการทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่เด็กพิการทางการมองเห็นผ่านการฟังการสัมผัสความเห็นและการเรียนรู้ร่วมกันด้วยแนวคิดสำคัญว่าห้องสมุดมีไว้สำหรับทุกคนซึ่งการเข้าถึงความรู้ไม่ควรจะมีข้อจำกัดจากสถานที่หรือโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสารสนเทศได้อย่าง
1: เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็กล่าวว่ารัฐสภาเป็นของประชาชนทุกคนสิ่งสำคัญคือการขยายโอกาสให้กับเด็กโดยเฉพาะให้เข้าถึงบริการองค์ความรู้ของรัฐสภาได้นะครับมีเสียงของท่านรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท่านรอง
2: ของประชาชนดังนั้นเนี่ยจึงเป็นของประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะน้องๆที่มองไม่เห็นสภาวิธีการที่จะดีที่สุดก็คือเรื่องของกระบวนการแนะนำแล้วก็การขยายโอกาสให้กับน้องๆครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการผลิตสื่อแล้วก็เข้าถึงองค์ความรู้ของรัฐสภาได้ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ด้านนิติบัญญัติเรื่องของกระบวนการตรากฎหมายเรื่องของการเมืองการปกครองผ่านการให้บริการทางวิชาการโดยเฉพาะสำนักวิชาการเนี่ยซึ่งดูแลทั้งเรื่องของหอสมุดรัฐสภาพยากรสารสนเทศรวมถึงพิพิธภัณฑ์ของรัฐสภาเนี่ยก็ต้องมีความสำคัญในเรื่องของการให้องค์ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับเราจึงเลือกที่จะมาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนี้ครับได้ช่วยดูแลน้องๆมากว่า80ปีแล้วนะครับเรามองว่าเป็นสถานที่ที่ควรเรื่องของการขยายโอกาสให้ของรัฐสภาด้วยครับ
1: สำหรับกิจกรรมแบ่งเป็น4สถานีการเรียนรู้นะครับได้แก่สถานีที่1เปิดโลกที่2ถ้าฉันเป็นผู้แทนหมุดรัฐสภาแหล่งความรู้ของทุกคนและสถานีพิพิธภัณฑ์รัฐสภาเรื่องนี้มีเสียงของผอ.ประสงค์สอนคนตาบอดกรุงเทพครับ
3: โอกาสที่เด็กจะรู้เรื่องเหล่านี้นะฮะและการเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับเด็กตาบอดนะฮะแต่วันนี้มานำเสนอมาแนะนำให้รู้จักได้มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับนะฮะเขาจะมีสิทธิ์และบทบาทตรงไหนในแง่ของการเมือง
0: ทางนี้นอกจากการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆแล้วนะครับคนตาบอดกรุงเทพก็จะเข้าเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาหอสมุดรัฐสภาและห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมกับสถานที่จริงด้วยครับ
1: ย้อนไปนะครับสภาเคยมีการจัดงานวิกฤตเด็กเกิดนั้นก็มีการเชิญศิริรัฐมนตรีมาทางออกกับวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ซึ่งเป็นงานระดับชาติเลยก็ว่าได้บรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรแล้วสาระสำคัญที่ได้ไฮไลท์สำคัญจะเป็นอย่างไรติดตามได้กับรายงานฉบับนี้ครับ
4: เราไปทำโครงการสมาร์ทกินปรากฏว่าได้ผล
5: จากคำว่าเกิดน้อยวันนี้กำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ขณะที่สังคมไทยกำลังก้าวเร็วคำถามจึงไม่ได้อยู่คนมีลูกเพิ่มแต่ต้องมองให้ลึกไปว่าทำอย่างไรใจว่าลูกที่เกิดมาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและนี่คือเฮาผู้แทนราษฎรจัดเวทีเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพโดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นหัวบัญญัติฝ่ายบริหารและภาคเอกชนมาร่วมกันมองปัญหาแบบครบทุกมิติโดยประธานรัฐสภากล่าวย้ำชัดเจนว่าเวทีนี้จะต้องนำไปสู่การทำงานจริง

0: เกี่ยวข้องไปจนถึงการแก้ไขกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภา
1: ดังจะสังเกตว่าเราในตอนที่ผมมาเป็นประธานสภาผู้แทนเราทำงานเรื่องยาเสพติดเราใช้หัวข้อว่าโครงการรวมพลังรัฐสภาแก้ปัญหายาเสพติดตอนนั้นก็เอากระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาที่นี่ขณะนี้นำไปสู่การทำงานแบบมีระบบงานก็คือรัฐบาลที่สมัยอย่างรอบด้านที่จะเสนอเข้าสภาในสมัยประชุมนี้ว่าเราจะระดมกลุ่มที่มาเนี่ยเพื่อนำไปสู่หนึ่งก็คือการ
0: สำหรับแนวคิดดังกล่าวไม่เกี่ยวซึ่งประธานรัฐสภาระบุว่ามีที่มาจากการลงพื้นที่ใน6อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงโครงการมหัศจรรย์หนึ่งในงานด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคือการแก้ไขปัญหาประชากรต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดเติบโตไปจนถึงการมีศักยภาพในการเป็นกำลังของประเทศพร้อมทั้งยกตัวอย่างประเทศเวียดนามซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการทำให้เด็กอยู่ในระบบการศึกษาเรียนตามความสามารถและมีความสุขกับการเรียนพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงปัญหายาเสพติดของไทยที่ยังเป็นทับของประชากรและเพื่อให้เวทีครั้งนี้เกิดผลเป็นรูปได้เตรียมรวบรวมข้อมูลจากการระดมสมองจะทำเป็นรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ประธานเพิ่มจำนวนคนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเพราะโจทย์สำคัญก็คือการสร้างคนคุณภาพซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัวเศรษฐกิจการศึกษางาน
1: เราไปทำโครงการสมาร์ทมินปรากฏว่าได้ผลเรามีโรงเรียนคนเอาคนตั้งครรภ์เราให้ทั้งท้องถิ่นทั้งสาธารณสุขเราร่วมกับพม.บวกไปจนถึงเรื่องปัญหายาเสพติดในเยาวชนฉะนั้นทุกอย่างวันนี้ที่จะเราจะสัมมนาว่าทำยังไงเด็กที่เกิดน้อยอยู่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเพราะมันเป็นเรื่องของบุคคลว่าเขาไม่อยากเกิดหรือในทัศนคติการมีบุตรจะต้องสร้างให้ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเกิดแล้วต้องเอาทุกคนให้มันมีคุณภาพเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้ที่เราให้ต้องให้มีคุณภาพ
0: ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมองว่าการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำพร้อมกันทั้งระบบภายใต้แนวคิดเกิดได้เพราะหากครอบครัวไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่มีใจในอนาคตการตัดสินใจมีบุตรย่อมเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นรัฐบาลจึงต้องสร้างทั้งงานดีรายได้ที่ดีการศึกษาที่ดีและมีทักษะที่ตอบโจทย์กับโลกยุคใหม่เพื่อทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าการสร้างครอบครัวไม่ใช่เพียงการ
2: แก้ทั้งระบบนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งที่สามารถทำได้ง่ายๆว่าเกิดได้เกิดดีโตดับซึ่ง4เรื่องนะครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกิดได้ตอนนี้ก็ถ้าเกิดในขาของงานวิจัยเราเนี่ยเราก็จะ fertility นะครับแล้วก็ reproductive medicine นะครับซึ่งทำงานร่วมกับทางสาธารณสุขนะคร
3: ับ
2: ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพต่างๆเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับ

0: ขณะส่วนสาธารณสุขได้ชูแนวคิดว่าทุกการเกิดมีความหมายโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุควรรอให้เกิดปัญหาแต่ต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ต่อเนื่องไปจนถึงช่วง2005เป็นช่วงสำคัญต่อการวางรั้งกันพัฒนาการและสุขภาพในระยะยาวสมาชิกใหม่ของคนในครอบครัวแต่คือการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพเด็กเหมาะสมซึ่งจะเป็นต้นทุนที่มีคุณภาพส่วนกระทรวงของมนุษย์มองไปถึงการสร้างระบบสนับสนุนครอบครัวทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตการศึกษาสุขภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน
1: ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะโฟกัสไปช่วง 2,500 วันแรกให้ได้มากที่สุดแล้วก็ยังมีแคมเปญ อีกหลายๆแคมเปญแล้วก็มีนโยบายที่ทำอย่างไรให้เกิดมาแล้วนะครับยิ่งเกิดน้อยยิ่งได้รับการเรียนรู้การศึกษาต่อไปในอนาคต
0: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมองปัญหาในอีกมิติโดยเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรผ่านการสร้างโอกาสได้การพัฒนาทักษะและการเตรียมเด็กให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศพร้อมกำกับดูแลผู้สูงอายุให้สามารถมีบทบาทในครอบแบ่งเบาภาระของคนรุ่นใหม
2: ่มีอยู่5ยุทธศาสตร์ด้วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากร
3: ครับ
2: อันแรกเนี่ยเราพูดถึงการเสริมพลังให้กับคนวัยทำงานให้เขามีองค์ความรู้ให้เขามีรายได้ให้เขาจะมีครอบครัว
3: อ
2: ันที่สองเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องการพัฒนาเด
3: ็
2: กนะครับถ้าจะมีลูกนะครับตรงตามที่ทุกท่านพูดเลยตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับจะดูแลอย่างไรนะครับทั้งพัฒนาทั้งกายทั้งใจไม่ใช่โตแต่ตัวแต่สมองหรือว่าประเด็นที่สามเนี่ยเราพูดกันเพราะว่าในสังคมเนี่ยก็เพราะว่าถ้าผู้สูงอายุ
3: ต้องมาดูแล
2: สูงอายุเนี่ยเรียกว่ามี active aging ขึ้นนะครับเป็นภาระกับทางสูงอายุเข้ามาอยู่ในวงจรการทำงานได้มาช่วยดูแลเด็กอีกทางหนึ่ง
0: ภาคเอกชนอย่างนายสุภชัยจิรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์นั้นสะท้อนว่าปัจจัยด้านที่ทำให้คนรุ่นใหม่ชะลีบุตรดังนั้นการแก้ไขปัญหาประชากรจึงไม่ควรเดียวแต่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีครอบครัวทำงานและเวลาในการดูแลลูกเพราะบางครั้งสิ่งที่ครอบครัวต้องการอาจไม่ใช่เพียงเงินช่วยเหลือแต่คือเวลาและความมั่นใจเมื่อมีเขาให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพจากวิกฤตที่เกิดที่ใหญ่กว่าคือทำอย่างไรให้ประเทศมีประชากรที่เก่งดีซึ่งโจทย์นี้ไม่ใช่ภาระของกระทรวงใดกระทรอบครัวเพียงลำพังแต่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้งกฎหมายสุขภาพภาคธุรกิจและทัศนคติของสังคมเวทีรัฐสภาครั้งนี้จึงอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่เป้าหมายสำคัญคือการทำการระดมสมองเดินออกจากห้องประชุมไปสู่การพิจารณาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงเพราะในวันที่ประเทศไทยไม่ต้องการคนคุณภาพเพื่อพาประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคตทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภารายงาน
4: เป็นทั้งหมดใน Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะครับวันนี้เราสองคนและอาจารย์ล้ำภาษามือพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: และอีกหนึ่งผู้แทนราษฎรนะครับในพื้นที่ในเรื่องของความต้องการของหน่วยงานของรัฐก่อนหน้านี้เราไปในเรื่องของการติดตามความต้องการนะครับแต่วันนี้ก็มาติดตามในเรื่องของความต้องการของหน่วยงานของรัฐด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะแล้วก็วันนี้ทางท่านสสรุ่งเพชรศรีกัญจนาเองนะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยนักศึกษาซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างมากดังนั้นก็เบื้องต้นอย่างว่าวันนี้เรามาที่ไหนแล้วก็วันนี้เราจะมาฟังในเรื่องประเด็นอะไรกันครับ
1: ครับวันนี้ที่ผมพามานิสสถานที่ตรงนี้คือวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับเพราะว่าความต้องการของทางพันมากเลยครับเพราะว่าเป็นการสร้างคนสร้างอาชีพนะครับผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านเป็นผู้นำเป็นพ่อเมืองที่ดีมากครับท่านของภูมิปัญญาชาวบ้านขึ้นมาส่งเสริมนะครับให้เป็นจุดขายและก็ต่อยอดเข้าไปเป็นมูลค่าเพิ่มของพวกเราครับ
0: ครับก็ที่ว่าในส่วนของหนองบัวลำภูต่างๆแล้วก็มีเรื่องอะไรพัฒนานะครับในเรื่องของเชิงวิจัยด้วย
1: ใช่
0: ครับแล้วอันนี้โอกาสดีครับมาที่ท่านนายกสภาสถาบันด้วยนะครับในส่วนของสถานที่จะให้ทางในส่วนของผู้แทนราษฎรไปประสานงานกับท่านรัฐมนตรีเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างครับ
2: เราคือใครเราก็คือสถาบันอุดมศึกษาที่เพื่อท้องถิ่นและชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นในด้านการศึกษาของคนยุคใหม่ว่าด้วยเรื่องดิจิทัลว่าด้วยเรื่อง AI นะคะที่จะนำเข้าสู่นักศึกษาแล้วก็ไปประกอบอาชีพมีรายได้และนอกจากนั้นเนี่ยก็จะทุนทางวัฒนธรรมซึ่งมีเป็นจำนวนมากในอีสานอย่างหนองบัวลำภูก็หนีไม่พ้นเรื่องผ้าศาสตร์การออกแบบเพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาผ้าทอของหนองบัวลำภูที่สวยงามสิ่งเหล่านี้ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาก็คงจะช่วยในเรื่องของงานวิจัยนะคะ
0: ในส่วนของหนองบัวลำภูเองนะครับมีอะไรที่ตอนนี้มีการแล้วก็อยากนำเสนอแล้วยกระดับขึ้นไป
3: ก็ของเราก็คืออันแรกจะมีโควากิวที่เรากำลังพัฒนาสายพันธุ์อยู่ตอนนี้เราปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อจะให้นำมีมูลค่าที่สูงขึ้นเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภูด้วยจะคล้ายๆกับโคขุนพ่นยางคำอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตั้งว่าจะเป็นโครงการโควากิวลุ่มภูค่ะตัวที่2ก็คือไก่ค่ะตอนนี้ก็คือตามนโยบายของท่านผู้ว่าก็คือเราก็มีการผสมเทียมไก่ไก่ลดคาร์บอนค่ะแล้วก็มีอีกมูลของไก่อย่างเงี้ยค่ะทำให้ของรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องการไม่มีเลยในตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วก็ผ้าอนามัย
3: ค่ะแล้วอีกอันนึงก็คือเราเอาปัญหาของที่ศรีบุญเรืองค่ะของท่านแล้วคล้าไส้ของเผาทำลายแล้วก็มีส่วนน้อยประมาณ 5% ที่นำไปผลิตปุ๋ยแต่ก็ไม่อยากทำเพราะว่าปุ๋ยอ่ะผลิตแล้วก็คือไม่ได้มีมูลค่าแต่สำหรับเส้นใยค้าค่ะทางราชภัฏอุดรที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าไ

0: แต่ว่าก็มีติดปัญหาอยู่การที่จะเราจะตีฟูค่ะซึ่งเราก็กำลังให้ทางชุมชนอุทัยธานีให้มาดูเครื่องให้เราเพราะว่าอย่างผ้าตัวนี้ค่ะเราก็จะมีนั้นแรกก็คือใช้พืชที่เป็นมากในจังหวัดหนองบัวลำภูก็คือผ้าย้อมฉนวนแล้วเป็นกันรักโลกด้วยไม่ต้องเผาไม่ต้องจุดฟืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันที่สองก็คือทำเส้นใยมาจากเศษวัสดุเหลือจากการจักสานเพิ่มนวัตกรรมไปก็คือพื้นเรียบนะคะคือเราไม่ต้องซับผ้าซับกาวข้างหลังเลยของเราที่เราอยากจะให้คือเรามีองค์ความรู้มีทุกอย่างแต่ว่าในงานวิจัยอะค่ะเราก็อยากรัฐมนตรีปวของเราอะค่ะช่วยสนับสนุนงบประมาณการวิจัยให้เราค่ะเพราะว่างบจากสถาบันวิทยาลัยของเราน
1: ั่นก็คือในเรื่องของดีนะครับแล้วพัฒนาเรื่องงานวิจัยแล้วก็เป็นสินค้านะครับ
2: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับในส่วนของจังหวัดเองมีเรื่องของยุทธศาสตร์หรือในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
3: ครับก็จังหวัดเราชัดเจนในเรื่องของวิสัยทัศน์ก็คือเกษตรเพิ่มมูลค่าเมืองผ้าน่าอยู่น่าเที่ยวแล้วก็ทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเราเน้นสี่ทักษะมีประสบการณ์แต่เรานำวิชาการเรานำงานอาหารให้วิทยาลัยชุมชนเป็นคนวิจัยเลยว่าอาหารที่มีอยู่ในพื้นที่เอาเรื่องของใบอ้อยเอาเรื่องใบฉนวนเอาอะไรทึ่งมาปรับปรุงเป็นสูตรซึ่งเก่งมากทำได้แล้วอันที่สองเราเลี้ยงแพะอยู่แล้วทางวิทยาลัยชุมชนของเราก็ประสานงานเก่งมากสามารถที่จะผสมเทียมได้น่าจะเป็นที่แรกในการผสมเทียมแพะเข้ามาช่วยเรามีเรื่องของภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับผ้าทอวันทำยังไงที่ว่าของที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่เป็นไฮไลท์อยู่ตัวหนึ่งเพราะว่าฉนวนคือราชินีแห่งสีเทาพี่น้องทำอยู่ตลอดจังหวัดมีวิสัยทัศน์มาจากพี่น้องประชาชนมาจากพ่อค้าภาคธุรกิจเอกชนมาประสานกันส่งต่อท่านผู้ว่าเป็นเชิงนโยบายซึ่งเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนไปส่งต่อในกรรมเชิงของคณะฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นมันก็จะครบองค์ประกอบว่าการทำงานที่ทำแบบบูรณาการมันมีอยู่จริงทั้งภาคราชการการเมืองภาคสถาบันการศึกษารวมไปถึงที่สำคัญที่สุดจะได้นำผลงานที่ได้รับแพร่เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับว่าวิทยาลัยชุมชนของหนองบัวลำภูเป็นสถาบันการศึกษาที่เข้มแข็งและอยู่กับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือหวัดในการขับเคลื่อนงานเพื่อ
2: ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับก็ทางเดียวกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับก็คือตรงนี้ทั้งหมดครับที่ท่านสสได้ฟังมาทั้งหมดนะครับในหน่วยงานของรัฐนะครับในมุมมองของท่านสสเนี่ยมองไปในทิศทางไหนอย่างไรแล้วก็ขั้นตอนต่อไปในเรื่องการดำเนินการประสานชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสสรุ่งเ
4: พชรชมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับพ่อเมืองของรัฐด้วยครับที่นำนวัตกรรมสร้างอัตลักษณ์หนองบัวลำภูขึ้นมาอยากใบฉนวนด้วยนะครับหลายมิติครอบคลุมกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนความเดือดร้อนในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรก็ดีนะครับในส่วนของรัฐที่ได้มาอยู่พรรคเพื่อไทยนะครับโดยว่าการอวนะครับในส่วนที่นวัตกรรมที่ท่านพูดเสมอว่าท่านจะยกระดับตรงนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับในส่วนของตัวนักการเมืองเองก็จะนำปัญหาเหล่านี้ไปสู่เพื่อให้ท่านได้ผลักดันงบประมาณลงมาช่วยเหลือและยกระดับของบ้านของเราได้ดีขึ้นครับท่าน
2: ครับนั่นก็คือเป็นภาพรวมที่เราได้เห็นนะครับที่เราทำรายการพบผู้แทนแล้วนำเรื่องของวิเลยชุมชนแล้วภาพต่างนี้สะท้อนออกไปต้องยืนยันในนวัตกรรมดีๆนะครับที่เกิดจากภูมิปัญญาที่ขับเคลื่อนจากงานวิเลยชุมชนอาจจะเป็นไปวันนั้นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านและให้กำลังใจนะครับกับการทำงานต่อไปครับ
1: ขอบคุณพื้นที่กันต่อครับกับผู้แทนราษฎร

0: และอีกหนึ่งบทบาทสำคัญครับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือการเนื่องจากว่าสสนะครับมีพันธะหน้าที่ผูกพันกับประชาชนในพื้นที่สสก็คือช่องทางที่สำคัญครับที่ท่านจะช่วยประสานงานรับฟังปัญหาต่างๆเกิดขึ้นหลายครั้งครับที่ประชาชนไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรหรืออาจจะติดขัดว่ามันอาจจะเกิดการในเรื่องของการไม่ดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงช่องทางนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับท่านสสลุงเพชรครับเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยของความเป็นผู้แทนราษฎรครับเวลาไปใครที่ไหนอย่างไรบางครั้งไปก็ติดขัดอย่างที่ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยครับมันเป็นปัญหาที่คลาสสิกมากเลยแล้วท่านสสก็จะเจอเนี่ยในเรื่องนี้อยู่บ่อย
1: ครับก็ส่วนใหญ่ประเด็นหลักๆก็คือพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยเวลาอันดับแรกเลยก็คือคิดถึงสสก่อนนะครับคือสสเนี่ยเหมือนแบบชนจะต้องพึ่งพาได้อันนี้คือหน้าที่สำคัญอย่างนึงนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความเดือดร้อนส่วนรวมเนี่ยอันนี้คือหน้าที่หลักของสสอยู่แล้วที่จะนำความเดือดร้อนเนี่ยไปสู่ในสภานะครับเพื่อให้ผู้บริหารของประเทศเนี่ยเป็นเรื่องความเดือดร้อนส่วนตัวอย่างเงี้ยสสช่วยประสานได้นะครับแต่เราก็ยังมีหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานที่จะต้องพี่น้องประชาชนต้องทราบว่าวันนี้
0: ดังนั้นเรื่องนี้ครับทางท่านนะครับท่านกำนันเองเนี่ยนะครับพอพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยท่านกำนันพอสะท้อนไปเวลานึกถึงว่าเอ๊ะปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเดือดร้อนเนี่ยนึกถึงใครก่อนแล้วก็จะไปยังไงก่อนยังไงบ้างครับ
2: ที่เป็นหลักก็นะครับแล้วก็จะนึกถึงนายอำเภอนะครับที่มาจากหัวใจของชาวบ้านคือสสนะครับหากชาวบ้านเราจะนึกถึงคือรายงานทางอำเภอก่อนเรื่องที่พี่น้องเดือดร้อนนะครับรายงานต่อท่านสสนะครับมาปรึกษาหารือครับนี่คือตัวแทนประชาชนเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านครับ
0: ครับแต่นี่คือขั้นตอนรอง
2: ครับ
0: แต่จริงเนี่ยวันนี้เราจะเสริมความแข็งมากอย่างหนึ่งครับเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับนะครับท่านรุ่งเพชรครับทุกหน่วยงานมีองค์กรโดยเฉพาะส่วนภูมิภาคเนี่ยมีองค์กรที่ตั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียกว่าช่วยเหลือประชาชนซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของทางกฎหมายนะครับก็เป็นในส่วนของอัยการครับซึ่งทางด้านอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับช่วยจอนะครับหรืออัยการจังหวัดนะครับคุ้มครองสิทธิ์หรือสคช.เนี่ยท่านก็จะพูดถึงบทบาทของท่านนะครับว่าท่านทำอะไรบ้างครับก็เชิญเลยครับ
3: คือหน่วยงานอัยการคุ้มเรื่องปรึกษาแล้วก็ช่วยปกติคิดว่าเราทำแต่คดีอาญานะคะแต่จริงๆเราทำการกฎหมายมีข้อพิพาทกันอยากให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยก็คือเข้ามาพบที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้แล้วก็หน้าที่ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็คือเราจะช่วยในการเช่นร้องจัดการมรดกทำให้ค่ะ เรื่องคดีทั่วไปนะคะก็คือถ้ามีปัญหาด้านกฎหมายสิทธิ์ได้เลยค่ะไม่ใช่เฉพาะงาน
0: แต่ทีเนี้ยเราเป็นข้าราชการรูปแบบใหม่เนี่ยท่านในบทบาทเนี่ยคือท่านสสคือเนี่ยบอกประสานใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คืออย่างสมมติว่าถนนทางหลวงไฟส่องสว่างไม่ติดอย่างเงี้ยบางทีติดเป็นระยะเวลานานๆผมก็ไม่ทราบว่าบางทีทางหลวงเขาอาจจะงบประมาณไม่เพียงมีความเดือดร้อนของพี่น้องมาแจ้งทางเราอย่างเงี้ยเราก็จะมาเข้ามาหน่วยบำรุงวิศวกรทางเนี่ยมาช่วยปรับปรุงแก้ไขเรื่องไฟส่องถนน
3: ของทางอัยการก็จะมีพวกเรื่องข้อพิพาทกันระหว่างประชาชนด้วยกันก็มีค่ะเรื่องที่ดินหรืออะไรเขาอาจจะขอมาช่วยให้ทางอัยการไก่เกี่ยให้ได้ค่ะต้องการข้อกฎหมายหรือคำปรึกษาเราก็จะสามารถที่จะช่วยทางด้านนี้ได้เหมือนเป็นคนมีปัญหาเรื่องกฎหมายระหว่างกันนะคะ
0: เรามีนะครับสำนักงาน

0: การรับเรื่องราวร้องทุกข์นี่ใครไม่รู้เดี๋ยวผมจะขึ้นที่หน้าจอนะครับประธานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับถ้าประชาชนเดือดร้อนท่านมหาสสเนี่ยท่านลุงเพชรเนี่ยท่านสสเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านประสานมาที่กลุ่มของผมที่ผมทำงานเนี่ยแหละครับเดี๋ยวร่างให้ไม่คือจดเหมือนเขียนประเด็นให้ท่านเลยท่านสสก็บอกเดี๋ยวผมพาไปแต่ชาวบ้านไปเองไม่ได้นะต้องพาท่านสสเนี่ยพาไปดันไปแกล้งกันนะครับแล้วก็มาเขียนให้เป็นคำร้องแล้วก็จะทำหนังสือเนี่ยให้สุดแล้วก็ส่งให้ใครก็ทำท่านสสจะเอาเข้ากรรมธิการได้ก็ทำนะครับอยากให้ท่านสสช่วยโปรโมทในเรื่องของ
1: เรื่องร้องทุกข์นะครับที่เป็นกรณีพิพาทหรืออะไรอย่างที่ท่านสามารถเข้ามาหาผมได้ครับซึ่งผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเองนะครับแล้วผมก็จะพาไปที่สำนักงานเลขาธิการของสภาเป็นผู้ทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวครับ
0: ครับแล้วก็ตอนนี้ก็พูดยังไง
1: ใช่ครับ
0: มีโอกาสอย่างเงี้ยโอกาสในการที่จะประสานงานในการช่วยเหลือประชาชนมีโอกาสที่จะทำงาน
2: ทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วค่ะปกติในสำนักงานเลขาก็ทำงานเพ
1: ื่อชนนี่แหละคร
0: ับ ครับแล้วครับก็เดี๋ยวนะครับตรงนี้ก็ต้องนะฮะฝากติดตามกันต่อไปครับกับการลงพื้นที่กับ

0: ที่พื้นที่ของอำเภอศรีบุญเรืองนะครับพื้นที่ของสสรุ่งเพชรศรีกาญจนาครับเรามาติดตามในประเด็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรบครับซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญนะครับในการป้องกันนะครับแล้วก็ปราบปรามเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชญากรรมรวมถึงยาเสพติดด้วยความเข้มแข็งตรงนี้จะเป็นอย่างไรความต้องการของเอามาฟังกันนะฮะท่านสส
1: เพราะว่าผมต้องชื่นชมก่อนเลยศรีบุญเรืองนี่เข้มแข็งมากซึ่งเป็นกองร้อยที่ปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความพี่น้องชาวอำเภอศรีบุญเรืองเนี่ยเขาทำงานกันด้วยความเสียสละอย่างไรบ้าง
0: ครับดังนั้นก็ต้องมาครับว่าชรบ.ทำหน้าที่อะไรสำคัญยังไงเรื่องนี้ต้องความสำคัญของชรบ.เนี่ยนะครับในเรื่องของการทำงานทางด้านสังคมเนี่ยสำคัญยังไงครับ
2: ครับก็ในส่วนของชรบ.การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งสืบเนื่องมาจากว่าเป็นกองกำลังทำงานในพื้นที่ได้รวดเร็วไประยะทางไกลนี่มันทำให้ตัวผู้กดสงบเนี่ยเขาหนีไปก่อนได้นะครับเขาพอเรามีกองกำลังภาคพื้นถิ่นแล้วเนี่ยมันมีความเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งชรบ.อำเภอศรีบุญเรืองทั้งหมด 2,600 นายเศษซึ่งตอนนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ประธานชมรมเป็นคนขับเคลื่อนแล้วก็กำนันต่างๆให้อำเภอเราได้รับรางวัลชรบ.หมวดดีเด่นทั้ง2ปีที่ผ่านมานะครับก็คือทางกำนันตำบลยางหล่อแล้วก็ทางกำนันตำบลนากอกแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เองเนี่ยกองกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ด้าน 80% ของการที่จะแก้เองเนี่ยทางราชการเนี่ยไม่สามารถเอง
0: ครับนั่นก็คือภาพรวมฮะจะเห็นปลอดภัยหมู่บ้านครับไปที่ปลัดฝ่ายความมั่นคงนะครับศรีบุญเรืองนะครับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ครับอยากจะเล่าเรื่องราวของการทำงานตรงนี้ให้กับทางพี่น้องประชาชนและสสเนี่ยได้ฟังยังไงบ้างครับ
3: กลุ่มงานความมั่นคงของอำเภอศรีบุญเรืองครับมี

0: ภูมิภัยศรีบุญเรืองครับซึ่งอำเภอศรีบุญเรืองของเรามีทั้งหมด12ตำบลเรามีการสั่งการผ่านกลุ่มไลน์ซึ่งเป็นกลุ่มไลน์พิเศษที่ตั้งขึ้นมาให้สั่งการซึ่งสถิติในการจับกลุ่มผู้บิ๊กวินของกระทรวงมหาดไทยนะครับรบนะครับร่วมกับฝ่ายสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาดำเนินนะครับยึดตรวจยึดยาเสพติดประมาณ 90,000 เม็ดนะครับรวมถึงนับตั้งแต่ท่านนายอำเภอธนายุทธใหญ่แก้วนะครับมาครับเรามีการจับกลุ่มเคสเสพติดนะครับ
1: จังหวัดหนองบัวคือเต็ม 100% ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะที่ไปถึงที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุแล้วก็ในการที่จะขับเคลื่อนชลบอไม่มีค่าป่วยการเหมือนอสมอไม่มีค่าสาด้วยใจครับขอฝากผู้หลักผู้ใหญ่ครับเกี่ยวกับสวัสดิการครับไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นค่าน
2: ะครับที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเริ่มเห็นความสำคัญในทางพื้นที่เป็นด่านแรกนะครับ เราจะประสือพอได้รับแจ้งเหตุความปลอดภัยของพี่น้องต้องแรกทางผู้ปฏิบัติหน้าที่เองนะครับไม่คำนึงว่าจะมีค่าตอบแทนไหมนะครับงบประมาณของเราเองวันนะครับดังนั้นจึงผู้ใหญ่ฝากถึงท่านตัวแทนประชาชนคือท่านส.ส.นะอยากให้เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่มาจากประชาชนนะครับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ต้องขอคำแนะนำจากทางปกครองครับ
3: และทีนี้ในการทำงานเนี่ยการเสียสละ1ความปลอดภัยเจออะไรบ้างที่พาไปปฏิบัติหน้าที่จะเจออะไรบ้างบางครั้งอ่ะบางครั้งลูกเมียใช่ไหมนะครับการปฏิบัติหน้าที่มันจะปลอดภัยไหมอย่างนี้เข้มแข็งนะครับผมอยากสะท้อนอย่างน้อยๆ อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเอ๊ะเขาทำกันจริงๆนะครับอย่างตำบลของผมเนี่ยนะครับหรือภาพรวมของตำบลอำเภอศรีบุญเรืองนะครับนะครับก็อยากสะท้อนถึงผู้ใหญ่นะครับอยากให้ขอความเมตตาขอให้มีค่าตอบแทนนะครับหรือสิ่งต่างๆที่พอช่วยเหลือได้นะครับก็ขอฝากทางท่านส.ส.นะครับ
4: ทางท่านส.ส.เองบางอย่างเนี่ยนะผู้ใหญ่ก็เห็นภาพรวมทั้งประเทศนั่นแหละครับแต่ว่าท่านอาจจะต้องเป็นเสียงหนึ่งนะสะท้อนเป็นตัวแทนชรบทั้งประเทศเลยนะครับวิธีการแนวเราจะไปช่วยสนับสนุนเสริมครับ
5: ก็คือในหน้าที่ของส.ส.เองนะครับ
4: ครับ
5: เราก็ต้องสิ่งที่ผมพามาวันนี้ผมต้องชื่นชมจริงๆนะว่าชรบศรีบุญเรืองเนี่ยเข้มแข็งมากของทั้งจังหวัดเลยแต่สิ่งนึงที่พี่น้องเราชรบที่ยังขาดเลยก็คือค่าสวัสดิการ
4: ครับ
5: ตรงเนี้ยเพราะว่าเวลาชรบออกไปด้วยทางมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะเอาปัญหาของพี่น้องเนี่ยคือความต้องการของชรบทั้งจังหวัดหนองบัวลำภูหรือแม้ทั้งจังหวัดทั้งประเทศนะครับก็ไปดักรัฐบาลให้ท่านได้ช่วยกรุณาเป็นค่าตอบแทนให้กับพี่น้องชรบทั้งจังหวัดหนองบัวลำภูหรือแม้ทั้งจังหวัดทั้งประเทศ
4: ก็วันนี้นะครับคือชรบไม่ต่างนะค่าป่วยการก็คือของอสมก็ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยของเราก็ขอได้กระทรวงสาธารณสุขอันนี้ใช่มหาดไทยมันมีแนวคิดหนึ่งฮะเขาบอกว่าเรามีการเงินต่างๆที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดไปอยู่กระจายเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสปสชสสสเรียกปริมาณลงรัฐบาลอาจจะเป็นแนวคิดนะคือลดปริมาณในเรื่องของผู้ป่วยการดูแลตรงนั้นลงนำเงินส่วนนั้นเนี่ยมาชดเชยในเรื่องการดูแลถือว่าประสิทธิภาพตรงนี้เพิ่มขึ้นได้ไหมเราจะไปคิด
5: ดีเลยครับ

0: นะครับยังไงผมก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปสะท้อนให้กับรัฐบาลท่านได้ทราบ
1: ครับ
0: อย่างน้อยๆอ่ะขอให้ผมยินดีมากเลยครับ
1: ครับนั่นก็คือเรียกว่าเราพอใจไหมครับถ้าพอใจขอเสียงปรบมือนะให้ท่านผู้แทนของเราครับเอาละครับก็วันนี้นะครับเราเดือนที่2นะครับของจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับในพื้นที่รับผิดชอบของเรานะครับไปทั้งในเรื่องงานจักสานที่แรกไปดูในเรื่องของการพัฒนาภาพใบเท้าต่อมาเราก็จะไปที่อ่างเก็บน้ำท่าวังผาหลังจากนั้นก็ไปที่เรื่องของเกษตรกรนะครับ ไปดูวิสาหกิจชุมชนเรื่องของแหล่งพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวนะครับที่หาดโนนยาด
0: ใช
1: ่ฮะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับที่ตำบลโคกใหญ่ใช่ไหม
0: ครับ
1: โคกใหญ่นะครับเราก็ไปดูแล้วครับแล้วไฮไลท์สำคัญเลยครับมาช่วงนี้พอดีเลยนะฮะของที่ศรีบุญเรืองไปฟังในเรื่องของนะครับความต้องการของชุมชนนะครับแล้วก็มาดูเรื่องบทบาทการช่วยเหลือประชาชนอันสคช.มาคุยด้วยนะครับมีตัวท่านกำนันอะไรต่างๆก็มาสะท้อนว่าช่องทางการช่วยเหลือเราจะช่วยเหลือกันอย่างไรและเราวันนี้เราก็ปิดท้ายนะครับอยู่ที่ในส่วนของนะครับของกองร้อยเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะปิดเบรกที่นี่บทบาทการทำหน้าที่ของผู้แทนประเทศไทยจะไปที่ไหนอย่างไรติดตามใน EP หน้าครับในรายการพบผู้แทนวันนี้ลาไปก่อนที่ศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูครับสวัสดีครับ
0: ครับ

0: โตมาคนเดียวแบบนี้ถ้าไม่พังอ่ะเขาไม
1: ่ถ้าอยู่อีกนิ่งนะ
2: ไม่เ
1: สือถามจริงอ่ะในบ้านนี้มีผีป่ะ
3: มี
4: รู้จริงนั่นแล้วอ่ะ
1: เขามายังไงอะไรยังไงอ่ะพี่
3: พ่ออ
1: ะไรยุกยุกยุกยุกอยู่นะ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการตามเรื่องตามรอยรายการที่จะพาคุณพลและสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนของเราจะพาขึ้นดอยไปที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อตามรอยหนังเรื่องโลซีซั่นสุขสันต์วันโสดของค่ายสหคนตามรอยของเราพร้อมแล้วที่จะพาคุณผู้ชมไปซึมซับบรรยากาศและวัฒนธรรมบนดอยเริ่มกันที่เสื้อผ้าเครื่องแต่งคุ้นตาเหมือนกับในหนังที่ตัวละครได้สวมใส่ความโดดเด่นนักท่องเที่ยวให้มาเยือนซึ่งที่หมู่บ้านสันดินแดงแห่งนี้ก็ได้มีการชุดปะกาเกยอไว้อย่างเหนียวแน่นเลยแหละครับ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะฟิล์มณภาสุวรรณโพธิชัดค่ะ
1: วันนี้เราสองคนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตามรอยหนังเรื่องสุขสันต์วันโสดนะครับบอกได้โปรดของผมอีกหนึ่งเรื่องเลยแล้ววันนี้เราสองคนนะครับคุณผู้ชมบ้านปะกาเกยอเป็นไงบ้างครับ

0: ถามน้องฟิล์มก่อนเลยว่าเคยใส่ชุดนี้ไหมแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
1: ไม่เคยเลยค่ะแล้วก็จะบอกว่าคือน่ารักมากเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะสวยเหมือนพระเอกนางเอกหรือยังคะ
0: โอ้โหอีกอย่างนะน้องฟิล์มพี่ถามก่อนเลยว่าการที่เราขึ้นมาหมู่บ้านน้องฟิล์มรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: จะบอกโดยส่วนตัวก็คือรถส่วนตัวไม่สามารถขึ้นได้เองต้องเอารถชาวบ้านขึ้นมาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะคะต้องบอกกันเลยนะครับในความรู้สึกของผมเนี่ยทางเป็นทางแคบกว่าจะขึ้นมาได้ต้องใช้เวลาแล้วก็ไปกันได้ต้องแบบผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับเราก็ต้องให้ชาวบ้านนำขึ้นมาบอกได้เลยครับเราจะตามรอยหนังเรื่องสุขสันต์วันโสดเราก็ต้องขึ้นมาถึงบ้านสันดินแดงถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ในหมู่บ้านสันดินแดงมาดูกันใครร่วมสนุกด้วยกันไปกันครับ
2: หนังเรื่องสุขสันต์วันโสดเป็นหนังเรื่องแล้วในวันนี้ก็ได้มาตามรอยสมใจแล้วแหละครับโดยเฉพาะชุดที่ชุดพื้นเมืองเหมือนในฉากหนังที่พระเอกนางเอกสวมใส่เช่นกันเรียกได้ว่ามาขึ้นดอยในจังหวะแต่งกายให้เข้ากับสถานที่หน่อยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นเป็นภาพที่ชินตาและเกิดเป็นความนิยมของนักท่องเที่ยวที่หากไปเที่ยวทางเหนือหรือบนดอยก็จะนึกถึงการแต่งกายพื้นเมืองหรือชุดกะเหรี่ยงซึ่งมีความสะดุดตาและน่ารักแก่ผู้สวมใส่มากๆเลย
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ดาเป็นตัวแทนของชาวบ้านวันนี้ที่จะมาบอกเกี่ยวกับการย้อมผ้าดอนะครับสวัสดีครับพี่ระดาครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่ระดาครับก่อนอื่นผมอยากจะถามก่อนเลยว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเป็น
3: ค่ะทั้งหมดเลยค่ะ
0: แล้วปัจจุบันตอนนี้อยู่กันประมาณกี่ครัวเรือนครับพี
3: ่ประมาณ56ครัวเรือนนะคะ
0: 56ครัวเรือนก็ถือว่าเยอะเหมือนกันพี่รู้สึกว่าเห็นผ้าของที่นี่แล้วมันมีหลายลายมากอะไรบ้างครับพี่
3: ก็ที่ผ้าแต่ละลายที่มีจุดเด่นเนี่ยก็ส่วนมากอาจจะเป็นการแปรรูปแล้วเนาะเดี๋ยวที่ถือตอนนี้จะเป็นการแปรรูปใหม่แต่ถ้าจะเป็นลายด้ามเดิมอยู่เนาะแต่ละลายอาจจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกของแต่ละคนด้วยที่ทออาจจะเป็นลายด้ามเดิมของชุมชนที่ประยุกต์ในปัจจุบันมาก
1: แล้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทอผ้าทั้งหมดเลยไหมคะในหมู่บ้าน
3: ในประกอบอาชีพเนี่ยการทอผ้าเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นของสมาชิกแม่บ้านผู้หลักคาเลยค่ะที่ทำ
0: ผมเห็นลายแต่ละลายมันไม่เหมือนกันผมอยากจะรู้ว่าแต่ละลายอ่ะมันมีความหมายของแต่ละผ้าไหม
3: ส่วนมากจะเป็นลายของชุมชนที่นี
0: ่
3: แล้วก็ทุกอย่างที่ทำของชุมชนเนี่ยเราจะไม่เอาลายของบ้านอื่นมาทำแล้วก็จะเป็นลายที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของชุมชนที่นี่ที่ไม่ไปเอาลายของคนอื่นมาทาขาย
0: ก็คือเป็นเอกลักษณ์
3: ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไปเลย
1: แล้วส่วนใหญ่สีที่นำมาทอผ้าคือ
3: ทั้งหมดเลยค่ะส่วนใหญ่จะมาจะเป็นวัตถุดิบให้สีที่อย่าเช่นสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบอย่าเช่นสมุนไพรด้วยนะพลาย
1: ไปหามาจากที่ไหนคะ
3: ก็อยู่ในพื้นที่ของชุมชนสันติเดชนี่นะคะ
1: อ๋อสามารถนำมาทำได้เลยใช่ไหมคะ
3: สามารถนำมาทำได้เลยแต่บางอย่างเนี่ยก็จะให้สีแตกต่างกันไปค่ะช่วงหน้าฝนหน้าร้อนเนี่ยจะให้สีไม่เหมือนกันเพราะว่าคืออยู่กับท่าน้ำด้วย
0: ก็คือแต่ละฤดูเนี่ยสีของผ้า
3: ตามฤดูด้วยค่ะ
0: โอ้โหผมฟังจากพี่ดาเล่าเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทำแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ดาอยากได้ทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกันได้ไหม
3: ค่ะเดี๋ยวจะแนะนำให้เริ่มต้นจากการย้อมเลยค่ะ
0: โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่า
3: ค่ะเดี๋ยวเราไปเลยนะคะ
0: เชิญครับพี่ระดาครับในขั้นตอนเนี้ย
3: ขั้นตอนจะย้อมฝ้ายแล้วค่ะ
0: อ๋อจะย้อมฝ้าย
1: แล้วสีแต่ละสี
3: เนี่ยวัตถุดิบที่แตกต่างกันวัตถุดิบไม่เหมือนกันนะคะ

0: สีของอะไรคะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นสีอันนี้จะเป็นไม้ฝางค่ะมันจะออกสีม่วงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไม้ปีอ้าแล้วก็ใส่ขี้โคลนด้วยมันก็จะออกแบบสีดำเทาค่ะ
0: แล้วต้องใช้เวลาแบบต้มนานไหมคะ
1: ค่ะเวลาย้อมต้องใช้เวลาประมาณนานคนดูแลตลอดแล้วก็ทิ้งแบบนี้ไม่ได้
2: เห็นเสื้อเนี่ยมันเป็นสีเข้มมากเรานี่คือแบบต้องเปลี่ยนสีให้มันเข้มขึ้นหรือว่ายังไงครับ
1: ถ้าสมมติว่าจะเป็นสีธรรมชาติเนี่ยก็จะเข้มแบบจะไม่สงสัยเหมือนเคมีนะคะ
2: อ๋อก็ผสมเข้าไปเรียบร้อยแล้ว
1: อันนี้จะเป็นการหมักสีไว้แล้วก็ผสมไว้เรียบร้อยแล้ว
2: การให้พี่ดาทำเป็นร้อมแล้วมันจะออกมาเป็นสียังไง
1: ค่ะ
2: เริ่มเลยครับพี
1: ่
3: วิถีดั้งเดิมของชาวบ้านปากกาเกยอจะใช้สีที่มาจากวัตถุดิบที่หาง่ายตามหมู่บ้านและยังเป็นการลดการใช้สารเคมีอนุรักษ์ธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคและสีที่ได้มาจากธรรมชาติและสบายตาอีกด้วยครับ
1: นะคะ
2: อ๋อแบบนี้เลยใช่ไหม
1: แบบนี้ค่ะ
2: โอ้โห
1: ต่อไปเรื่อยๆประมาณ
0: จุ่มไว้นานไหมคะ
1: ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะถ้าดูให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็เราก็ปล่อยทิ้งไว้แต่ไม่ใช่ทิ้งแบบโดยที่เราก็ต้องคงเขานำมาเสมอ
2: คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเราต้องยืนคุมยืนคนตลอด
1: ยืนคนเลย
2: อ๋อทั้งหนึ่งชั่วโมงเลย
1: ทั้งหนึ่งชั่วโมง
2: ถ้ามันเกินไปล่ะพี่ระดา
1: ถ้าเกินดีค่ะแต่อย่าตามที่สุดก็คือหนึ่งชั่วโมง
2: อ๋อหนึ่งชั่วโมงนี่คือตามสูตร
1: มากเวลาเราไปทอเนี่ยสีเวลาเราไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะไม่ซี่เร็วจะไม่แอมเปอร์แบนนี่ค่ะถ้าเราทาเสื้อที่เราทอสีมันก็จะไม่สูง
2: อ๋อเอาง่ายๆเลยซีดแล้วก็จะคุณภาพที่ดีขึ้น
1: ที่ดีขึ้น
0: ถ้าสมมติว่าเราลืมอย่างนี้ล่ะคะ
1: ถ้าลืมเนี่ยเราก็สามารถมาย้อมใหม่ได
0: ้ย้อมใหม่ได
2: ้โอเคเราเห็นพี่ระดาย้อมแล้วน้องฟิล์มอยากลองไหม
0: อยากลองค่ะ
2: เดี๋ยวผมให้น้องฟิล์มลองก่อนนะ
1: ลองได้ค่ะ
2: น
1: ี
4: ่ครับ
2: จัดได้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่จริงๆเราก็ต้อง
0: ให้สีมันสม่ำเสมอกัน
1: ให้สีมันสม่ำเสมอก่อนแล้วค่อย
2: ก็คนอย่างนี้
1: เราค่อยๆดักไฟแบบไม่ให้ถ้าแรงเกินไปเวลาเราไปม้วนมันก็จะยาก
2: อย่างไฟนี่เราต้องควบคุมไฟด้วยใช่ไหม
1: ค่ะควบคุมไฟด้วย
2: ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเลยนะ
0: กว่าจะได้ผ้ามาแต่ละผืนนี่คือยากเหมือนกัน
1: มาท่วงไฟเลย
0: แล้วสีนี้เหมือนสีเสื้ออันนี้ไหมคะถ้าจะได้มา
1: คล้ายๆแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราผสมนี่คิดสนิมเนี่ยสีมันก็สีว่าวัตถุดิบแต่ละชนิดเนี่ยจะให้สีไม่ต่ำกว่า3สีแต่เราก็ต้องผสมให้มันเปลี่ยนใส่น้ำผงสนิมมันก็จะเปลี่ยน
2: อ๋อก็คือ1น้ำเนี่ยสามารถโ
3: กว่าจะออกมาเป็นเสื้อผ้าให้เราได้ใส่กันต้องใช้เวลาและความชำนาญมากทำสีกระบวนการต้มการก่อไฟการควบคุมไฟและการย้อมสีคนตามรอยของเราได้มีโอกาสมาทั้งทีเนี่ยมีเหรอจะพลาดทดลองทำด้วยตัวเองครับก็อย่าพลาดทดลองย้อมสีด้วยฝีมือตัวเองนะครับ
2: ถือว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยใช่ไหมน้องฟิล์ม
0: ใช่ค่ะ
2: ผมเพิ่งมาทำครั้งแรกนะพี่ระดาบอกได้เลยว่าเห็นขั้นตอนในการทำกว่าจะมาเป็นเสื้อพอที่แบบออกมาเป็นสวยๆเหมือนที่เราใส่เนี่ยก็ต้องใช้ความพิถีพิถันความรู้มากเลยนะครับน้องฟิล์มถึงขั้นตอนตั้งแต่การย้อมสีผ้าจนถึงการทอผ้าตอนเนี้ยผมอยากไปดูขั้นตอนของการทอผ้าละ
1: เดี๋ยวพาไปดูค
2: ่
1: ะ
2: ได้ครับไปเลยครับผม

0: แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในขั้นตอนการทอผ้าค่ะอยากจะถามพี่ระดาว่าขั้นตอนการทอผ้าเป็นแบบดั้งเดิมหรือว่านำมาประยุกต์คะ
1: อันนี้เป็นการทอผ้าแบบดั้งเดิมค่ะแต่ใช้ลายไปใช้ตะกอปิดลายขึ้นลาย
0: แล้วใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้ผ้าหนึ่งผืน
1: ก็ประมาณ1 อาทิตย์ค่ะถ้าเป็นลายแบบนี้ค่ะอันนี้เราจะใช้แล้วแต่ละลายที่เราทาเนี่ยก็คือบางอันเนี้ยบางลายก็ประมาณ1 ชั่วโมงบางลายก็2 ชั่วโมงค่ะ
2: ตอนนี้ผมเห็นพี่เขาทำคร่าวๆพี่ระดาพอจะบอกได้ไหมครับลายเนี่ยคืออ
1: ันนี้ก็คือลายถ้าดูจากขั้นละอันนี้ก็คือลายตาค่ะเนี่ยลายดวงตา
2: เขาเรียกว่าลายตา
1: ลายดวงตา
0: ค่ะแล้วชาวบ้านนี้คือทำได้ทุกคนไหมคะหรือว่าบางคนคะ
1: อันนี้ส่วนมากจะทำได้เกือบทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนเองกันทอผ้า
2: ก็ถือชาวบ้านที่นี่เลยก็ว่าได
1: ้ใช่
2: เริ่มเรียนรู้กันช่วงอายุเท่าไหร่ครับพี
1: ่ก็เด็กๆถ้าปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะอยู่ที่ประมาณ12 ปีขึ้นไป
2: 12 ปีขึ้นไปก็เริ่มเรียนรู้แล้ว
0: 12 ปีก็คือทอผ้าเป็นแรงเล่นเกม
2: ถือว่าที่นี่เขาก็สอนอาชีพให้กับเด็กๆไปด้วยโอ้ดีเหมือนกันเลยนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าโอท็อปของหมู่บ้าน
0: สร้างรายได
2: ้ผมว่ามาที่ทอผ้าแล้วได้มาดูการทอผ้ากว่าจะมาเป็นแม่น้องปิ่น
3: ชุดแต่ละชุดลายแต่ละลายเรียกได้ว่าชาวบ้านปากาเกยอในหมู่บ้านสันดินแดงได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญากันมาอย่างดีเยี่ยมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของคนปากาเกยอเป็นสินค้าสร้างรายได้และเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนบนดอยได้เป็นอย่างดีเช่นในฉากหนังที่พระเอกนางเอกได้ใส่ชุดนี้ขึ้นดอยทั้งทีก็ต้องนึกถึงหมู่บ้านสันดินแดงชุมชนปากาเกยอแห่งนี้นะครับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็ไม่ควรพลาดที่จะมาลองย้อมผ้าทอผ้าด้วยตัวเองเหมือนคนตามกระบวนการทำว่ากว่าจะมาเป็นชุดพื้นเมืองตามที่ตัวละครในหนังใส่นะ
2: ว่าวันนี้เราได้ความรู้มามากเลยนะครับขอบคุณพิรดามากนะครับที่ให้ความฝากถึงท่านผู้ชมนะครับที่จะมาเที่ยวที่นี่ให้พิรดาเชิญชวนให้เขามาเที่ยวที่บ้านแห่งนี้ครับ
1: ค่ะถ้าก็ขอฝากเชิญชวนนะถ้าเที่ยวที่เข้ามาอย่าสามารถมาดูได้ย้อมผ้าทอมผ้าแล้วก็ช่วยมันอุ่นหนูได้นะคะเพราะว่าแล้วก็กลับคืนให้กับสู่ธรรมชาติเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีการรับทำเนื้อกาแฟทุกปีเนี่ยเราก็ต้องช่วยชุมชนเหมือนกันให้ค่าอาหารกลางวันแล้วก็มีงานประจำมีกิจการในหมู่บ้านแล้วก็สามารถเอาเงินส่วนกลางเนี่ยไปช่วยเขาได้เหมือนกัน
2: สามารถมาอุดหนุนที่บ้านสันดินแดงได้เพราะว่าเงินที่คุณผู้ชมเข้ามาสนับสนุนเนี่ยก็เอาไปช่วยชาวบ้านต่อแล้วก็ใครที่สนใจสร้างผ่านดินแดงเราได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณพิรดามากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
3: นอกจากผ้าดินแดงยังเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเรื่องชุมชนและกฎจารีตประเพณีมาผสมผสานกับยุคปัจจุบันแต่ก็ไม่ทิ้งกลิ่นอายของตัวเองซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมได้เป็นอย่างดีเลยครับบางครั้งแค่เราได้มาสัมผัสกับความเรียบง่ายวิถีชีวิตแบบชาวบ้านทำให้อาจจะพบความสุขในอีกรูปแบบนึงก็ได้นะครับ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับเช่นกิวแม่ปานที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติแวดล้อมไปด้วยไม้ใหญ่จุดเด่นของที่นั่นและทะเลหมอกที่สวยงามในตอนเช้ากิวแม่ปานเมตรจากระดับน้ำทะเลมีสภาพทั้งป่าดิบชื้นและทุ่งหญ้าบนยอดเขาโดยปกติแล้วกิวแม่ปานจะเปิดเส้นทางธรรมชาติต้อนรับนักท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมของทุกปีและปิดไปอีก6 เดือนเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติครับ

0: แล้วก็ไม่เอาเสื้อขึ้นมาด้วยนะ
1: ขอบคุณนะ
0: มันดีขึ้นป่ะ
2: หลินพี่รักหลินนะ
3: และอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดก็คือพระมหาธาตุนภเมธนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
4: แห่งชาติดอยอินทนนท์ครับที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายท่องเที่ยวยอดฮิตดอยอินทนนท์ครับเป็นดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยคุณผู้ชมนะครับสามารถมาชมความธรรมชาติที่สวยงามได้แบบเต็มอิ่มกันได้เลยครับ
1: และอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดนะคะก็คือพระมหาธาตุนภเมธนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริค่ะ
4: ใช่แล้วครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับทั้ง2องค์พระมหาธาตุเนี่ยจะมีรูปทรงที่คล้ายคลึงกันนะครับและยอดปลีของพระมหาธาตุเนี่ยจะได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและบริเวณรอบๆของพระมหาธาตุนะครับคุณผู้ชมจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆกันเลยทีเดียวครับ
3: พระมหาธาตุนภเมธนีดลพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์โดยได้สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบเมื่อปีพุทธและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริได้สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบเมื่อปีพุทธศักราช2535เรียกได้ว่าเป็นพระธาตุรัชกาลที่9และพระราชินีพระมหาธาตุนภเมธนีดลมีความหมายว่าพระสถูปเจดีย์บรรจุเพียงฟ้าจดดินถือเป็นพระมหาสถูปเจดีย์องค์แรกที่สุดในประเทศไทยส่วนพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริมีความหมายว่าเป็นกำลังแห่งฟ้าเป็นสิริแห่งดินนอกจากจะได้ชมความสวยงามขององค์พระธาตุคู่รวมถึงสวนดอกไม้บริเวณรอบๆแล้วที่นี่ยังสามารถมองเห็นวิวภูเขาสวยๆโดยรอบจากมุมก็เย็นสบายมากๆเลยครับ

0: และแล้วก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการตามเรื่องตามรอยแล้วครับคุณผู้ชมต้องถามน้องฟิล์มกันเลยวันนี้รู้สึกประทับใจอะไรบ้างครับ
1: ประทับใจทุกอย่างเลยค่ะชอบมากฟินมากรู้สึกว่ามันเกินคำว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะ
0: โอ้โหสำหรับมากที่ได้มาสัมผัสธรรมชาติแบบเรื่องหนังที่เราชอบรู้สึกว่ามันสุดยอดและก็คุ้มค่ามากๆเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมอยากให้คุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่กันเยอะๆเลยนะครับใช่ไหมครับน้องฟิล์ม
1: ใช่แล้วค่ะมาเรียนรู้มาพักกายมาพักใจมาชาร์จพลังแล้วกลับไปใช้ชีวิตกันต่อค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณภาพยนตร์เรื่องสุขสันต์วันโสดมากๆเลยนะครับของค่ายสหมงคลฟิล์มที่ทำให้เรามาตามเรื่องตามรอยในวันนี้เรื่องตามรอยหมดเวลาลงแล้วครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดี

0: รายการต่อไปนี้มารับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายระบบดิจิทัล
1: ช่วงเวลาสำคัญที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีพัฒนาการในการเรียนรู้อย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นความรู้วิชาการสังคมอารมณ์สติปัญญาส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นช่วงวัยเรียนค่ะในสังคมขนาดย่อมฝึกกันก่อร่างวิธีคิดหล่อหลอมทัศนคติและอนาคต
2: ก็เพื่อจะพัฒนาตนเองให้อ่านออกเขียนได้มีความรู้ที่จะไปประกอบอาชีพเรียนต่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นบ้านโรงเรียนก็เลยเป็นจุดแหล่งรวมความแตกเมื่อมารวมกันทุกวันเนี่ยมันก็เป็นโอกาส
3: โรงเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เด็กมาใช้ชีวิตเนาะมาใช้เวลาเนี้ยมากกว่าครึ่งวันคือ8ชั่วโมงจะต้องมาอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญ
1: แนวปฏิบัติของสถานศึกษาส่วนใหญ่มักจะมีข้อกำหนดให้นักเรียนทำสิ่งต่างๆเหมือนกันหรือว่าการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวค่ะโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ที่ทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนโยบายหลอมรวมวัฒนธรรมในอดีตสอดคล้องกับข้อกำหนดให้นักเรียนมีแบบแผนหรือแนวปฏิบัติเป็นแบบฉบับเดียวกันตั้งแต่การแต่งกายรูปลักษณ์ภายนอกไปจนถึงการแสดงออกในด้านต่างๆแต่วันนี้ค่ะเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงถึงแนวปฏิบัติในโรงเรียนเพื่อเปิดรับความหลากหลายเพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอิสระมากขึ้น

0: นับเป็นเวลาเกือบ2ทศวรรษแล้วค่ะที่เราได้ยินข่าวสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มาอย่างต่อเนื่องเป็นการทักษะวัฒนธรรมของกลุ่มนักวิชาการนักการศึกษาและกระบวนการโดยการขับเคลื่อนของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรด้วยความเชื่อนะคะว่าโครงการนี้จะช่วยลดที่ลงได้
1: โครงการทักษะว่าเรียกว่ามีระยะเวลายาวนานเนาะต่อเนื่องกันมาเกือบ18ปีอะค่ะเทียบเท่ากับเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดความรุนแรงในภาคใต้ของประเทศไทยนะคะตั้งแต่ปี2547ในช่วงแรกๆมุ่งเน้นไปที่การทำงานกับข้าราชการนะคะที่จังหวัดเนาะจนกระทั่งมาสักประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมานะคะทางโครงการเองก็ได้เริ่มที่จะขยายแนวคิดทักษะวัฒนธรรมไปสู่ห้องเรียนแล้วก็โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดนะคะโอกาสที่ในการทำความรู้จักกันเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันของคนต่างศาสนาเนี่ยมันน้อยลงไปทุกทีอะค่ะทีนี้ห้องเรียนมันเลยสำคัญตรงนี้เพราะว่าห้องเรียนเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่มีเด็กแตกต่างหลากหลายอะค่ะมารวมกันอยู่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานในห้องเรียนโรงเรียนที่เป็นต้นแบบอะค่ะของโครงการทักษะวัฒนธรรมก็คือโรงเรียนตันหยงมัดนะคะมันเรียนการสอนเนี่ยไปใช้กับเด็กๆปรับให้มันเข้ากับบริบทของในโรงเรียนก็คือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีค่ายพิเศษขึ้นมาเพื่อมาเข้ากิจกรรมร่วมกันเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ง่ายๆทำละครเวทีมีการจัดดนตรีมีหนังสั้นตัวเด็กๆเองเนี่ยได้ชวนเพื่อนต่างโรงเรียนนะคะเข้า
2: แกก็รู้ว่าศาสนาเรากินหมูไม่ได้13
0: ปีที่เทศกาลภาพถ่ายการแสดงและเทศกาลภาพยนตร์บุกเบิกในวันนั้นต่อยอดสู่กระบวนการและเครื่องมือพัฒนาในเวลาต่อมาจากชายแดนใต้ค่ะเราไปสู่กรุงเทพมหานครเมืองใหญ่ใจกลางความหลากหลายของผู้คนต่างเชื้อชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มาพำนักร่วมกันเรามาดูกันค่ะว่าสถานเสริมให้นักเรียนเข้าใจถึงความหลากหลายในแง่มุมใดบ้าง

0: ถือว่าแปลกมากค่ะเพราะว่าอย่างโรงเรียนที่เรียนอยู่ก็คือเขาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเลยก็คือทั้งชีวิตหนูอยู่กับพุทธมาตลอดรู้แค่ว่าเออเข้าวัดทำบุญอยู่แต่กับพุทธอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเรื่องของการต่างศาสนาเนี่ยหนูรู้สึกว่ารู้สึกชัดที่สุดเลยก็คืออิสลามตะยีของอิสลามเนอะซึ่งหนูไม่เคยเข้าเลยหนูก็เพิ่งเข้าใจว่าเขาจะมีเหมือนกับการละหมาด5เวลา
1: ชุมชนกุดีจีนชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านหลักวัฒนธรรมที่รู้จักกันดีในแง่วิถีความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมรวมไปถึงการค้าขายของชาวจีนที่อยู่ในละวุ่นเนื้อหาทางวัฒนธรรมอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นซับซ้อนนักเรียนสามารถค้นคว้าได้เบื้องต้นทางออนไลน์แต่ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรงผ่านการตั้งโจทย์และการตั้งคำถามชวนคิดของครูดูจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนรู้ของนี้
2: จริงถ้าเราดูทุกวันนี้คลองมันแทบจะเห็นได้ยากแล้วมันจะมีการแบ่งโซนนิ่งอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโซนนิ่งของคนคริสต์คน
3: นี้ครับเปิดเพื่อที่จะซัพพอร์ตนักเรียนที่มีความสนใจในการผลิตสื่อแล้วก็ผลิตภัณฑ์คิดถึงตัวคนรอบข้างหรือสังคมด้วยนะครับทีนี้ตัวนี้ไม่เป็นแค่เอาพุทเท่านั้นเราก็เลยพยายามที่จะหาตัวคอนเทนต์ที่มาผนวกไปจับที่ตัว SDG จริงๆนักเรียนเขามองเห็นอยู่แล้วว่า

0: เทพเต็มไปด้วยย่านพหุวัฒนธรรมเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วตอนเขาอยู่มัสก็คือย่านคลองบางมดมันมีความเป็นพหุวัฒนธรรมอยู
1: ่ทักษะสังคมและการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมคือส่วนหนึ่งในทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่11สำหรับการดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องยมอบรับความหลากหลายมีแนวโน้มแพร่หลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องคำถามสำคัญก็คือว่าในฐานะแหล่งบ่มเพาะพลเมืองรุ่นเยาว์ที่จะเติบโตไปขับเคลื่อนสังคมในยุคหน้าโรงเรียนสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเพื่อตอบรับความจำเป็นของยุคสมัย
0: ถ้านักเรียนเอานำปฏิบัติได้จริงอ่ะคือการอยู่ในร่วมกันในห้องเรียนคือจริงๆนะความแตกต่างมันเกิดขึ้นตั้งแต่ในห้องเรียนแล้วด้วยซ้ำนี่เองครับเป็นสิ่งที่ครูคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นอย่างง่ายที่สุดการอยู่ร่วมกันกับคนรอบข้างของเขานี่แหละอย่างเช่นคำหนึ่งที่เจอกันในชุมชนใช่ไหมครับว่าอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรก็เนี่ยคำนี้มันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในห้องเรียนด้วยซ้ำการบูลลี่กันหรือการที่ล้อพ่อล้อแม่กันอย่างเงี้ยครับมันก็ควรจะจบด้วยคำนี้เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในนักเรียนความไม่ใช่แค่เข้าใจคนอื่นแต่ต้องเข้าใจตัวเองด้วยเหมือนกัน
2: ความเป็นจริงแล้วอะชีวิตเราสังคมในอนาคตอะเราก็รู้พ่อพันแม่มีวัฒนธรรมมีอะไรที่หลากหลายกันมากเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในที่จริงๆแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราได้รู้มีความรู้สึกเห็นใจเข้าใจ
1: ไม่เพียงแต่โรงเรียนบางแห่งในส่วนกลางเท่านั้นแม้แต่โรงเรียนในจังหวัดไกลเมืองหลวงก็มีการพยายามที่จะสร้างประสบการณ์ในห้องเรียนสู่ความเข้าใจจริงๆ

0: ด่านเป็นโรงเรียนหนึ่งในอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนของโรงเรียนนี้จึงมีภูมิหลังที่มีความแตกต่าง
1: เป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนที่โดยรอบของโรงเรียนเนี่ยมีทั้งนะครับโดยเฉพาะที่หมู่บ้านโตบะหลิวบ้านในไร่บ้านคลองดาวแล้วก็มีชุมชนที่เป็นมุสลิมโลดูหยงเป็นชุมชนมุสลิมในขณะเดียวกันซึ่งเป็นแหล่งชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีนโดยรอบโรงเรียนเรามีความหลากหลายที่ชัดนี้ก็เป็นทั้งมุสลิมก็ชาวไทยอุลักละโว้ยก็อยู่ในพื้นที่พอเมืองหรือเกาะลันตาเริ่มเจริญขึ้นเรื่องของการท่องเที่ยวงานติดตามพ่อแม่ผู้ปกครองมาอยู่ในพื้นที่ก็จะมีเด็กอีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นไทยอีสานไทยเหนือไทยใต้บนฝั่งที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ก็เลยถือว่าที่สารด่านมีความแตกต่างหลากหลายชัดเจนเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆในเกาะลันตาที่มีอยู่20
0: สังคมเกาะลันตากันแบบเผินๆค่ะเราจะเห็นระหว่างผู้คนหลากหลายบนเกาะนี้จนไม่น่าจะมีประเด็นขัดแย้งอะไรให้ต้องระมัดระวังค่ะแต่ว่าถ้าหากมองอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งบรรดาผู้นำชุมชนผู้บริหารการศึกษาที่เคยทำงานในพื้นที่ต่างก็เห็นช่องว่างนะคะของความต่างอันอาจจะขยายวงกว้างจนค่อยๆกัดกร่อนความเข้าใจระหว่างผู้คนที่นี่ในรุ่นต่อๆ
2: การสำรวจเบื้องต้นเหมือนทำให้พวกเรารู้เลยว่าความหลากหลายนั้นน่ะมีอยู่จริงแต่ความหลากหลายมันไม่มีการปฏิสัมพันธ์หรือว่าไม่เกิดการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มต่างๆเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างหรือความโดดเด่นของกลุ่มชั้นและก็ดับมันขึ้นมาได้มีความหลากหลายเหล่านี้แต่ยังไม่เรียนรู้เป็นช่องว่างหรือว่ามันยังเป็นพื้นที่ที่ทำให้งานไอซีหรือมันจะเกิดประโยชน์ให้กับคนในเกาะลันตาได้มาก
0: สนใจในหลายมิติค่ะคล้ายๆกับเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือว่าพื้นที่สำหรับการสร้างตัวแบบในด้านต่างๆเพื่อขยายผลนำไปใช้ในพื้นที่อื่น

0: Education หรือว่า ICE การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมขับเคลื่อนโดยการทำมิตรในเกาะลันตาทั้งผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและชาวชุมชนหลายกลุ่มวัฒนธรรมขณะเอกชนด้านการศึกษาในยุโรปและนักวิชาการสถาบันวิจัยประเทศไทย
1: เราพยายามหาคำจำกัดความร่วมกันในกลุ่มคนทำงานเนี่ยเราก็เลยเรียกว่าการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมนะคะจริงๆมันมีว่า intercultural theater อันนี้คือเป็นหัวใจหลักของ PCF นะคะเพราะก่อตั้งขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งณเวลานั้นเยอะที่ต้องพัดพรากจากบ้านของตัวเองเลยนะคะคนผู้ก่อตั้ง PCF เนี่ยก็เลยเหมือนทำหมู่บ้านเด็กขึ้นให้เด็กที่ได้พอมาอยู่ร่วมกันแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องเรียนหนังสือร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันก็เลยเป็นที่มาว่าอ๋อเราควรมีทักษะตรงนี้ซึ่ง intercultural education เนี่ยมันมีการปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าแค่คำว่าสื่อสารบอกไปด้วยว่าเราเป็นใครในขณะเดียวกันเราเรียนรู้คนอื่นด้วยว่าเขาเป็นใครแล้วถ้าเราอยู่ด้วยกันร่วมกันเนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในความต่างเนี่ยเราจะต้องทำยังไงไม่ได้เรียนแค่ในโรงเรียนแต่ว่าเราอยากให้พาเด็กๆออกไปเรียนรู้ข้างนอกด้วยเรียนรู้ทั้ง
2: สองวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับไอ้ก็คือตัวตนของเราว่าเรามีอะไรที่เป็นจุดเด่นของเราบ้างอะไรที่เป็นที่ก่อร่างสร้างเราขึ้นมาเกิดความภาคภูมิใจในตัวเพื่อนก็คืออยู่เธอขั้นต่อไปในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะ
3: เนื่องจากว่าปลายทางของพวกเราเนี่ยคือโรงเรียนตัวกลุ่มคุณครูเป็นบุคคลสำคัญมากที่จะเป็นผู้ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ท้องถิ่นในเกาะลันตาให้กับตัวผู้เรียนแต่ว่าคุณมาจากที่อื่นนะคะทำให้คุณครูว่ามีข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเกาะลันตาหรือว่ากลุ่มวัฒนธรรมในเกาะลันตาเนี่ยน้อยมากเราจะทำยังไงให้คุณครูเนี่ยได้มีการสะสมได้ค่อยๆซึมซับความรู้เพราะฉะนั้นเราจึงเชิญคุณครูเข้ามาร่วมทุกๆกิจกรรม
2: นะคะพายเรือให้ลอดทะเลตรงไหนที่ยังไม่ถูกลากเส้น
4: กลุ่มใกล้ๆกันนะคะจะเห็นว่าเส้นโยงอะค่ะมันจะมีเยอะแต่ว่าปลากระเบนตัวไหนที่ไปเที่ยววิ่งเล่นนอกวงอะค่ะเส้นที่โยงเหมือนกับว่าเวลาโยงจริงๆก็คือถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันความสัมพันธ์มันน่าจะมีมากกว่า
5: ที่บทของครูยะคือเพราะเห็นความเหมือนเพราะว่าเด็กนักเรียนไม่ได้เป็นแค่นี้ไม่มีแค่สีเท่านั้นแต่นักเรียนของเราอาจจะมีกระเบนหางด้วนกระเบนสีอื่นเข้ามาหรือไม่ใช่ปลากระเบนในโรงเรียนใต้ทะเลอันดามันของเรามันมียอมรับความหลากหลายแล้วก็ขยายอาณาจักรของเรานะคะขยายพื้นที่ของเรามหาสมุทรของเราเพื่อรับความแตกต่างหลากหลายเข้ามาและชีวิตเราก็จะมีสีสันมากขึ้น
0: หนึ่งของเกาะลันตาค่ะโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยาพัฒน์เป็นโรงเรียนที่ชุมชนบ้านสารด่านคือนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมการเป็นเด็กมุสลิมในโรงเรียนที่มีชาวมุสลิม 90% ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมฟังดูแล้วไม่เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายใช่ไหมคะนั้นค่ะแต่ว่าครูของโรงเรียนนี้กลับมองต่างออกไปและมอง
6: พื้นความคิดของเด็กที่นี่เราเป็นชุมชนมุสลิมเกือบ 100% ไม่ค่อยจะยังคิดว่าตัวเองนั้นเป็นก็เลยค่อนข้างจะมีปัญหากับในเรื่องของการปรับตัว
7: ตอนนี้ค่ะเกาะลันตามันไม่ใช่พื้นที่ปิดเหมือนเมื่อก่อนตอนการหลั่งไหลของวัฒนธรรมอื่นมันจะเข้ามาถ้าเด็ก

0: ู้จักวัฒนธรรมเหล่านี้คิดว่าวัฒนธรรมที่มันหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยมันก็มีค่อนข้างสูง
1: เราก็ได้พาเด็กไปดูรอบๆ บริเวณเกาะของเขานะคะให้เขาได้ไปสัมผัสผู้คนแล้วก็อาชีพสังคมหรือศาสนาเป็นการเปิดมุมมองโลกของเขาโลกของเขาไม่ได้มีแค่เชื้อชาติที่อยู่ร่วมกันใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
0: แต่เมื่อไหร่ที่เด็กรู้จักตัวเองรู้จักรากเหง้ารู้เรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมอื่นเข้ามายังไงวัฒนธรรมแรงแล้วคือหายไปอะค่ะ
2: งานศิลปะเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมของคนในชุมชนก็คือแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีสีที่แตกต่างกันที่นี่งานบาติกงานศิลปะทั้งหมดเลยเราจะใช้ผู้คนแต่ละชุมชนสร้างเรื่องราวอย่างเช่นชาวเลแล้วก็จะบอกนักท่องเที่ยวแล้วเราก็ค่อยบอกเด็กพยายามดึงชุมชนชาวเลเนี่ยให้มาเท่าเทียมกับอีก4ชุมชนโดยการใช้เด็กเนี่ยมีความสุขกับการเด็กๆก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของแต่ละชุมชนว่าเป็นยังไงเวลาเราเข้าไปอีกชุมชนหนึ่งเราต้องทำตัวยังไงแล้วเด็กๆเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขในสังคม
3: ผมรู้สึกว่าไอ้ชอบ ICE เนี่ยมีความวัฒนธรรมต่างๆของโกลันตาว่ามีอะไรบ้าง
4: รู้สึกว่าได้ดูเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆในโกลันตามากขึ้นรู้ของโกลันตาน้อยและโกลันตาใหญ่มันแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
3: เช่นทางด้านอาหารและของวัฒนธรรมการแต่งกายผมก็มีความสุขมากๆเพราะได้ไปศึกษานอกท้องถิ่น
5: เรียนบุคคลและทรัพยากรรอบตัวแล้วการสร้างเครื่องมือใหม่ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของช่วงชั้นการศึกษาและจิตวิทยาวัฒนธรรมสนุกและได้ประสิทธิภาพก็เป็นอีกวิธีการที่จำเป็น
6: ตัวแผนการเรียนการสอนแล้วก็สื่อการเรียนการสอนหรือว่าแนวคิดเนี่ยรูปแบบเนี่ยมาจาก2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือต้นทุนจากงานทวิภาษาที่ทำไว้อยู่แล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวแผนที่ซึ่งแผนที่เนี่ยมันจะเป็นแผนที่บอกพื้นที่ต่างๆแล้วก็เป็นแผนที่ที่บ่งบอกวัฒนธรรมด้วยที่แตกต่างกันตัวแผนที่อาชีพที่แตกต่างกันในตามกลุ่มก็คือตัวปฏิทินต้นจากการที่ดูว่าในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละฤดูกาลเนี่ยมีทรัพยากรสำคัญอะไรบ้างแล้วตัวทรัพยากรเหล่านั้นมันจะเป็นตัวคุมวิถีการดำรงชีวิตของกลุ่มคนเหล่านั้นแต่ก็สื่อที่สำคัญที่เด็กๆชื่นชอบอีกอันนึงก็คือICE Game นะคะ
7: เยอะมากเข้าใจเยอะในที่นี้ก็คือที่เป็นแผ่นภาพเป็นภาพเป็นตอนเขาก็สามารถที่จะมาเรียงเขาก็รู้ว่าอันไหนข้างไอ้บันไดงูหรือเกมอันนั้นยิ่งได้ความรู้เยอะมากเพราะว่าในแผ่นภาพก็จะมีความรู้ของแต่ละพื้นที่เขาก็จะรู้พื้นที่ของเกาะแลนตาน้อยบาหลิวอยู่ตรงไหนหรือคืออะไร
5: ห้องเรียนหลักวัฒนธรรมที่เกาะแลนตาแม้ว่าจะมุ่งปลูกฝังทักษะทางสังคมให้กับเด็กๆเป็นหลักแต่กระบวนการพัฒนาหลักสูตรก็ได้ชักนำเอาผู้ใหญ่จากแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมเข้ามาคุ้นเคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าใจกันและกันมากขึ้นกว่าเดิม
8: ในมุมที่ทำงานกับกลุ่มผู้ใหญ่นะคะเราก็พบว่าจริงๆหลายเรื่องที่เราเคยคิดว่ามันเป็นประเด็นเซนซิทีฟเป็นประเด็นที่แบบคุยกันไม่ได้ถ้าเราจัดการพื้นปลอดภัยต่อความหลากหลายทั้งหมดกันได้ถึงแม้ตอนจบมันอาจจะแบบเปลี่ยนวิธีคิดไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะแค่เราข้ามไปเรียนรู้ความต่างอ่ะมันก็มีคุณค่าแล้ว

0: คือเราคาดหวังว่านักเรียนจะเป็นพลเมืองที่ดีให้กับสังคมไทยสังคมโลกอันนี้การที่เขาได้เรียนรู้กับแตกต่างของคนต่างพื้นที่ของเขาหรือชุมชนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับเพื่อหวังว่าจะได้ให้นักเรียนเห็นความแตกต่างและเขาอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติและเขามีความสุขกับการอยู่แบบนั้นด้วยโดยที่เราไม่ต้องเอาความคิดแบบเด็กของเราเนี่ยไปตัดสินคนอื่นเขาการที่นักเรียนไปคุกคลีหรือเข้าใจเขาอ่ะมันทำให้เกิดความเข้าใจในความงามความดีของผู้คนที่อยู่ตรงนั้นใจเขาเข้าใจเราไม่ไปตัดสินเห็นว่าเขาอยู่กันยังไงด้วยเหตุผลอะไรนี่เป็นสิ่งที่ทำพลเมืองที่ดี
1: การที่จานต้นกล้าที่กำลังจะงอกกลายเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเนี่ยต้องได้รับการจัดประสบการณ์ที่ทำให้รู้จักทุนพื้นฐานความคิดที่แตกต่างจากพวกเขาเนี่ยเขาควรจะรับมือตั้งแต่ยังเล็กเขาอยู่ร่วมกันอยู่แล้วเพียงประสบการณ์ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงลึกมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยรู้จักเพื่อนมากขึ้นด้วยแล้วก็เรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยที่เคารพซึ่งกันและกันแต่เขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้จัดการร่วมกันได้อยากให้ประสบการณ์กับความแตกต่างเหล่านั้นให้ได้ในโลกจริง
2: โรงเรียนคือสังคมแรกนอกรั้วบ้านที่เด็กจะรู้จักเรียนรู้ถึงในการเรียนรู้เพื่อการยอมรับในความหลากหลายก็น่าจะหล่อหลอมสมาชิกที่ดีให้เติบโตไปสร้างสังคมพหุลักษณ์ที่ดีได้ในอนาคตค่ะตัวอย่างโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่เราได้ทำความรู้จักกันไปล้วนไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติแต่เป็นผลมาจากความตั้งความรู้และการบริหารจัดการส่วนทำให้เกิดห้องเรียนในฝันที่เป็นจริงในวันข้างหน้าม
3: นุษย์คือสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มๆขึ้นมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เวททำให้เราไม่สามารถแยกกันอยู่เป็นกลุ่มๆได้อีกต่อไปและเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเราได้เรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วว่าความขัดแย้งทางความเชื่อความคิดทัศนคติและวัฒนธรรมสร้างความสูญเสียให้เรามามากมายขนาดไหนเมื่อทราบดังนี้แล้วปัจจุบันโรงเรียนจำนวนหนึ่งจึงค่อยๆทำหน้าที่บุกเบิกเพื่อบ่มเพาะพลเมืองตัวน้อยในศตวรรษที่21ให้สามารถปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ทุกคนเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันและพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างผาสุกบนพื้นฐานอันแตกต่างหลากหลายในสังคม

0: ตอนแรกคือไม่เอาเลยฮะไม่เอาเลยโรงงานนี้เคยบอกพ่อแม่ด้วยขายไปเลย
1: ผ่านน้ำร้อนมาก่อนอ่ะผมไม่ศรัทธาเลยทำนั้นมากกว่า
2: เราก็ต้องเรียนรู้เขาฟังเขาพูดมากกว่าสักเขา
3: พวกเราในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยควรจะต้องเหมือนกันในทุกๆเจเนอเรชั่น

0: ทรงสละอัตแรมนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชภาระพระธรณินนครินทร์คันลองผ่องลำเผา
1: จตุรัสคือบริเวณที่รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กภายใต้การนำของประธานาธิบดีโทมัสจีมาซาริกได้จัดพิธีรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าสมพระเกียรติเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเช็กระหว่างเสด็จประพาสยุโรปพุทธศักราช2476ถึงและที่ปราสาทกรุงปรากแห่งนี้นายกรัฐมนตรีได้จัดงานเลี้ยงพระกรยาหารพร้อมกล่าวถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและให้สยามประเทศมีความเจริญมั่งคั่งสืบไปเวลานั้นสาธารณรัฐเช็กคือประเทศเช็กโกสโลวาคกลางซึ่งเพิ่งประกาศเอกราชแยกตัวจากอาณาจักรออสเตรียฮังการีหลังจากการปฏิวัติรัสเซียในช่วงปี2460ในฐานะรัฐเกิดใหม่แม้ได้เริ่มสานสัมพันธ์ทางการทูตกับสยามบ้างแล้วแต่ทางการทูตระหว่างกันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณเหตุการณ์สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินเพราะเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนดินแดน
2: ก็คงจะเห็นนะครับว่าเรามีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช็กโกสโลวาเกียในอดีตหรือในปัจจุบันก็คือสาธารณรัฐเช็กนะครับกับประเทศนับตั้งแต่ร้นเก้ารัชกาลที่7ได้เสด็จเยือนเช็กโกสโลวาเกียเมื่อ80ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์มีความเจริญนะครับแนบแน่นขึ้นเป็นลำดับนะครับนอกจากนั้นความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยกล่าวได้เลยนะว่าใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยไทยก็เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง
1: เสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นมิตรไมตรีระหว่าง2แผ่นดินกระทั่งได้สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการขึ้นในพุทธศักราช2517และดำเนินความสัมพันธ์สืบมาจนถึงทุกวันนี
3: ้พัชระเพียงเพชรเกตแก้วแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับทบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน

0: ตี
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยใช้ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่ applicational.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราค่ะ
1: ส่วนวันนี้นะครับทางรายการของเราจะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นไปติดตามชมกันครับ
2: เอสกายจะมาบอกเล่าเรื่องราวปลุกในเด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญค่ะ
3: ผมขอนำเสนอสมูทตี้กระชายเครื่องดื่มเย็นๆที่มีสรรพคุณช่วยกายครับ
2: และในช่วงโซนสุขภาพใจกับเรื่องสัตว์เลี้ยงแสนรักของใครหลายๆคนเพราะความน่ารักของน้องๆช่วยเยียวยาจิตใจของเราได้ติดตามได้นี้ค่ะ
1: โอ้น้องตานดูในเพจนี้สิครับเกี่ยวกับเด็กนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับ
0: ใช่เลยค่ะแต่ว่าหลายขึ้นสมัยนี้
1: ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับน้องตานเพราะว่าล่าสุดนะครับมีกระแสมาว่าคุณหมอนะครับแนะนำให้เด็กใช้แปรงสีฟันรูปตัวยูนะครับซึ่งออกมาหลอกขายกันเยอะไปหมดเลยครับแต่จริงๆแล้วการยืนยันออกมาจากสถาบันทันตกรรมกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่ารูปร่างของแปรงสีฟันรูปตัวยูไม่สามารถแปรงได้รวมถึงขนาดที่ไม่เหมาะสมกับช่องปากของเด็กขนแปรงนิ่มไม่สามารถขจัดคราบจุลินทรีย์ได้หมดครับโหแสดงว่าเพจที
0: ่ใช่แล้วค่ะพี่ป๊อปตอนนี้ก็มีข้อมูลออกมาแล้วนะคะว่าแปรงสีฟันธรรมดานี่แหละค่ะที่สามารถแปรงได้ทุกซี่ทุกซอกทุกมุมสอนเด็กๆให้แปรงฟันอย่างถูกวิธีค่ะโดยวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องอ้างอิงจากคณะทันตแพทยศาสตร์คือฟันด้านนอกวัดปลายขนแปรงอยู่บริเวณขอบเหงือกโดยเอียงทำมุม45องศากับตัวฟันและขนานกับแนวฟันขยับเป็นระยะสั้นๆไม่เกินครึ่งซึ่งในฟันล่างและปัดลงสำหรับฟันบนค่ะแปรงประมาณ10ครั้งส่วนฟันด้านในวางขนแปรงบริเวณขอบเหงือกและแปรงฟันเช่นเดียวกันกับการแปรงฟันด้านนอกค่ะส่วนฟันด้านบทเคี้ยววางขนแปรงบริเวณด้านบทเคี้ยวของฟันโดยวางแปรงให้หน้าตัดขนแปรงอยู่ด้านบนของฟันบทเคี้ยวถูไปมาในแนวหน้าหลักส่วนฟันหน้าด้านในวางแปรงสีฟันในแนวตั้งใช้แปรงสีฟันแปรงด้านหลังของฟันหน้าแต่ละซี่แปรงมาทางปลายขอบฟันทั้งฟันหน้าบนและฟันหน้าล่างแล้วอย่าลืมแปรงลิ้นอย่างถูกแปรงสีฟันจากโคนลิ้นมาทางปลายลิ้นประมาณ10ครั้งค่ะ
1: เท่านี้นะครับเด็กๆ ก็จะมีสุขภาพฟันและสุขภาพช่องปากที่ดีได้แล้วนะครับ

คุณผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคของทารกค่ะซึ่งเป็นเรื่องของโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของรูปโรคเท้าปุกค่ะซึ่งคุณพ่อค่ะเพราะว่าโรคนี้รักษาหาย

0: ายได้ค่ะโดยเราได้รับหญิงพิพัทราสายโลหิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากระดูกและข้อในเด็กเชี่ยวชาญพิเศษออร์โธปิดิกเด็กโรงพยาบาลตำรวจและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอฟ้าแล้วนะคะคุณหมอจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเท้าปุกซึ่งเกิดในเด็กทารกค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะบางคนบอกเคยหรือบางคนอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมีเด็กทารกนะคะถามก่อนเลยว่าเท้าปุกเนี่ยคือ
1: ก็คือเป็นเท้าที่มันมีปลายเท้าด้านไกลค่ะมีลักษณะคล้ายๆกับหัวของไม้กอล์ฟเนี้ยค่ะเราก็เลยเรียกกันว่าคัฟฟุตหรือพวกภาษาพวกหมอเขาก็จะเรียกว่าเทเลฟิสอีควิโนวาลัสค่ะซึ่งมันจะพูดถึงลักษณะการผิดปกติของเท้าอย่างเงี้ยค่ะลักษณะของเท้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบปิดเข้าด้านในแบบนี้นะคะนะก็คือมันจะมีอุ้งเท้าสูงขึ้นในต้นเท้าปิดเข้าด้านในแล้วก็มีข้อเท้าที่มันเขย่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเท้าปุก
0: แบบนี้เลย
2: แสดงว่านี่เท้าปุกนี่คือเกิดตั้งแต่ในเด็กตั้งแต่แรกเกิดเลยหรอ
1: เลย
2: เป็น
0: ค
2: ่ะ
0: ก็คือคุณหมอก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยเนี่ยเด็กคนนี้เกิดมาคือเท้าปุกแล้วก็จะบอกกับคุณหมอออร์โธปิดิกของเด็กเลย
1: เด็กแรกคลอดเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นคนบอกเราว่าเอ๊ะมันเขาสงสัยให้เรามาตรวจอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ถ้าสมมติว่ามันมีทั้ง4ข้อที่บอกเป็นการรักษาอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆดัดไปแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ครบ4ข้อก็อาจจะไม่ต้อง
0: เหตุละคะบางคนบอกว่าเอ๊ะเกิดมาบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นสาเหตุเกิดจากอะไร
1: คือปัจจุบันเนี่ยสาเหตุมันยังไม่แน่ชัดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีได้หลายอย่างเช่นเป็นระยะปัจจัยระหว่างการตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะอาจจะเกิดจากพวกกระดูกที่เจริญเติบโตบกประสาทและกล้ามเนื้อที่ผิดปกติไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเจริญที่ผิดปกติระหว่างทารกในครรภ์มารดาการเจริญเติบโตที่ทารกที่ในครรภ์มารดาที่ผิดปกติไปอย่างเงี้ยค่ะมันมีลักษณะเช่นคุณแม่เนี่ยเป็นไข้กินยาสูบบุหรี่เป็นหัดเยอรมันติดเชื้อก็ได้พวกนี้อาจจะทำให้เกิดเท้าปุกได้แค่เชื่อเฉยๆนะคะแต่มันก็ยังไม่ได
2: ้เรื่องการดื่มเหล้าด้วยไหมครับ
1: ก็มีส่วนค่ะคือมันก็เหมือนเป็นสารส่วนหนึ่งที่เข้าไปในช่วงนั้นหยุดการเจริญเติบโตทำให้เด็กเป็นเท้าปุกได้อ๋อ
2: เดี๋ยวต้องถามหมออีกว่าแล้วเรื่องของการกินยาทำแท้งล่ะครับคุณหมอ
1: ไอ้ทำแท้งเนี่ยคือคิดว่าส่วนใหญ่อ่ะจะออกได้แรกเนี่ยค่ะซึ่งไอ้อันเนี้ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไร
2: แสดงว่าเด็กคนนั้นเค้าเรียกอะไรเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้ว
1: อ่าอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็คือมันก็เลย
1: ก็อาจจะบอกไม่ได้อัน
2: นี้เรา
0: ก็บอกไม่ได้บางคนบอกว่าอ่ะคลอดออกมาแล้วเนี่ยเป็นเท้าปุกอันเนี้ยมันอันตรายมากมั้ยคะถ้าเกิดว่าเราไม่รักษา
1: คือส่วนใหญ่ขาเนี่ยก็จะดีทำให้เด็กเนี้ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าปล่อยไปอะคะ
1: ปล่อยไปเขาก็จะเดินแบบผิดรูปไปแต่ว่าถ้าหนูรักษาเนี่ยก็คือจะเหมือนคน
0: วิธีการรักษา
1: วิธีการรักษาเนี่ยคือส่วนใหญ่เราก็จะรักษาแบบถ้าเป็นโรคที่บอกนะคะซึ่งมี4ข้อเนี่ยจะรักษาแบบใส่เฝือกปันเนี่ยเรานิยมใช้การรักษาของวิธีของฟอนเซติ
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งคอนเซติเนี่ยเขาจะมีอยู่2ระยะเป็นระยะการรักษา2คือระยะการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
2: ค่ะ
1: ในช่วงการรักษาแรกๆเนี่ยเราก็จะค่อยๆดัดอย่างเงี้ยค่ะดัดฝึกดัดเท้าไปเรื่อยๆนะคะที่โดยการยกของกระดูกเท้าที่1ก่อนนะคะเพื่อแก้ในเรื่องของอุ้งเท้ายกขึ้นเงี้ยค่ะไออันเนี้ยมันก็อันนี้คือฝึกที่1
0: ค่ะ
1: นะคะที่การที่เราใช้แรงต้านนะคะของกระดูกด้านค่อยบิดออกทีละน้อยทีละน้อยพอเราได้ตามที่เราต้องการละเราก็มาตรวจเด็กว่าเด็กสามารถกระดกข้อเท้าไม่ได้พวกนี้เนี่ยเราจะต้องทำการตัดเอ็นร้อยหวายด้านหลังต่อซึ่งเป็นแผลเล็กๆเองค่ะไม่ใช่ผ่าตัดใหญ่นะคะ
2: อย่างตัวอย่างเนี้ยของคุณหมอนะครับอย่างที่เห็นแล้วเหมือนกับเป็นเท้าของ

0: หนูน้อยแบบเพิ่งคลอดออกมาเลยนะครับซึ่งเห็นคุณหมอบอกว่ามันมีจุดหรือปุ่มอะไรตรงข้อเลยแล้วเขาเรียก
1: ข้อเท้าน
2: ี่เป็นเรียกว่ากระดูกถ้าภาษาพวกเราเรียกทารัสกระดูกทารัสเนี่ยค
0: ่
2: ะอันนี้ก็จะเป็นกระดูก
0: บอกคุณหมอบอกว่าต้องมีเรื่องของการกดตรงปุ่มนี้แล้วการขยับด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่เป็นเทคนิคของ
0: การกันดับ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ก็
1: คือรักษาแล้วก็น่าจะปกติได้อันนี้ก็สบายมีเรื่องของภาวะโรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับเท้าผุด้วยคุณหมอ
2: ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดในเด็กที่เป็นเท้าผุแค่ข้างเดียวเมื่อเป็นข้างเดียวเนี่ยไอ้เท้าเนี่ยค่ะมันข้างนี้มันผิดไปใช่ไหมคะอาจจะมีขาเนี่ยที่เล็กกว่าข้างปกติเล็กน้อยนะคะเท้าเนี่ยอาจจะใส่รองนึงเนี่ยค่ะแล้วอาจจะตรงที่เราดัดที่มันนูนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นรอยบุ๋มไปนะคะ
1: ทีนี้สาเหตุคุณหมอได้พูดไปแล้วถ้าสมมติว่าคนในคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเด็กคนที่เกิดมาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเป็น
0: มันจะเป็นพันธุกรรมหรือเปล่าใช่ไหมครับ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคือเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบนะคะก็คือแบ่งเป็นกรณีที่ครอบครัวเคยเป็นน้องชายในครอบครัวที่พ่อแม่เด็กเป็นโรคเท้าผูกได้ประมาณ 10%
1: ต้องไม
2: ่
1: เยอะ
2: ไม่เยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกคนเนี้ยบ้านเราไม่เคยมีใครเป็นเลยนะคะลูกคนโตเป็นจะถามเนี้ยพวกนี้ก็คือนะก็คือ1ต่อ 1,000
1: อ๋อ1ใน 1,000 ก็ถือว่าไม่เยอะมาก
2: ไม่เยอะมาก
1: ใช่ไหมคะคุณหมอแล้วเท่าที่คุณหมอถึงขั้นผิดปกติที่ท่านต้องรักษายากมากมีไหมคะ
2: ก็มีค่ะในเรื่องของยากมากคือถ้ามันอย่างที่เราบอก4ข้อใช่ไหมขั้นของระบบประสาทกล้ามเนื้อหรือที่มันมีโรคอื่นเพิ่มไปอื่นๆนะคะพวกนี้ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
1: แต่ก็
2: จะไม่เหมือน2อันแรกใช่ก็คือพวกนี้ก็มีโรคอื่นด้วยอย่างมีโรคสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีเกี่ยวกับพวกสมองพิการเกี่ยวกับเส้นไขสันหลังหรืออะไรพวกนี้คือเด็กพวกนี้เป็นเด็กพิการอยู่แล
1: ้
2: วก็จะรักษาคนละแบบซึ่งมันแตกต่างกับเด็กที
1: ่ใช่อันนี้มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นประสาทด้วย
2: เส้นสมองที่มันสั่งที่ผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะคือพวกเราเนี่ยก็แก้ได้แค่รูปร่าง
1: ค่ะ
2: แต่เป็นอย่างเงี้ยค่ะ
1: เข้าใจแล้วมันก็เลยอาจจะไม่กระเฉย
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่แล้วทันอยู่เขาเริ่มกังวลแล้วฟังเทปนี้เอ๊ะเด็กดีไม่ให้ลูกของเราเนี่ยมีเป็นเท้าผุหรือว่ามีโอกาสเสี่ยงน้อยที่สุด
2: คือส่วนใหญ่ทำไม่ได้นะคะก
0: ็
2: คือเกิดมาค่ะถ้าเป็นก็รักษาถ้าไม่เป็นก็โอเค
0: คือคุณหมอต้องเห็นประจักษ์ตรงนั้นเลยตอนที่เด็กคลอดออกมาเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่คือมันป้องกันไม่ได้ค่ะ
0: ค
2: พวกอย่างมันก็แค่เป็นความเชื่อเฉยๆค่ะ
0: คร
2: ับ คือบางทีคนเราแย่เช่นหนูแบบมีติดเชื้อในช่วงนั้นพอดีแล้วลูกจะเป็นเท้าผุไหมอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
2: ต้องให้ออกมาก่อนนะก็ค่อยมาแก
1: ้งั้นก็คือไม่เครียด
2: ไม่เครียดดีกว่าค่ะ
1: เพราะว่าอย่างน้อยคลอดออกมาเป็นเท้าผุก็จริงก็สามารถรักษาหายได้
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ไม่งั้นความเครียดจะส่งผล
2: ก็ส่งผลเองค่ะ
0: เดี๋ยวต้องขอเรียนคุณหมอแบบครับแบบเบื้องต้นของคนเป็นโรคเท้าผุนะครับ
2: ได้เลยค่ะส่วนใหญ่เรื่องการรักษาของโรคเท้าผุเนี่ยเราก็จะทำที่อธิบายไปทั้งต้นแล้วเมื่อกี้นะของคอนเซติเมทอดก
1: ็
2: คือในช่วงของการรักษากับอีกอันนึงคือป้องกันกลับมาเป็นซ้ำก่อนนะคะขั้นตอนการรักษาก็ที่แรกเนี่ยเราทำการดัดนะคะก็คือ1เราจะต้องทำการเท้าเด็กนะคะเพื่อเป็นการแก้พื้นบริเวณนี
1: ้
2: นะคะ1นะคะก็คือเราจะใช้มือนะนิ้วนะคะกดที่บริเวณของแล้วก็ใช้มืออีกด้านนึง
1: คล
2: ้อยแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยแล้วค่อยดัดไปเรื่อยๆแต่ก็ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันจะทำให้กระดูกบริเวณทารัสเนี่ยมันแบนเอียงเฉยๆเบาๆแบบนี้นะคะดักไปเรื่อยๆจนเราได้โกของมันนะคะจนว่าก็คือ1อุ้งเท้าดีแล้วที่เราชอบแล้วไอ้ที่ปลายเท้าที่มันบิดเข้าด้านในเนี่ยมันบิดออกนอกแล้วได้70องศาพวกนี้เนี่ยเราพอเปลือกเราพอแล้วค่ะ

0: วนร่างกายก็คือดูว่าข้อเท้ากระดกขึ้นไหมค่
1: ะ
0: ถ้าเหมือนว่าข้อเท้าเนี่ยมันกระดกไม่ขึ้นก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะเราก็ทำการตัดเอ็นร้อยหวายตรงนี
2: ้
0: การไม่มีเฝือกดัดข้อเท้าขึ้นแบบนี้นะคะ
2: ครับ
0: ก็คือถ้าสมมติคือถ้ามันหายเอง
2: แต่การ
0: ใช้ต้องใช้ตัดเท่านั้นค่ะใช้ตัดแล้วคนก็ถามว่าเอ๊ะคุณหมอตัดขาดหมดมั้ยอย่างเงี้ยค่ะเราตัดหายมั้ยหายเราหายด้วยการเราใส่เฝือก3สัปดาห์คือให้มันร่างกายสิ่งมหัศจรรย์นะคะขาดก็ต่อได้แต่พวกเราไม่ได้
1: ยังเด็กอยู่เซลล์ยังบอกว่าทำงานได้
0: แต่เราตอบไม่ได
2: ้โรคที่มันเกี่ยวข้องกับโรคเท้าปกล่ะครับที่มันมีโรคอะไรบ้างครับ
0: ก็คือโรคที่เกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทและกล้ามเนื้อค่ะอย่างเช่นต้นแล้วเมื่อกี้ก็คือโรคเยื่อหุ้มสมองโป่งนะคะหรือเป็นพวกข้อแข็งติดตั้งแต่กำเนิดนะคะพวกนี้เนี่ยคือมันจะต้องจบด้วยกันส่วนใหญ่นะคะจะจบด้วยผ่าตัดเพราะว่าพวกนี้มันที่มีความผิดปกติของสมองกับกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะ
2: แล้ววิธีการผ่าตัดเนี่ยครับคุณหมอคือตอนนี้มันมีเรื่องของการส่องกล้องอะไรเงี้ยมีเรื่องของการส่องกล้องในเด็ก
0: ไม่มีแต่ถ้าผ่าตัดเนี่ยคือต้องเปิดแผลยาวใหญ่นี่เลยค่ะคืออันนั้นก็คืออีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องใหญ่ไปค่ะ
2: ครับครับอันนี้เรื่องแบบเด็ก
1: ใช่ใช่ค่ะฟังแล้วก็รู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่หรือว่ากำลังจะมีน้องปุ๊บก็คือฟังคุณหมอแล้วสบายใจแล้วว่าวิทุกอย่างรักษาหายหมด
2: ลดความวิตกกังวลลงไปเนาะพอฟังคุณหมอแล้วเคลียร์ดีนะครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: เราก็อยากให้คุณหมอนะครับเราจะมีวิธีป้องกันแล้วก็ดูแลแล้วนะครับว่าจะไม่เป็นโรคเท้าปุ๊บในเด็กได้ยังไงครับ
0: ก็คือนี่ค่ะก็อยากจะฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะคือถ้าเด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องตกใจ
1: ค่ะ
0: คุณแม่หมอก็จะใส่เฝือกให้อาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยค่ะต้องมาเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งแล้วก็คุณหมอที่เขารักษาเนี่ยก็จะอาจคุณแม่เห็นเลยว่าเนี่ยมันจะค่อยๆหายส่วนใหญ่เนี่ยมันจะหายประมาณ 5-10 เฝือกใช้เวลาประมาณประมาณ12อาทิตย์นะคะอันนี้แรกหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงของคุณแม่ใส่รองเท้าดัดเฝือกเนี่ยก็คือ3เดือนแรกเนี่ยก็คือต้องใส่23อาบน้ําพอ3เดือนต่อมานะคะ
2: ต้องถามก่อนรองเท้าเนี่ยเป็นรองแบบเขาเรียกจัดให้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะก
2: ็
0: คือมันจะเป็นรองเท้าเขาเรียกว่าคือพวกเขาเรียกว่าคือมันจะมีคานบาร์แบบนี้นะคะแล้วก็มีรองเท้าสมมติว่าข้างขวาเป็นใช่ไหมคะเราจะต้องดัดให้ไปได้70องศาข้างที่ไม่เป็นเนี่ยประมาณ40องศาแบบนี้ค่ะให้เด็กใส่ทุกวันก็คือ3เดือนแรกเนี่ยก็ใส่23ชั่วโมงต่อวันคือแทบจะใส่ตลอดเลยคืออาบน้ำถอดพอ3เดือนต่อมาเนี่ยก็ใส่ประมาณ 12-18 ก็คือทยอยลดพอประมาณ6เดือนเนี่ยเราก็จะใส่แค่ตอนนอน
1: คือ
0: นอนตอนไหนใส่ตอนนั้นคือไม่จำเป็นต้องใส่กลางคืนอาจจะเรียกว่าไนท์ไทม์แต่คืออันนี้แหละที่จะทำให้กลับมาเป็นซ้ำสมมติว่าเขาไม่ใส่ใจว่าแบบใส่มั่งไม่ใส่มั่งเนี่ยเติมแล้ว
1: โอ้โหเคลียร์มาก
2: ค
1: ือคุณแม่หรือว่าผู้หญิงท่านไหนที่เตรียมที่จะมีน้องนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของเท้าปุกแล้วก็บางคนอาจจะซีเรียสว่าเอ้ยเราต้องป้องกันยังไงเมื่อป้องกันไม่ได้ไม่เป็นไรพอเกิดโรคขึ้นแล้วรักษาหายแน่ๆค่ะยังไงก็
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณคุณหมอครับ
3: โรคเท้าปุกและเท้าแต่เป็นความซึ่งมักจะเป็นตั้งแต่แรกเกิดหรืออาจค่อยๆเกิดขึ้นในภายหลังอาจเป็นเพียงข้างเดียวหรือเป็นทั้งสองข้างก็ได้โดยโรคเท้าปุกนั้นเท้าจะมีลักษณะที่ผิดหมุนเข้าด้านในและปลายแท้จะเป็นภาวะผิดปกติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเท้าเด็กซึ่งมีความแตกต่างจากเท้าปุกตรงที่เท้าแปรนั้นเท้าของเด็กเล็กส่วนใหญ่จะยังมองไม่เห็นอุ้งเท้าที่ชัดเจนจนกว่าอายุจะครบ5ขวบทำให้การรักษามักจะเป็นการรักษาในเด็กที่โตแล้วแต่เด็กที่เป็นเท้าแปรจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเด็กปกติสามารถวิ่งเล่นทำกิจกรรมได้ตามปกติแต่ก็จะมีข้อด้อยคือ

0: ระยะเวลานานอาจจะเกิดอาการเมื่อยบริเวณข้อเท้าและหน้าแข้งง่ายกว่าเด็กทั่วไปปัจจุบันประมาณ1ใน 1,000 ของเด็กมากขึ้นในครอบครัวที่มีญาติโรคนี้และเพื่อเป็นการป้องกันการกลับเข้าไปเป็นซ้ำอีกหลังจากที่ได้รับการรักษาจนเท้ากลับมามีรูปร่างปกติแล้วจึงควรที่จะต้องทำการดัดเท้าเด็กทุกวันและควรให้เด็กใส่รองเท้าเฉพาะเพื่อให้เท้าคงอยู่ในรูปแบบที่ต้องการจนอายุประมาณ5ปีและถึงแม้ว่ารูปเท้าจะกลับมาเป็นปกติจนเด็กสามารถเดินหรือแต่ผู้ปกครองควรนำเด็กมาติดตามดูอาการ 8-9 ปีเพราะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการของเท้าและการเดินเหมือนวัยผู้ใหญ่นอกจากนี้ความสำเร็จในการรักษายังมีส่วนสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจของพ่อแม่ผู้ปกครองในการรักษาอย่างเต็มที่จึงจะได้ผลการรักษาที่ดีกลับมามีรูปร่างที่ปกติ
1: มาฝากคุณผู้ชมคะ
2: เป็นกายสดชื่นสดชื่นเลยครับ
1: ค่ะชื่อว่า
2: สมูทตี้กระชายครับ
1: โอ้โหสมูทตี้ก็คือสดชื่นอยู่แล้วนอน
2: ใช่ครับกระชายเนี่ย
1: ชื่อ
2: ว่าฉายาโสมเมืองไทยเลยครับ
1: อ๋อคล้ายๆว่าเป็นโสม
2: พอลักษณะก็เหมือนโสม
1: ค่ะเออจริงเออจริงนี่เหมือนจริงๆค่ะ
2: เหมือนไหมครับ
1: เป็นแบบนี้นี่ประโยชน์ของ
2: กระชายนะครับก็คือช่วยในเรื่องของการช่วยต้านหวัดด้วย
1: ต้านหวัด
2: แล้วก็แก้วิงเวียนศีรษะนะครับลดไขมันในหลอดเลือดและช่วงที่เราเป็นโควิดเนี่ยกระชายก็มีตัวส่วนช่วยนะครับในการสร้างภูมิคุ้มกันโควิดด้วยครับ
1: อ๋อก็คือเหมือนกับในการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสด
2: ้
1: วยก็เลยทำให้คนที่แบบว่าเป็นโควิดไม่เจริญเติบโตเพิ่มเติม
2: ใช่เนี่ยจะมีกระชายอยู่ในอาหาร
1: อ
2: ย่างเช่น
1: อะไรคะ
2: น้ำยากะทิในน้ำยาในขนมจีน
1: อ๋อน้ำยาในขนมจีนมีกระชายด้วย
2: มีกระชายด้วยต้มเนี่ยบางคนก็ใส่กระชายลงไปด้วย
1: ว่าเกิดการแพร่ระบาดของโควิดในทีมแบบนี้มีกระชายติดไว้ในเมนูนี่คือดีแน่นอน
2: คุ
1: ณป๊อปก็เลยเอาสมูทตี้กระชายมาฝากคุณผู้ชม
2: แบบมีโรคติดต่อโรคระบาดมากมายเราใช้เครื่องดื่มเป็นตัวช่วยเรานะครับ
1: เรามายับยั้งโควิดในทีมกันด้วยกระชาย
2: ง่ายๆเรามีกระชายอยู่แล้วนะครับกระชายหั่นไว้เป็นแว่นๆล้างให้สะอาดเลยนะครับไม่ได้ปอกก็มีน้ำผึ้งนะครับเกลือหน่อยก็น้ำมะนาวแค่นี้ครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนตัวน้ำที่แบบว่าสำหรับท่าสดชื่นก็คือโซดา
1: ท
2: ำเองน้ำแข็งก็ทำเองที่บ้านนะครับ
1: ง่ายเลยน้ำแข็งในนี้ทำได้ง่ายๆ
2: ใช่ครับ
1: ใส่อะไรก่อนครับพี่ป๊อป
2: เดี๋ยวเราจะใส่กระชายก่อน
1: กระชายก่อนเลย
2: ใส่หมดเลยนะครับครับน้ำผึ้งครับ
1: น้ำผึ้งกี่ช้อนคะ
2: น้ำผึ้งเดียวใส่ช้อนชาประมาณ 3-4 ช้อนชาได้เลยครับ
1: 3-4 ช้อนชา
2: จางเพราะเรามีน้ำแข็งอยู่นะครับแล้วก็โซดาด้วย
1: ค่ะวิเมนูนี้นะคะคุณผู้ชมฝันว่าจะต้องเป็นเมนูอินเทรนด์แน่ๆเพราะว่าโควิด-19ก็ยังคงระบาดอยู่ต่อเนื่องเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยสมุนไพร

0: เดี๋ยวทานกระชายไว้ก่อนยับยั้งเชื้อไวรัสไว้ก่อนลวกใครของบ้านเรานะคะก็
1: เกิดประโยชน
0: ์ใช่
1: เนี่ยเราก็เลยมาบอกท่านผู้ชมว่าเนี่ยท่านผู้ชมง่ายๆทำที่บ้านได้นะครับนะครับ
0: ป่วยโควิดอยู่ก็อันนี้เลย
1: ง่ายมาก
0: การไออาจจะต้องเลี่ยงความเป็นสมูทตี้หน่อย
1: ใช่ครับก็คืออาจจะแบบว่านะครับ
0: ใช่อันนี้สำหรับคนปกติกินสมูทตี้เย็นๆได
1: ้

0: ใส่โซดาไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ใส่โซดาไปแล้วครับกระชายแบบอาจจะแบบติดนิดนึงแค่นี้เองครับอ
0: ๋
1: อจะม
0: ี
1: เรื่องโซดาพุ่งขึ้นมานิดนึงนะครับอ๋อ
0: ใช่เพราะว่าเราเสกว่าสดชื่นซาบซ่า
1: ครับได้ไหมครับมีเนื้อกระชายอยู่ด้วยติดนิดนึง
0: ได้ค่ะดีเลยค่ะสวยงามน่าทานมากโอ้โห
1: ร
0: ู
1: ้สึกจะหอมกระชายขึ้นมาเลยนะครับ
0: หอมมากคุณผู้ชมค่ะน่าทานมากเดี๋ยวตีกระชาย5นาทีเสร็จแล้วเนี่ย
1: ใช่ครับเร็วมากนะครับ
0: เร็วมาก
1: กระชายอยู่ในตู้เย็นน
0: ้
1: ำผึ้งเราก็มีอยู่แล้วเกลือก็มีอยู่แล้วนะครับเรามีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วเราก็เอามาคั้นแล้วมาทำเป็นสมูทตี้เย็นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากดื่มเป็นอุ่นน้ำกระชายอุ่นๆเราคั้นน้ำกระชายออกมาแล้วผสมน้ำอุ่นนึงมะนาวนิดนึงจ
0: ิ
1: บกับเป็นน้ำกระชายอุ่นๆก็ได้
0: ใช่สำหรับคนที่แบบป่วยเย็นไม่ได
1: ้
0: ก็ทำเป็นร้อนแทนก็อาจจะได้ช่วยเ
1: ร
0: ื่อง อะไรแบบนี้
1: ต้านหวัดด้วย
0: ใช่แต่นี่สำหรับคนที่แบบว่าปกติแบบเราต้องการความเป็นสมูทตี
1: ้ครับเป็นสมูทตี้กระชายนะครับ
0: ใช่ค่ะอย่าลืมนะคะคุ้มกันต้านหวัดนะคะยับยั้งเชื้อไวรัสของโควิดในเลือดด้วยใช่ไหมคะพี่ป๊อป
1: ใช่ครับ
0: โอ้ลองนะคะแก้วนี
1: ้คุณผู้ชมนะคะ

0: คนรักสัตว์เลี้ยงไม่ควรพลาดในช่วงโซนสุขภาพใจในวันนี้นะพลังงานดีๆจากสัตว์เลี้ยงที่เรารักกันครับ
1: รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการปรึกษาอาจารย์ประจำสาขาภาคคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามาพูดคุยกับเราและตอนนี้เราอยู่อาจารย์ปาล์มแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟและน้องบทบาท
1: ค่ะโอ้โหท็อปิกนี้พี่ป๊อปมีแต่คนที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นลูกค่ะสัตว์เป็นทาสแมว
3: ผมพี่มีสุนัขครับ
1: จะต้องแบบว่ามีสัตว์เลี้ยงในครอบครัวของเราเยียวยาจิตใจใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอาจารย์ก็อาจารย์ปาล์มก็มีส่วนเลยอันนี้ที่เราถามคำถามที่ว่ามันก็อยู่เหตุผลของการที่เราเลือกที่ถามน้องวตันเช่นได้ไหมคะว่าอะไรที่ทำให้น้องวตันเลือกที่จะเป็นสมาคมทาสแมว
1: จริงๆแล้วคือคุณแม่เอามาตรวจว่าเราเขาขี้อ้อนดีอยู่ดีก็จะมาพันขาเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเรียนทั้งหมาทั้งแมวเลยค่ะหมาก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่าเขาชอบตะกายแล้วเราเจ็บแล้วผิวเรา

0: อ้อนเขามาซุกเขามา
1: โนเนีย
0: โนเนียแต่เราแล้วก็รู้สึกเนี่ยค่ะ
2: พี่ป๊อปเห็นหน้าย
1: ิ้มกว้างขนาดนั้นปุ๊บยิ้มกว้างมีความสุข
2: นั่นนะคะคำนี้ค่ะคือว่าทำไมสัตว์เลี้ยงหรือการเลี้ยงสัตว์ของเราถึงเยียวยาใจเราได้แล้วทำไมน้องโบตันพูดถึงน้องแมวกับพูดหมาตัวนึงเสียงเปรียบจริงนะคะจะตามเรียนแบบนะคะ happiness เกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นแล้วเมื่อกี้ได้เกิดขึ้นเรารักเราผูกพันเขาเราจึงเลี้ยงต่อแต่นี่กลับมาถึงน้องหมาของพี่ป๊อปแล้วค่ะ
1: น้องหมาคือเรารู้สึกว่าเรากลับไปแล้วเหมือนเขามาเล่นกับเรานะครับทั้งคือจริงๆไม่ได้รักเฉพาะผมนะทั้งครอบครัวรักพูดง่ายเหมือนลูกคนที่สี่อะครับมีลูกชาย3คนมีลูกหมาอีกหนึ่งตัว
2: ได้มันมีความผูกพัน
0: ค่ะ
2: มันมีการเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันสัตว์เลี้ยงจึงเยียวยาใจเราได้จากข้อมูลของการศึกษานะคะไม่ว่าทั้งในต่างประเทศและในไทยเขายืนยันใจเราได้เมื่อก่อนนี้สัตว์เลี้ยงบางบัดเนี่ยป่วยโรคจิตเวชซึ่งจะเรียกว่า animal assisted therapy นะคะตอนนี้เริ่มแพร่หลายเข้ามาว่าบางทีไม่จำเป็นต้องไปช่วยเหลือบำบัดในคนจิตเวชอย่างเดียวตอนนี้มีแม้กระทั่งว่าเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆช่วยบำบัดโรคอัลไซเมอร์ในเรื่องผู้สูงอายุแล้วก็ช่วยโรคซึมเศร้าและล่าสุดก็มีของในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราใช้น้องกระต่ายช่วยให้กับคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจากการบำบัดจากการเลี้ยงน้องกระต่าย
0: ผู้สูงอายุ
2: มันก็จะมีการเลือกนะยืมคำของน้องโบตันนะคะว่าเราก็มีความสุขส่วนของพี่ป๊อปก็จะยืมว่าเราผูกพันกับมันเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่จะพิจารณาในการที่จะมีสัตว์เลี้ยงได้เนี่ยผู้สูงอายุอาจจะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีสู่การเลี้ยงสุนัขหรือว่าแมวหรือว่าเรียกว่าสัตว์เลี้ยงบำบัดก็แล้วกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันควรต้องปรึกษาคุณหมอสักนิดนึงพอดีเราเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะ
1: แพ้ขนแมว
2: ใช่หรือว่าแพ้สุนัขเดี๋ยวนี้เขาก็มีว่าภูมิแพ้สามารถเลือกได้แพ้ต่อยนะคะว่าสุนัขมีขนเป็นแบบ2ชั้นเยอะไม่ร่วงเยอะพิจารณาเหมาะกับภูมิแพ้ไหมแต่ถ้าไม่ได้คะเราก็สามารถใช้ปลาในการฝึกสายตาได้แต่เหนืออื่นใดในการที่เราจะเยียวยาได้เราต้องเป็นผู้เลือกอย่างบางบ้านนะคะเองชอบนกแล้วก็เอามาเลี้ยงนกเริ่มเป็นพาระชีวิตเริ่มไข้หวัดนกระบาด
1: ไข้หวัดนกระบาด
2: เพื่อนบ้านที่เคยมองฉันแบบยิ้มๆความเยียวยาใจก็ไม่ได้เกิดขึ้นหรือเราเคยเลี้ยงสุนัขที่เล็กๆหรือน้องแมวเล็กๆเรียกพัพพี
1: ่
2: เรามีความสุขโตมายากลำบากเหลือเกินที่จะเลี้ยงอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยมันก็เลยกลายเป็นว่าที่เหมาะสมกับเกณฑ์อันดับแรกที่เราจะเริ่มที่เราจะเข้าสู่การแมวอะค่ะน้องโบตันมีใครดูแลคะนอกจากน้องโบตันก็คือแม่ใช่ไหมจะตาม
1: ดูแล
2: ใช่แล้วก็มีความผูกพันอย่างพี่ป๊อปเนี่ยอย่างบ้านพี่ป๊อปเลยนะคะว่าทั้งบ้านสนองต่อการมีน้องหมา
1: ใช่ถ้า
2: ใช่แต่ไม่มีความสุขที่จะมีแม่เด็ก
1: ใช่ครับ
2: เราก็คงก็คือเป็นเกณฑ์นึงที่เราต้องพิจารณานั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่มองเห็นทำไมอาจจะบอกชอบเหมือนกับเป็นตัวแทน

0: นี่ยนะคะสังเกตไหมคะบางทีเรียกว่าลูกก็อยู่กับวัยเหมือนกันนะคะถ้าบางบ้านเขาบอกว่าฉันไม่ขาสังเกตไหมคะตอนนี้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในพร้อมกับคนเป็นพ่อแม่น้องหมาน้องแมวได้รับใจฉันไม่มีลูกก็ได้เคยในสิ่งที่ตัวเองขาดในบทบาทนั้นของเราหรือที่จะต้องตอบสนองก็คือว่าเวลาที่อยู่กับเขาชีวิตคนเราเวลามีปัญหาเราต้องการคนรับฟังเพราะฉะนั้นพอรับฟังแล้วก็อยากรู้คนตันเหนื่อยมาจากที่ทำงานเจ้าเหมียวเจ้าแมวน้อยท่าน
1: มันตัก
0: แล้วฉันก็อยากจะเล่าอะไรน้องแมวน้องแมวมีแบบไม่ฟังไหมคะหรือน้องแมวมีแบบว่าปิดหูไหมเขาก็จะมันจะรู้สึกว่าใครที่เคียงข้างมันถึงช่วยเยียวยาในเรื่องรู้สึกว่าเหงาเปล่าเปลี่ยวเคียงข้างแล้วเขาไม่มีเงื่อนไขเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาแล้วแล้วนอกจากนั้นพี่ปั๊บมองตาเขาเขาสื่อถึง
2: ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเราคิดเองหรือเปล่าแล้วเขามาเล่นกับเราแล้วเขามองเราเราได้กอดเขามานั่งบนตัก
0: ใช่ใช่
3: พอเราเปิดประตูไปหรือว่าบางทีแค่เดินมาหน้าประตูเขาก็รู้ฝีเท้าเราแล้วว่านี่คือเรา
0: เพราะอะไรรู้ไหมคะบางทีคนที่อยู่คนเดียวอะสังเกตเพื่อนๆของเราก็เหมือนแล้วจะไม่อยู่ที่บ้านเพราะรู้สึกว่าไม่รู้จะกลับไปทำไมบางคนก็บอกฉันไม่มีครอบครัวฉันอยู่คนเดียวแล้วพ่อแม่ฉันจากลาไปแล
2: ้
0: วแต่พอเรามีสัตว์เลี้ยงเรารู้สึกว่าความหมายของเราที่มีใครสักคน
2: ม
0: าร
2: อเรา
0: ใช่ยังเคยมีเพื่อนนะคะเขาจะบอกเลยว่าแกฉันต้องขับรถไปชีวิตดีๆเพราะว่าฉันมีน้องหมาน้องแมวรออยู่น่ะไม่มีใครเข้าไปได้เพราะฉะนั้นนะถ้าใจดูแลเขาก็ทำให้เขาใช้ชีวิตดีๆได้ความเหงาเขาก็ลดลงและมีคุณค่าเพราะเขาได้เป็นภาวะของการพึ่งพิงบางทีเราไม่มีคุณค่าในสายตาคนอื่นค่ะแต่ลองสังเกตนะคะน้องแมวของเราหรือแม้แต่ปลาทองที่เราบอกว่าเลี้ยงเพื่อเยียวยาห่วงจุ้ยปลาทองก็ต้องพึ่งคุณค่าใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาหาทานไม่ได้เขาไม่สามารถบอกไม่ได้บางคนก็บอกว่าถึงเธอจะมีเติมอาหารให้เขาแล้วนอกจากนั้นการได้เป็นผู้ให้ค่ะอยากจะเป็นแต่ผู้รับฝ่ายเดียวบางทีเรารับจากคนอื่นสังเกตไหมคะบางทีทุ่มทุนสร้างเหลือเกินช่วยให้มีกิจกรรมระหว่างเขาและเราให้เต็มที่ล่าสุดไม่รู้ได้ทั้งสัปดาห์ละ 7,000 เลี้ยงน้องเป็นความสุขที่เขาทุ่มได้แต่ไม่มีครอบที่เกิดขึ้นแล้วอีกอย่างนึงคนเราบางทีเราอยู่กับเขาความรู้สึกด้อยค่าจะมาเราต้องพึ่งพาหัวหน้างานพึ่งพาครอบครัวแต่พอเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวภูมิใจไหมคะ
2: ภูมิใจ
0: Animal Therapyก็คือเป็นการที่เราใช้รูปแบบในการเลี้ยงสัตว
2: ์
0: แต่เราต้องเลือกนะคะว่าสัตว์ประเภทไหนเท่าที่วิจัยบอกว่าเพศสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะเพราะใกล้เคียงกับมนุษย์เรามาใช้ในการช่วยเหลือเรา
2: หลายคนนะครับก็เริ่มจะมีเรื่องคาเฟ่เนาะน้องตันเนาะ
3: ใช่ใช่
2: ต้องชวนตัวให้เลี้ยงสัตว์
3: ใช่ก็เลยไปคาเฟ่แมว
2: เป็นคาเฟ่แมว
3: มีค่ะเพื่อนตันเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อยู่ต่างจังหว
2: ั
3: ดเขาจริงๆค่ะแล้วเขาก็จะมีตัวที่รัก

0: จนรู้จักชื่อน้องแมว
1: จนแมวรู้จักเขาจนเขาต้องไปหา
2: ค
1: นนั้นเลย
2: แล้วบางทีมีเรื่องของเรียกอาชาบำบัดไหมครับอาจารย
0: ์มีค่ะที่ต่างประเทศนะคะแต่ประเทศไทยเราอาจจะแล้วแถมก็เยอะก็ประเทศไทยเราก็ยังไม่ได้ยอมรับมากเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วตั้งแต่หุ่นสมัยที่ท่านสุพรรณผู้เขียนและสีหมอกเนี่ยค่ะการได้สีขุนแผนได้คุยกับสีหมอกคุยกับม้าของเขามันก็เป็นการบำบัดที่ขุนศึกไม่ได้เดินทางไปลบอยู่คนเดียวเคียงข้างเยียวยามาแต่ตอนนี้ในต่างประเทศอะค่ะเขาก็จะมีช่วยเหลือในเด็กที่ภาวะซึมเศร้าแค่เจ้าม้าอาชายอะค่ะได้สัมผัสการสัมผัสทำให้เยียวยาความรู้สึกผ่านประสาทสัมผัสของเขาแต่ถ้าม้าตัวโตกว่าน้องตัวเล็กๆหรือพวก
2: เราก็อาจจะกลัว
0: ที่สักนิด
2: นะครับคือคอกม้าเนี่ยก็เตรียมเหมือนกับรองรับเหมือนกันมีม้าแคระด้วยนะคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่ก็จะต้องพิจารณาอันนี้ก็จะต้องพิจารณาว่าเราสามารถอยู่กับอย่างน้องกระต่ายเลือกน้องแมวมีชีวิตที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คำนี้สำคัญทั่วไปคาเฟ่แมวของพี่ป๊อปอาจารย์ตามก็คิดว่ามีประโยชน์หรืออย่างที่เพื่อนน้องโบตันไปก็พิจารณาว่าเราเหมาะที่จะอยู่กับสัตว์เหล่านี้ไหมก่อนที่เราจะทุ่มเทเลี้ยงเขาเองค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อเบื้องต้นที่ทำให้รู้ว่าเราทายก่อนนะทดลองก่อนนะว่าใช่หรือไม่ใช่ได้หรือ
2: เท่ากับเป็นการทดสอบว่า
0: ค่ะ
1: จริงๆเรื่องของการเยียวยาจิตใจเนี่ยน่าจะได้แบบเยอะมากพอเราเจอเขารู้สึกว่า
0: ค่ะใช่อย่างตัวอาจารย์ตามเองเป็นนักจิตวิทยาใช่ไหมคะการทำงานของเราที่เบื้องต้นในการบำบัดคือเรารับฟังแล้วก็อย่างเข้าอกเข้าใจเราจะมีความรู้สึกร่วมเพราะฉะนั้นการที่เรามีน้องหมาน้องแมวคลายเครียดคือเขาฟังเราแล้วบางทีเราสบตาเขาก็พร้อมจะมองเราเหมือนกับมีคนเคยพูดว่าไม่มีใครซื่อสัตย์รักเราเท่ากับสัตว์เลี้ยงของเราเพราะเพราะฉะนั้นการที่เราได้สัมผัสการที่เราได้พูดคุยมันได้เยียวยาเบื้องต้นบางทีความกดดันน่ะเราได้บอกใครสักคนแล้วแนะนําเชื่อมั้ยคะเวลาเรามีปัญหาเรารู้แหละว่าเราจะแก้ไขยังไงแต่เราขาดคนอะไรคะ
2: คนรับฟัง
0: ใช่แต่บางทีเราจะไปหาเพื่อนก็จะบอกใช่ค่ะ
1: เธอเดี๋ยวก่อนได้มั้ย
0: ขอ10นาที5นาทีก็ไม่ได้ตอนนี้ไม่ไหว
1: ได้ตลอดเวลา
2: ก็คือข้อดีนะครับคือมันดีกว่าการเล่นเกมด้วยนะครับเพราะว่าการเล่นเกมในเขาเรียกในมือถือในโซเชียลเนี่ยมันทำให้เราเครียดเพิ่มมากกว่าเดิมแต่ผมว่าไปกับอะไรนะเลี้ยงดูพวกน้องแมวหรือไปเล่นกับความรู้สึกมันเบาสบายกว่า
0: แล้วอีกอย่างนึงที่ค้นพบคือมันฝึกการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะร่วมกับเขาอย่างเช่นเราจะพาเขาเดินเราจำกายตัวเราก็ได้ออกกำลังกายเราด้วยกันแล้วนอกจากนี้ขณะที่ระหว่างคุยกับเขาก็เป็นการแสดงความว่าบางทีเราออกไปข้างนอกพี่ป๊อปเราต้องอาจารย์ตามก็ต้องใส่หมวกหลายใบน้องโบตันก็ต้องใส่หมวกที่เราอาจจะมีอยากเป็นภาวะของการเป็นแม่น้องหมาน้องแมวบ้างเราก็อาจจะกลับไปบ้านเป็นตัวของตัวเอง
1: ถอดหมวก
0: แม่มาหาแม่มาลูกมาหาแม่มาลูกแต่ถ้าเราอยู่ในหรือใครจะรู้นี่วันนี้พี่ป๊อปเล่าความลับแล้วพี่ป๊อปมีน้องเป็นสุนัขหนึ่งตัวแล้ว
2: ใช่ครับ
0: เป็นพี่ของสุนัขน้องโบตันเป็นแม่ของน้องแมวนะคะเราก็ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วเราไม่ได้กลัวว่าเราจะทำอะไรผิดพลาดกับเขาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ซับซ้อนในการเรียนเขาพึ่งพาเราเพราะฉะนั้นเราสามารถแสดงความรู้สึกได้เต็มที่ข้อระวังจริงๆค่ะเพราะว่าเราจะปวดใจกันทุกทีถ้าเป็นพวกเรารักสัตว์เนาะมาระบายเป็นเครื่องระบายเช่น
2: ทำร้าย
0: หรือโกรธ

0: ใช่ใช่ใช่แบบว่าอย่างล่าสุดมีเคสหนึ่งค่ะเขาโกรธคุณแม่แล้วคุณแม่รักแมวแต่ผลบางทีสัตว์นะคะแมวก็กัดตรงคากระเปเย็บนั่นแมวปกป้องแต่บางทีเขาปกป้องตัวเองไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราทำร้ายเขา
1: ค่ะ
0: แล้วสัมพันธภาพระหว่างเรากับเขาก็ไม่ดีหรือบางคนก็ใช้เป็นการระบายบ้านช่วยเหลือเยียวยาใจวันหนึ่งเกิดมีลูกใช่ใช่บางคนถ่าย
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ก็เป็นภาพโยมที่ต้องดูแลต่อ
1: แล้ว
0: นะคะ
1: ถ้าเกิดเราเขาเรียกนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือแบบเขาเรียกนะคือทุกคนไหมครับถ้าเกิดว่าเราเกิดภาวะความเครียดเราต้องหาสัตว์เลี้ยง
0: ก็อาจจะต้องย้อนมาที่คำนี้ว่าบางทีเราต้องเช็คตัวเองก่อนว่าเราบางคนเขาไม่ใช้สัตว์เลี้ยงเขาก็อาจจะเคยเห็นไหมคะพูดคุยกับน้องต้นไม้
1: อ
0: ๋
1: อใช่ก็สามารถทดแทนกันได้ใช่ไหมคร
0: ับใช่ค่ะสามารถทดแทนก็ได้
1: แต่ควรจะต้องอยู่ในบ้านใช่ไหม
0: ใช
2: ่โอเคค่ะจะไปสวนสาธารณะต้องคุยกับต้นไม้ไม่ได้
1: หรือคุยกับน้องตุ๊กตาแล้วอุ้มอยู่ก็คงคนโมโหแปลกแล้ว
0: จะมีภาวะหนึ่งที่คนก็จะเช็คว่าแล้วเขาก็จะตามสังเกตเราแทนที่เราจะมีความสุขเราจะกลายเป็นเฝ้าระวังและหวาดระแวงกับมา
1: ในยุคที่แบบว่าแต่ว่าลูกก็ซึ่งแบบท่านผู้ชมบางคนอาจจะเรื่องเลี้ยงไข่ป้อนอาหารให้ไข่อะไรเงี้ย
0: นั่นเพราะว่ามันก็เทียบมาเหมือนกับสัตว์ที่มีชีวิตเพราะว่าเราฝึกว่าอะไรคะเราต้องมีวินัยเราต้องให้อาหารแม่เขาจะตายจากเราต้องไปเก็บอุจจาระเขาด้วยนะเราต้องมนุษย์ทุกคนนะคะต้องการเป็นคนสำคัญเพราะฉะนั้นการเลี้ยงได้รับการเป็นผู้ที่ถูกพึ่งพิงเราจะรู้สึกว่าเราสำคัญเราจะรู้สึกว่ามีคุณค่า
2: ทำไมว่าเวลาเราแบบคุยกับแมวอะคะจะมีเสียงเงี้ยค่ะทุกคนเลยแบบจากเสียงโบตันอย่างนี้ใช่ไหมคะเงี้ยวเงี้ยตามเขาอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าเราจะมีเสียงสองเสียงสามเสียงสี่อะไรเงี้ย
1: เป็นเสียงแมวไปเลย
2: ใช่แล้วคุยกับเขา
0: น่าเอ็นดูใช่ไหมคะเรามีความสุขที่ได้ทำเพราะว่าบางทีมันจะมีการที่เรารู้สึกว่
1: า
0: เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากตัวใหญ่เท่าเขาเราอยากตัวเล็กๆเราอยากมีเสียงในโทนเดียวกันกับเวลาเราคุยกันยิ่งดังก็ดังตามกันแต่ถ้าใครสักคนนึงพยายามที่จะเบ้าไปด้วยกันน้องหมาน้องแมวก็จะไปกับเราด้วย
1: เพราะในห้องของน้องโบตันเดียว
2: ใช่ค่ะไปคุยข้างนอก
1: เดี๋ยวคุยกับแมวรู้เรื่องด้วย
0: ก็จะเป็นความสุขเล็กๆที่เราเก็บไว้ในใจแล้วเวลาที่เราทุกข์ใจเราอาจจะนึกถึงภาพที่ว่าก็คือน้องหมาน้องแมวของเราก็ได
2: ้
0: มีใครสักคนนึงที่เราเคยมีงานวิจัยว่าคนที่เขาจะตายแวบหนึ่งเขาบอกว่าถ้ามีใครสักคนเห็นเขาว่าสำคัญมีใครสักคนที่รักเขาจะ
1: เห็นใจเดี๋ยวแอลเรามาพูดถึงวาระสุดท้ายดีแล้วต้องให้อาจารย์ตามแนะนำหน่อยเพราะว่าเราต้องเข้าใจเนาะสัจธรรมคือมันมีเกิดก็จะไม่อยู่กับเราตลอดอยากให้อาจารย์ตามแนะนำด้วยครับว่าถ้าเราเลี้ยงสุดท้ายของเขาเนี่ยครับเราจะทำยังไง
2: เยียวยา
1: จิตใจของเราด้วยเพราะเราจะเครียดหนักกว่าเดิม
0: ถามว่าเสียใจไหมคุณต้องมีเนาะแต่ตอนนี้เราต้องตั้งต้นตั้งแต่แรกว่าสำคัญที่สุดที่เราเลือกที่จะเลี้ยงต้องรู้เขาเรียกว่าช่วงเวลาอายุของน้องหมาน้องแมวในแต่ละพันธุ์ว่าน้องจะมีอายุเท่าไหร่โรคภัยไข้เจ็บอะไรมาได้บ้างแล้วเสร็จแล้วเราก็จะต้องเข้าสู่โหมดของการเตรียมใจให้เกิดขึ้นปล่อยแล้ววางแล้วก็ถ้าอะไรที่เราทำให้เขาได้เต็มที่เราพยายามทำเหมือนกับที่ว่าอยู่กับเขาในปัจจัยที่หลังหรือร้องไห้เสียใจไปอะไร

0: ครับ
1: ฟังแล้วแบบว่าอิ่มอกอิ่มใจนะคะพี่ป๊อปว่าเราก็ต้องรู้อายุของเขาด้วย
0: ใช่
1: เผื่อใจไวบ้าง
0: รีบรู้ไวครับ
1: ให้อาจารย์ตามฝากอะไรทิ้งแล้วก็แบบว่าฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยว่าบางคนอาจจะเลี้ยง
2: ค่ะก็ยินดีกับทุกท่านที่มีสัตว์เลี้ยงในการที่อยู่ในใต้อานัตของท่านนะคะและที่ท่านรักและดูแลตัวเองดูแลคนเคียงข้างอย่างในเป็นสิ่งมีชีวิตในอนาคตท่านก็ดูแลเขาแบบนั้นรักเขาให้เหมือนกับที่เรารักตัวเองขอบคุณเขาที่มาเคียงข้างเราและส่วนท่านที่บางทีมันจะมีข้อจำกัดนะคะก็อาจจะทำอย่างที่น้องโบตันบอกเดี๋ยวนี้ไปคาเฟ่ก็จะเป็นคนที่ได้ดูแลได้กอดได้รูปแต่ก็มีข้อจำกัดอีกบางทีกาแฟในคาเฟ่ก็ไม่ถูกนะคะอาจารย์ก็แนะนำว่าเราสามารถจะไปตามสวนสัตว
1: ์ค่ะ
2: สวนสาธารณะ
1: ค่ะ
2: หรือบางทีแม้กระทั่งตามอารามค่ะนั่งให้อาหารปลาตามอารามกัน
0: หรือไม่ก็ปลูกต้นไม้ก็ได
2: ้การที่เราได้มีโดยที่ไม่โดดเดี่ยวเดียวดายชีวิตเราก็จะมีคุณค่าและก้าวเดินต่อไป
1: ค่ะสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงฟังแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจนะคะสัตว์เลี้ยงก็เยียวยาจิตใจเราได้และที่สำคัญนะคะก็ดูแลเขาให้ดีด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ตามากเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: ได้ต้องเผชิญกับความกังวลความเครียดจากการทำงานต่างๆสุขภาพจิตแย่ลงการเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์จึงเป็นตัวเลือกสิ่งหนึ่งที่จะนำพามาซึ่งสุขภาพจิตที่ดีในอนาคตเพราะมีรายงานจากการศึกษาพบว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านอย่างสุนัขแมวนกหรือปลาหรือสัตว์อื่นๆนอกจากจะเป็นเพื่อนคุณสัตว์เลี้ยงยังมีบทบาทในการช่วยบำบัดดีทั้งสุขภาพใจและสุขภาพกายเวลาที่เหนื่อยหมดแรงการเข้าไปกอดสัตว์เลี้ยงสามารถช่วยเติมพลังให้กับเราได้นอกจากความน่ารักของเจ้าสัตว์เลี้ยงแล้วก็ยังสามารถช่วยบำบัดความเครียดได้รวมถึงมีงานวิจัยเยอะมากชี้ว่าสัตว์เลี้ยงช่วยฮีลหัวใจได้เลยเกิดเป็นกิจกรรมสัตว์เลี้ยงบำบัดเพราะสัตว์สามารถช่วยในเรื่องของการรับพิษเพิ่มความไว้ใจผู้อื่นให้สัมผัสที่อบและเป็นมิตรเพิ่มแรงจูงใจในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีผลวิจัยของนักจิตวิทยาและผู้อำนวยการโครงการวิจัยและคลินิกอาการซึมเศร้าของ UCL ได้กล่าวว่าด้วยความรักที่ไม่ช่วยเยียวยาจิตใจกับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีลดความตึงเครียดและเพิ่มอารมณ์ที่เป็นอยู่ของผู้ป่วยให้เป็นไปอย่างน้อยก็เปลี่ยนอารมณ์ที่ซึมอยู่ทุกลุกมามีกิจกรรมต่างๆเพราะสัตว์เลี้ยงนอกการกระตุ้นให้อยากออกไปทำกิจกรรมแล้วยังช่วยให้จิตใจผ่อนคลายมากขึ้นยังเพิ่มกิจกรรมต่อสังคมไม่ทำให้กลัวการเข้าสังคมมีคนหมู่มากได้อีกด้วย
4: ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับและนำความรู้นี้นะครับไปใช้เพื่อให้เกิดสุขภาพดีทั้งกายและใจครับ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเอสซอนซอนสุขภาพภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
4: ส่วนวันนี้นะครับผมและน้องโบตันนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ